0: าได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลพีและวรสิทธิ์นำทีมบุกทลายธุรกิจเถื่อนเกาะพะงันทั้งโรงแรมเถื่อนที่ดินโนมินีพบพฤติกรรมคนไทยเป็นโนมินีถือหุ้นต่างชาติ104บริษัทที่ดินรวม124แปลงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมรีสอร์ทไม่มีใบอนุญาตและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงันซึ่งได้เข้าตรวจสอบโรงแรมและรีสอร์ทหรูในพื้นที่5แห่งไม่พบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามที่กฎหมายกำหนดและมีชาวต่างชาติถือหุ้นลักษณะนอมินีหลายบริษัททั้งยังมีการให้บริการเปิดสำรองที่พักผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติอีกทั้งได้เข้าตรวจสอบร้านกัญชา2แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยพบว่ามีการออกใบรับรองแพทย์ปลอมจำหน่ายในราคาใบละ300บาทเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปใช้เป็นหลักฐานอื่นๆนอกจากนี้พบหลักฐานชัดเจนว่าบริษัทนอมินีจำนวน104บริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยบริษัทเหล่านี้ครอบครองที่ดินรวม124แปลงมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่บนพื้นที่ทำเลทองขนาด10ไร่ที่เห็นวิวทะเลด้วยทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลหากพบการข่มขู่สามารถแจ้งได้โดยตรงและเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษทั้งจำคุกและค่าปรับที่รุนแรงขึ้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ยูเรตดินามันมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมซึ่งย้ายไปค้าแข่งในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่ากองเชียร์อดีตทีมต้นสกัดเก่าอย่างไตวิลล่าจากกรณีที่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมปีศาจแดงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าไตวิลล่าโดยล่าสุดดาวเตะวัย29ปีได้ออกมาขอโทษสำหรับการเลือกใช้คำพูดดังกล่าวซึ่งต่อจากนี้ไปตนจะระมัดระวังให้มากกว่านี้เนื่องจากทราบดีว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปกับสื่อในวันนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลสิงห์พยองเป็นอย่างมากรวมทั้งยังได้บั่นทอนความน่าเชื่อถือของอดีตทีมต้นสกัดเก่าที่ผมให้ความเคารพและรู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาอันสุดวิเศษผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คาสวิชแพ้ลัสพอตนัน0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์เสมอแบ็คเบิร์นโรเวอร์2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เทลสตาร์แพ้สปาร์ต้ารอตเตอร์ดัม1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนชนะวิกตอเรียกิมาไรส์3-2และผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรเปรซีซั่นคู่ที่น่าสนใจโอลิมปิกมาเซย์แพ้แอตเลติโกมาดริด1-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ครับ
2: ครับแป๊บเดียวก็ปรับเข้าไปครึ่งเดือนแล้วนะครับ
1: ใช่ครับครึ่งเดือนสิงหาคมนะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับที่บางวันก็มีฝนตกโปรยปรายลงมานะครับก็ถือว่าเหมาะสมแก่ฤดูกาลนะครับแต่ชาวนาผู้ที่ทำเกษตรกรรมทำนาทำไร่เนี่ยนะครับก็ยังต้องการฟ้าต้องการฝนนะครับมาช่วยทำให้การทำนาโดยเฉพาะในช่วงหน้าดำเนี่ยนะฮะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมกับความมุ่งหวังตั้งใจครับ
2: ครับพูดถึงความร้อนแล้วนะครับเห็นบ้านเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเนี่ยโดนความร้อนบ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: แต่มันก่อนเห็นข่าวประเทศญี่ปุ่นนะฮะเวลาร้อนนี่เขาบอกว่าโอ้โหร้อนอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะร้อนกว่าประเทศไทยนะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะ
1: ครับ
2: ถึงคราวร้อนเขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: ครับประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตกที่ปกติเขาก็อยู่กับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับแต่ในช่วงเวลาไหนที่มีคลื่นความร้อนนะครับเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหร้อนไม่ไหวเลยนะ
2: ครับ
1: นะครับที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นในเมืองที่มีอากาศเหมาะสมอย่างประเทศไทยของเรานะครับก็ถือว่ายังเป็นประเทศที่เป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ
2: ครับใช่ฮะก็บ้านเรานี่ก็สะดวกสบายหลายๆอย่างนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจริงๆก็คือว่าอาหารเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็มีให้เลือกมากมายนะครับแม้แต่สตรีทฟู้ดเนี่ยนะครับ
1: ครับเมื่อวานเนี่ย
2: นิยมนะฮะ
1: เมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางผ่านไปทางถนนบรรทัดทองนะโอ้โหถนนทั้งสายนะฮะ
2: ครับ
1: เต็มไปด้วยร้านอาหารนะครับในย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ใครที่มีโอกาสได้ไปตรงนั้นเนี่ยจะพบว่า 70-80% เลยเนี่ยเป็นชาวต่างชาติฮะชาวต่างชาติที่มาเดิน
2: เขารู้ไง
1: รู้แหล่ง
2: เขารู้แหล่งว่าเนี่ยถ้าไปทานในบริเวณเนี้ยก็จะไม่แพงคือราคารับได้และรสชาติดี
1: ใช่ครับแล้วมีตัวเลือกเยอะนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่นี่ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นคนขายเนี่ยนะพ่อค้าแม่ขายนี่ก็ต้องทำให้แบบมีความสะอาดเนาะ
1: ใช่ครับ
2: สะอาดถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็จะดีไม่น้อยเลยครับ
1: ใช่ครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจนะฮะความสะอาดจริงๆก็เป็นคุณสมบัติของร้านทุกร้านนะครับแล้วก็เป็นยอดปรารถนาของคนทั่วทั้งโลกนะครับเรื่องความสะอาดเรื่องของรสชาติแล้วก็การบริการนะครับที่มีน้ำใจนะครับคนไทยก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งซึ่งได้รับคำชื่นชมนะครับจากชาวต่างชาตินะครับในเรื่องของฝีมือแล้วก็เรื่องของน้ำใจบริการเนี่ยนะฮะถือว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างน้อยที่สุดก็มีรอยยิ้มนะครับที่อบอุ่นรอยยิ้มที่มีความเป็นมิตรนะครับให้กับทุกๆประเทศที่มาเที่ยวมาชมประเทศไทยของเรานะครับ
2: ครับก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับอย่าไปเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับ
2: ค่าโดยสารรถอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คิดกับเขาในอัตราที่เป็นธรรมนะครับ
1: ครับเนี่ยฮะวันก่อนเห็นข่าวที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวฟิลิปปินส์ใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่มา ที่เมืองไทยมารอบแรกเนี่ยคงจะจำกันได้นะครับภาพของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่มาช่วงสงกรานต์มั้งฮะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับมาใช่เป็นที่ฮือฮามากเลยนะ
1: ครับ
2: คลิปเธอนั้นก็ดูโดดเด่นนะโดยเฉพาะในช่วงเที่ยวสงกรานต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ใส่ชุดไทยไปวัดอรุณด้วยนะเห็นไหม
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ชาวไทยก็รู้สึกได้ว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างสรรค์นะครับก็คือให้ความเคารพต่อสถานที่ต่อสิ่งที่ปวงชนชาวไทยก็เคารพเทิดทูนนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเขาแสดงออกได้อย่างเหมาะสมเรียบร้อยเรียกว่าคนไทยบางคนก็ถึงกับเอ่ยปากบอกโอ้โหทำได้สวยทำได้เรียบร้อยกว่าที่ฉันทำซิอีกนะบางคนว่าอย่างนั้นนะ
2: ครับของอย่างนี้ต้องฝึกครับนะ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็รู้สึกปลื้มปีตินะครับ
2: ฟิลิปปินส์นะ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: ที่คนไทยเรียกสีนวลใช่ไหม
2: ใช่ใช่ฉายาแม่ใครเนาะไปตั้งฉายาให้น่ารักดีนะครับ
1: เพราะว่าสืบเนื่องจากชื่อจริงเขาไงฮะซีนอนโลเรสกาใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เนี่ยจากชื่อซีนอนเนี่ยแต่คนไทยก็ออกเสียงว่าสีนวลไง
2: เพื่อให
1: ้เข้ากับปากของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะและดูเหมือนเขาก็จะชอบชื่อนี้ด้วยนะชื่อที่คนไทยเรียกว่าสีนวลเนี่ยนะครับ
2: ก็คงไปถามแหละที่คนไทยเรียกสีนวลนั้นแปลว่าอะไรนะ
1: ครับก็บอกว่า
2: ชื่อเป็นมงคลแน่นอนนะครับ
1: ก็สอดคล้องกับชื่อเขาไงซีนอนนะ
2: ครับ
1: จากชื่อซีนอนเนี่ยออกเสียงเป็นแบบไทยๆว่าสีนวลนั่นเองนะครับก็ปลื้มปีตินะครับได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับในงาน Legacy Fashion ที่ไอคอนสยามโอ้เป็นบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเลย
2: ครับโอ้นะฮะก็อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนี่ยนะครับมีผู้ติดตามทางช่องทางของเธอเนี่ยนะฮะ
1: หลายล้านคน
2: นะ
1: หลายล้านคนเลยนะ
2: ครับ
1: มีฉายานะฉายาว่า King ofcatwalk ครับ
2: นะ king of catwalk นะ
1: ใช่ฮะราชาแห่ง
2: เดินแบบ
1: แล้วก็แบบด้วยความมั่นอกมั่นใจมาดมั่นของเธอเนี่ยนะครับซึ่งมันคือรองเท้าส้นสูงใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: รองเท้าส้นสูงกับกล้ามใหญ่ๆ
2: ร่างกายที่กำยำ
1: กับก็เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจเลยแหละนะฮะเขาแสดงออกได้อย่างน่ารักนะครับมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับโอ้ก็บอกว่าประทับใจมากเลยนะครับปลาบปลื้มนะครับในงานนี้เนี่ยนะครับ
2: ครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระองค์ท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมนะฮะ
1: ครับ
2: สาขาแฟชั่นนะครับในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป
1: ์
2: แห่งผ้าไหมนะผ่านมุมมองร่วมสมัยนะครับคงจะได้ยินคำว่าผ้าไหมไทยใส่สนุก
1: ครับ
2: เป็นคอนเซปที่สุดยอดมากเลยนะครับ
1: นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่ตัวเขาเองนะฮะตัวเขาเองรู้สึกปลาบปลื้มชื่นใจแล้วก็จะขอจดจำบันทึกความทรงจำนี้เอาไว้ตราบนานเท่านานเลยนะ
2: ครับเป็นภาพแห่งความสวยงามนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์กิจกรรมหรือแนวทางที่เป็นคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะผมว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะเด็กๆกันนะฮะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเอาอย่างในทางที่เหมาะที่ควรนะฮะโดยเฉพาะภาษาที่ใช้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องหยาบคายใช่ไหมบางคนคิดว่าโอกาสที่จะเป็นคนดังเนี่ยต้องใช้วิธีการหยาบคายเพื่อให้มันเข้าถึงกลุ่มคนแต่บางทีก็หลงลืมอะไรไปบางอย่างว่าถ้าหากว่ามีพฤติกรรมการเรียนแบบในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับบางคนบอกโอ้ก็แค่หยาบแค่คำพูดจิตใจไม่ได้หยาบกระด้างสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: นะฮะแต่ว่าความสุภาพนี่ก็นะ ป็นเรื่องที
1: ่ยังจำเป็น
2: จำเป็นมากๆนะเป็นเรื่องของความนุ่มนวลนะ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าคำพูดที่สุภาพนะครับก็มาจากใจที่สุภาพนั่นแหละนะฮะคือความรู้สึกนึกคิดที่มีความเกรงอกเกรงใจมีความสัมมาคารวะอยู่ในนั้นนะครับการที่มีความสัมมาคารวะหรือความเป็นผู้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่สูงที่ต่ำนะฮะก็เป็นเหตุทำให้การเข้าสู่สังคมในระดับต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดียิ่งไปในประเทศที่เขามีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความหยาบความกระด้างไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีไปเจออะไรที่มันละเอียดอ่อนเนี่ยอยู่ลำบากนะฮะปรับตัวไม่ง่ายเลย
2: พอเราอาจจะแข็งกระด้างมาเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: การแข็งความแข็งกระด้างนี่ก็ต้องอาศัยการที่ต้องฝึกทำบ่อยๆนะฮะจะได้มีความอ่อนโยนนะฮะ
1: ใช่ครับเนี่ยก็คือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมหลายข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมตตาธรรมคารวะธรรมนะฮะเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีนะครับนึกถึงใจเขาใจเรานะฮะมีคารวะก็คือมีความรู้จักเคารพเรื่องของความเคารพเนี่ยนะฮะเมื่อเราได้ไปอยู่ในจุดหนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มีผู้ที่เคารพสมมติเราเป็นรุ่นพี่นะฮะมีรุ่นน้องแสดงความเคารพเนี่ยก็จะสัมผัสได้ว่าเออมันก็เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีวัฒนธรรมที่ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคนเท่ากันเสมอกันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยนะครับต่อไปการปกครองการบังคับบัญชาหรือการดำเนินการใดๆที่จะต้องอาศัยหมู่คณะเนี่ยมันไปได้ลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าการที่จะใช้ภาวะผู้นำอะไรต่างๆถ้าเสมอเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยคนเราจะเป็นยังไงมันก็ไปลำบาก
2: ใช่ใช่นะฮะก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะดูการปกครองของฝูงสิงโตอะไรเนี่ยนะก็มีลำดับชั้นไม่ว่าจะเป็นฝูงสิงโตฝูงช้างเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็มีลำดับชั้นในการบังคับบัญชาไม่งั้นฝูงอยู่ไม่รอดนะครับ
1: ต้องมีจ่าฝูงใช่ไหม
2: ต้องมีคนคอยสั่งการนะครับ
1: ใช่ครับเพราะนั้นภาวะผู้นำจำเป็นจะต้องมีนะฮะไม่ได้มีเพื่อที่จะกดข่มหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยแต่อย่างใดแต่มีเพื่อที่จะได้นำพานะฮะนำพาให้หมู่คณะอยู่รอดปลอดภัยเหมือนวัดก็ต้องมีสมภารใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าอาวาสต้องมีสมภารต้องมีผู้นำนะฮะจะไปบอกว่าพระรักษาศีล227ข้อเหมือนกันก็เป็นพระเหมือนกันทุกรูปไม่มีรูปไหนสำคัญกว่ารูปไหนหรอกในแง่ของการปกครองจำเป็นจะต้องมี
2: ครับโอ้ไม่เช่นนั้นก็นะอยู่ด้วยกันลำบากนะ
1: ใช่ครับ
2: อีกรูปคิดอย่างนี้อีกสองรูปคิดอีกแบบนะ
1: ใช่ครับ
2: ตกลงอะไรกันไม่ได้นะไม่มีคนที่จะคอยตัดสินแล้วก็นำให้เดินไปข้างหน้าเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ธรรมชาติลองนึกดูนะถ้าคนมีแบบมานะก็คือถือตัวนะถือตัวว่าตัวเองเสมอเหมือนกันกับเขานะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะครับถ้าใครคนหนึ่งที่จะมาสั่งการจะมาชี้แนะบอกกล่าวเกิดความรู้สึกไม่พึงใจไม่พอใจละนะฮะโดยความรู้สึกว่าคนเราก็เท่ากันเนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนที่จิตใจค่อนข้างคับแคบหน่อยเนี่ยเจอเพื่อนติงเตือนนิดหน่อยโกรธเลยนะฮะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เพื่อนจะมาเตือนมาสอนกันนะครับแต่สำหรับคนที่มีจิตใจกว้างนะฮะเพื่อนเตือนเพื่อนบอกแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยโอ้รีบขอบคุณเพื่อนเลย
2: ครับมาที่ข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลกองกำลังสุรนารีนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้พระราชทานสิ่งของบำรุงขวัญกับกำลังพลทางจังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วเมื่อวันก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีนะฮะก็เดินทางไปในโซนกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับในโซนกองทัพภาคที่2ก่อนแล้วกันนะครับคุณดีฮะก็พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานั้นก็อัญเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่กำลังพลกองกำลังสุรนารีซึ่งก็ทำหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
1: ครับ
2: แล้วก็มีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ
1: ครับโดยมีพลโทปิยพลธิตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2พันเอกโถมวัฒน์สว่างวิทย์แล้วก็พันเอกธนาทิพย์เรียงอิสรางก รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับ
2: ครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีท่านก็ได้อัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนตลอดจนพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศนะครับ
1: ครับนะเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้นะครับอย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลของกองกำลังสุรนารีเป็นอย่างยิ่งนะครับพร้อมทั้งเป็นขวัญเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและเต็มกำลังความสามารถนะครับเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและก็สร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไปครับ
2: ครับนอกจากนี้องคมนตรีนะครับท่านก็ไปที่จุดของกองกำลังบูรพาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถึงก็เป็นโซนเรียกว่าพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับ
2: ครับนี่ใช่ฮะก็มีท่านพลโทวรยุทธ์เหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งให้การต้อนรับนะครับที่ด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ครับนี่ฮะก็ไปถึงก็มีการต้อนรับคล้ายๆกับที่กองทัพภาคที่2ในส่วนของกองกำลังสุรนารีนะครับก็บอกกล่าวเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ก็แน่นอนครับเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและเพื่อบ้านเมืองนะ
2: ครับเพราะว่าท่านเหล่านี้นะครับพี่น้องทหารหานเนี่ยนะเขาอยู่ชายแดนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาก็ต้องการกำลังใจมากๆจากคนแนวหลังนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าเราเติมไปให้ครั้งนึงแล้วก็ห่างไปทันทัน
1: ครับ
2: นะเหมือนกับเราส่งกำลังใจไปให้เขาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ส่งบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีครับคุณสุธีฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่ากำลังใจเนี่ยนะครับเป็นส่วนต่อเติมเสริมแรงนะครับเวลาที่เราทำสิ่งใดๆอยู่นานๆนะครับแล้วก็มีความอ่อนล้าทางด้านร่างกายนะครับแล้วจิตใจไม่มีสิ่งใดที่มาช่วยชโลมหรือเติมให้เกิดความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจบ้างเลยก็ท้อได้นะฮะนะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการเติมกำลังแรงใจพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะให้ได้นะครับเวลาที่มีโอกาสเข้าไปรับชมการปฏิบัติภารกิจนะครับผ่านเพจก็ได้นะฮะในส่วนของกองทัพภาคที่1เพจกองทัพภาคที่2เพจกองทัพภาคที่3เพจกองทัพภาคที่4คือทุกกองทัพภาคเนี่ยนะฮะก็จะมีรายงานนะฮะการปฏิบัติงานอยู่เสมอนะครับพี่น้องประชาชนบางคนก็อาจจะไปติดตามในช่วงที่เกิดเหตุปะทะกันใช่มั้ยใช่
2: ว่างเว้นจากการตามเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ว่างๆก็เข้าไปดูกันหน่อยนะครับว่าทหารเค้าทำอะไรเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองกันนะครับ
1: ครับยามฝึกเราก็รบยามศึกเราก็รบยามสงบเราก็ฝึกนะฮะอันนี้ก็เป็นสโลแกนที่เราได้ยินได้ฟังกันทีนี้การฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกเฉพาะพี่ๆทหารนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดเนี่ยนะฮะก็มีการฝึกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปนะฮะฝึกในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็ได้รับการฝึกนะฮะโดยมีพี่ๆทหารกองพันเสนารักษ์ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ก็ไปฝึกกันรู้สึกจะเป็นที่นครนายกหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับนะฮะเขาก็ไปฝึกกันที่ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนองครักษ์แล้วก็โรงเรียน
1: บ้านนายก
2: พิทักษ์วิทยาการนะครับ
1: ครับ
2: จังหวัดนครนายกนะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะฮะจำนวน230นายด้วยกันนะคร
1: ับ ครับก็ไปฝึกในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR การใช้เครื่อง AED การห้ามเลือดการเข้าเฝือกแล้วก็การทำเปลแสวงเครื่องนะฮะเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับ
2: ครับ ก็ฝึกเอาไว้นะถึงเวลาต้องใช้ก็จะได้ทำได้อย่างมีขั้นตอนแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: ครับเมื่อเหตุการณ์การปะทะสิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่ไทยกัมพูชาได้ปะทะกันนะครับมีน้องๆพลทหารบางนายนั้นเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ครอบครัวเองก็มีความยากลำบากก็คือครอบครัวยากจน
2: ครับ
1: ทางหน่วยเองก็ไม่ทอดทิ้งนะครับก็พิจารณานะครับว่าน้องๆแต่ละคนที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวเป็นอย่างไรอยู่กันอย่างไรนะครับอย่างเช่นมีอยู่นายหนึ่งนะครับสังกัดของพลทหารราบที่9ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ก็มีการ
2: ทางเมืองการเนาะ
1: เมืองการจันทบุรีนะครับ
2: ครับชื่อน้องอะไรพลทหารพันธการพงสุพรรณนะฮะ
1: ครับ
2: สังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่9นะครับ
1: ครับก็เป็นทหารผลัด1ทับ67นะครับผลัด1ทับ67ก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองพลทหารราบที่9ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้บ้านของน้องเนี่ย อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมฮะ
2: ครับใช่ฮะ
1: ครับอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านแคอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ครับก็คือมาเป็นทหารกองประจำการที่พลร .9 นะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นชายแดนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการเขาเรียกว่าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกำลังพลประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางน้องก็เป็นหนึ่งในบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้นะ
2: ครับก็คงจะมีทีมงานไปดูก่อนนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าบ้านเนี่ยพอที่จะซ่อมแซมได้นะก็ทำการซ่อมแซมให้น่าอยู่แล้วก็มีความปลอดภัยนะครับ
1: ในวันพรุ่งนี้นะครับเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและก็ทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรครับนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569
2: ครับ
1: ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับมาถึงช่วงท้ายก่อนลาจากคุณผู้ฟังไปนะครับกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรีครับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรครับเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นครับ
2: โอ้นะฮะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นการยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสมุทรสาครอัมพวาและก็หัวหินนะครับ
1: ครับนี่นะฮะก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางภาคใต้ประเดิมเริ่มต้นแบบฟรีเลยนะฮะ28สิงหาคมนี้ครับ
2: อ๋อให้วิ่งฟรีก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็เหมือนกับที่ลองทางเส้นที่ไปนครปฐมกาญจนบุรีใช่ครับ
2: M81 นะบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับ
1: ใช่ครับ
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสุธรรมจิมาภิสุทธันสาจตัปปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ดอกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิเอมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิเอมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนัมมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอจงยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนักวาจายะเจตสามวังวัชิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริย์วันทามิสัพพโสสัทธาสดเจปวันตเมสติพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานาทาริติสติธรรมังกิจังมะมะเข้าของไหลมานาทาริติสติสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานาชาริติรองพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตัวเองพัมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพัมมาจะมหาเทวาอภิรามาพระวันตัวเองมหาปุญโญมหาลาภพระวันตเมเนตมะอุณโมพุทธายะวิรัตยมวิรโคนายังวิไรหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัติทิยมพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านเสียงเครื่องกระทบหาดเสียงปาดกระทบใจมาบ้ากลัวน้ำคนผ่านก็เกียดธรรมะนำทะเลสวยเพราะมีคลื่นยมชีวิตมันจะลากเลยก็ต้องเจอปัญหาเจออุปสรรค ใช้กำหนดไม่ใช้หมดก็คือเวลาเราจะเห็นคุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่อหมดเวลาหมดเวลาของคุณแล้วเราจะเห็นก็แม้เสียดายเวลาจังเลยนะที่เราคุยกันสนากันสาธุชนหลานขอเชิญร่วมเชิญเรียนครูสมาธินะที่วัดพัฒนาธรรมรามสาขาที่228ยมมาเรียนครูสมาธิกันแล้วท่านจะเกิดคุณธรรม3ประการ1มีความรับผิดชอบ2มีเหตุผล3มีเมตตาถ้าอยู่แล้วจะมีมากขึ้นไปอีกยมนั้นยมมาเรียนกันยมหลายคนอาตมาก็อนุญาตให้พลังจิตตานุภาพ
อาคารมาจะได้เป็นเพื่อนกันโยมจะได้ดึงคนมาเข้าวัดนามานั่งสวดมนต์มาอาตมาไม่มีเวลาโยมนาไม่มีเวลาที่จะงานอาตมาก็เต็มมือเหมือนกันโยมโบราณโยมจะเคยยินคำโบราณพูดนะปลดไถใส่ข้าวปลดไถใส่ข้าวก็คือตอนเช้าเนี่ยเอาโบราณเนี่ยเขาเอาวัวเอาควายไปไถนาแต่ช้ามุตยมพอเห็นลายมือก็ไปแล้วอาตมาก็ทันนะชีวิตตรงนั้นทันมาก่อนเคยถือหางไถวัวหางไถควายมาด้วยพอใช้สายก็ปลดไถมันออกเจ้าของวัวเจ้าของนาก็ทานข้าวพอทานข้าวข้าวเลี้ยงไม่ดีแล้วก็ไปจับวัวจับควายเอามาใส่คาดแล้วก็ยืนบนคาดคาดไถก็เรียกว่าปลดไถใส่คาดชื่อตามาก็เหมือนกันโยมปลดไถใส่ข้าวงานนั้นขึ้นงานนี้ไปเวทีนั้นต่อต้องขอบใจหลายคนห่วงสุขภาพอาตมาแต่อาตมาก็ได้กุศลได้บุญจากการที่เราทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมก็ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงถึงแม้ว่าจะป่วยบ้างก็นิดหน่อยนั่นก็คือ เราร่วมกันโยมนะโยมท่านใดสนใจก็มาเมื่อวานนี้อาตมาก็ยังพูดว่าก็ยังฝากเรื่องนี้กับผู้ปกครองโดยเฉพาะชาวพัฒนานิคมบริเวณวัดอาตมานิยมตอนเย็นนะเสาร์จันทร์ถึงศุกร์นี่รถจะเต็มวัดเลยแล้วก็เช้าก็เหมือนกันอาตมาฝากว่าเวลานี้สถาบันครอบครัวล้มเหลวนะลูกแขกครอบปอกแตกเย็บกดนะไม่รู้จักเจดีย์ประจำบ้านเกิดก้าวร้าวเกิดจากใครนะบอกว่าลูกสัตว์โชว์เจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายอาตมาเคยบอกว่าไหลบวมมันก็เป็นบัวไหลปอดมันก็เป็นปอดผักปอดไหลบอนก็เป็นบอนไหลบัวมันจะเป็นกล้วยไม่ได้พ่อมันยังไงก็ไผ่ลูกมันก็อย่างนั้นนะนานๆจะครั้งจะเป็นผู้แหกคอกปอกแตกเหยียบกดนั้นยอมเวลามารับลูกถามลูกว่าวันนี้ลูกเรียนอะไรบ้างไหนครูให้อะไรบ้างลูกเหนื่อยไหมลูกมีปัญหาอะไรไหมก็คุยกับลูกนะคุยกันนี่อาตมาเห็นคุณแม่คนหนึ่งยอมมา 3-4 ปีนะเห็นคนยอมมาส่งลูกก็นั่งนะไปซื้อข้าวมาให้ลูกทานแล้วก็คุยกับลูกหัวเราะกันคุยกันอย่างนี้โยมความอบอุ่นมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ต่างคนต่างไปภาพอย่างเนี้ยอาตมาเห็นแล้วก็ชื่นใจนะชื่นใจโยมรับขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งลูกไปซื้อข้าวมาให้ลูกทานแล้วก็คุยกันหัวเราะต่อกันซิกกันไม่รู้ว่าคุยอะไรกันอาตมาไม่รู้นะอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยมันหายากในสังคมไทยปัจจุบันเพราะว่าเมื่อลูกมันขาดความอบอุ่นมันก็ไปหาที่พึ่งไปหาเพื่อนไปหาสิ่งอะไรที่ระบายอารมณ์นะเอาบริเวณวัดอาตมาโยมเด็กเยอะโยมอาตมาก็จะเปิดธรรมะอยู่ประจำบางทีอาตมาก็เตือนลูกอนาคตยังไกลลูกนะความเร็วไม่ทำให้คนดีนะอาตมายังเคยคิดโยมเขตชนปลดลดความเร็วความเร็วไม่ใช่ความเร็วนะความเร็วลงบ้างเขตนะเคยคิดจะทำป้ายเหมือนกันโยมหัวท้ายหัวซอยท้ายซอยหัวบ้านท้ายบ้านเนี่ยพอจะขึ้นป้ายแบบเขตชนปลดลดความเร็วความเร็วไม่ใช่ความเร็วนะปลดลดความเร็วลงบ้างความเร็วช้าความอิจฉาอารมณ์วุ่นวายฉุนเฉียวเกี้ยวกัดเนี่ยลดลงบ้างเขตชนเคยคิดจะทำป้ายเหมือนกันนะกลัวว่าจะโดดทัวลงเหมือนกันโยมนะอะไรโยมนะก็ย้ำบ่อยๆเรื่องครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวเนี่ยเหมือนอย่างอาตมาเคยพูดกับเจ้าว่าเราอย่าเป็นสมภารแมวสมภารไก่สมภารเป็ดสมภารสามแบบโยมสมภารสามแบบสมภารไก่มันไข่แล้วมันฟักนะไม่จะทิ้งเรียลาดน้ำโยมสมภารไก่สมภารเป็ดรับมาแล้วก็ต่างคนต่างอยู่มึงจะยังไงก็จำ
อยู่กินสุขสบายไม่เคยถามเรียกสมหารเป็ดไม่สมหารไก่สมหารแมวแมวมันหวงนะโยมลูกมันยังหวงเลยมันจะกินจะตะปบสมหารบางองค์เนี่ยหวงของกินของใช้เรียกว่าสมหารแมวแต่ตมาเนี่ยพยายามจะเป็นสมหารไก่พยายามจะดูแลลูกวัดก็ถามไถ่บ้างก็อาตมาบอกว่าการปกครองอาตมาเนี่ยโยมสามปอปอที่หนึ่งก็คือปราบปอที่สองคือปล่อยปราบปอบก่อนปอที่สองปอบปอที่สามปล่อยปราบก็เรียกมาคุยมาตักเตือนอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะเรียกว่าปอบก่อนคุยชวนปราบแล้วยังไม่ยกก็ปราบลงโทษขาดโทษนะท่านถ้าต่อไปผมเอาท่านแน่นะแม่เอาไว้ทำพ่อนะเขาเรียกว่าปอบแล้วนะปอบปอบนะพอปอบแล้วยังไม่หายก็ปล่อยตามยถากรรมเชิญเฉพาะคุณพระทูลหัวจะตามสบายจะไปยังไงก็เรื่องของคุณนะนะนั้นอัตนี่คือการปกครองอาตมาตั้งแต่ไหนมาโยมก็คือพยายามจะใช้สามปองนะถ้าปอปอบยังไม่อยู่ก็ปอปากไม่อยู่ก็ปอปล่อยตามยถากรรมมันอะไรสถาบันมันล้มเหลวหลายๆอย่างโยมน่าเป็นห่วงนะแล้วก็มาโทษพระโทษครูพระไม่สอนบ้างพระไม่โตโยมนะไอโยมไม่ฟังเองนะขออภัยเดี๋ยวจะว่านะโยมควันหลงอาตมาโยมควันหลงที่อาตมาไปอุดรมาโยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวุฒิอาสาคังสมองนะสืบสารปณิธานพระสวนีของพระพันปีหลวงหลายๆด้านด้วยกันโยมด้านหนึ่งก็คือที่อยากจะนำเก็บมาฝากโยมก็คือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมชมรมศิษย์เก่าแห่งหนึ่งที่มีการวัดพระโขงวัดมีการรณรงค์เรื่องโขนโยมนะโขนส่งเสริมเรื่องโขนศิลปินศิลปะเป็นโขนโขนในโขนอาสามีการจัดส่งเสริมให้เด็กเล่นโขนนะด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากวันเกษตรสู่การยกระดับพื้นที่สีเขียวเพื่อรับมือโลกร้อนนะวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทราได้รวบรวมกลุ่มการขับเคลื่อนทำวันเกษตรเพื่อสนับสนุนการพื้นที่สีเขียวภาคด้านภาคตะวันออกด้านการส่งเสริมอาชีพรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนำผ้ามัดหมี่มาส่งเสริมนะผ้ามัดหมี่นี่พระองค์ทรงส่งเสริมเป็นการอนุรักษ์กลุ่มผ้าทอหลายๆจังหวัดมีการถักทอเหล่านี้ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองด้านจากความตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ชุมชนที่จัดการพึ่งตนเองด้านอันนี้ก็มีผู้นำชุมชนนำด้านการพึ่งตนเองการทำเกษตรทำโอท็อปต่างๆนี้เป็นต้นแล้วก็ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาวะที่ดีสารต่อการดูแลสุขภาพหลักฐานภูมิปัญญาใช้ภูมิปัญญารากหญ้าในการดูแลชุมชนนั้นด้านการพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ธนาคารวุฒิการสมองของสมุทรสงครามมีการส่งเสริม
ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอันนี้ก็เป็นพลังที่เก็บตกที่อาตมาไปอุดรมาโยมนะไปของลพบุรีก็มีเยอะโยมลพบุรีก็มีการมีหลายๆที่นะโยมเช่นของที่ท่ากระยางก็มีหล่อทองเหลืองนะแล้วขนาดจบแค่ประมาณครับที่ดอนดึงก็มีกล้วยหอมของนี่เป็นต้นนะโยมนั้นเราถ้าเราส่งเสริมในการรักถึงเหล่านี้มันก็จะอยู่คู่กับไทยเราโดยใช้วุฒิอาสาคลังสมองเข้าไปช่วยเป็นกำลังโดยมีสภาพัฒน์เป็นตัวเชื่อมมีผู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อาตมานี้เขามอบหมายให้อยู่ด้านอนุรักษ์คำคมคำไทยนะอาตมาก็ได้รับรางวัลนิยมยมนะคำคมคำไทยเนี่ยคติธรรมโบราณเนี่ยอาตมาได้รับรางวัลนี้เหมือนกันโยมแต่ว่าไม่ได้บอกโยมนะก็คือว่าด้านเพราะว่าอาตมาถือว่ามีของกินไม่กินมันก็เน่ามีเรื่องเก่าไม่เล่ามันก็จะลืมทางสภาพัฒน์ก็ได้มอบรางวัลด้านการอนุรักษ์คำคมคำสุภาษิตคำไทยสาวทั้งหลายย้อนกลับไปถึงพราหมณ์มหาศาลอีกคนหนึ่งที่เล่าค้างไว้ไม่ยอมเมื่อวานเนี่ยชื่ออุคคตะสรีระแปลว่าผู้มีร่างกายสูงใหญ่ต้องการทำบุญทำบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจัดการบูชายัญนำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้คือโคผู้โคเมียลูกโคผู้ลูกโคเมียแพะแกะนำมาผูกไว้กับหลักเตรียมปหานบูชายัญพวกแพมสมัยนั้นมักคิดฆ่าสัตว์เหล่านั้นบูชายัญแล้วตนเองจะได้บุญกุศลมากอุคตสรีระก็เหมือนกันยมเมื่อเขาได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาใกล้บ้านเขาจึงเข้าเฝ้าทูลถามพระองค์ขณะพระอานนท์เฝ้าอยู่ด้วยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้าสดับมาว่าการก่อกองไฟการปักหลักบูชายัญมีผลมากมีส่งมากพระองค์ทรงได้ยินดังนั้นหรือเปล่าพุทธองค์ตรัสว่าเราตถาคตได้ยินมาเหมือนกันเขาตามท่าจะกราบทูลแล้วเพราะได้คำยืนยันจากพระองค์ว่าที่เขากำลังทำอยู่นั้นถูกต้องพระอานนท์จึงท้วงพราหมณ์ขึ้นว่าท่านพราหมณ์ไม่ควรทูลถามอย่างนั้นควรทูลถามว่าท่านกำลังจะก่อไฟปักหลักบูชายัญขอประทานพระโอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้พราหมณ์จึงทูลตามที่พระอานนท์แนะนำพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญในเบื้องต้นชื่อว่าเงื้อมสัตตาสามชนิดเป็นที่เป็นอกุศลที่เป็นทุกข์เป็นผลกำไรจะเรียกว่าบุญกุศลได้อย่างไรสัตตาสามชนิดที่เป็นอกุศลนั้นคือสัตตาทางกายสัตตาทางวาจาและสัตตาทางใจดูกันพรามบุคคลย่อมคิดวางแผนว่าจะนำโคผู้โคเมียลูกโคผู้ลูกโคเมียแพะแกะอย่างละเท่านั้นเท่านี้มาฆ่าบูชายัญนี่แหละเรียกว่าเงื้อมสัตตาทางใจอันเป็นบาปอกุศลเขาคิดว่าเขากำลังทำบุญแต่ที่แท้จริงเขากำลังทำบาปหาทางไปทุกขติดูก่อนพราหมณ์บุคคลชื่อว่าสั่งเมื่อสั่งว่าจงฆ่าโคผู้จงฆ่าโคเมียเท่านั้นเท่านี้ตัวนี่แลเรียกว่าเงื้อมสัตตาทางวาจาอันเป็นอกุศลเขาสั่งว่าเขากำลังทำบุญแท้ที่จริงแล้วเขากำลังทำบาปหาทางไปทุกขติดูก่อนพราหมณ์เมื่อเขาลงมือทำด้วยมือตนเองคือฆ่าโคผู้ฆ่าโคเมียเพื่อบูชายัญเขากำลัง
ลงมือว่าจะทำบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วเขากำลังลงมือทำบาปอกุศลนี่แหละเรียกว่าเงื้อมดาบทางกายอันเป็นอกุศลเขากำลังทำบาปทางกายทางหาทางไปทุกติดูก่อนพรามเมื่อเขาลงมือด้วยตนเองคือฆ่าโคผู้ฆ่าโคเมียเพื่อบูชายันเขาลงมือว่าจะทำบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วเขากำลังลงมือทำบาปอกุศลนี่แหละเรียกว่าเงื้อมดาบทางกายอันเป็นกุศลเขากำลังทำบาปทางกายหาทางไปทุกขติจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องไฟแบ่งโดยแบ่งเป็น3ไฟที่ควรดับ3กองไฟควรบูชาอีก3กองไฟที่ควรดับไม่มีเหลือเลยยิ่งดีโยม3กองคือราคะกิไฟคือราคะโทสะกิไฟคือโทสะโมหะกิไฟคือโมหะไฟที่ควรบูชาควรก่ออยู่ประจำอย่าให้ดับ3กองคือ1ฆ่าปฏิกหปตคิไฟเจ้าของบ้านคือคนในบ้านได้แก่บุตรภรรยาและบริวารรับใช้อุคคนยะยักคิไฟที่ควรบูชาได้แก่มารดาบิดาลูกๆพึงเคารพบูชาเลี้ยงดูท่านทักคินายยักคิไฟที่ควรทำบุญด้วยได้แก่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับไฟเหล่านี้คือไฟควรดับก็ต้องดับอย่าก่อให้ลุกโชนเพราะจะนำโทษภัยมาให้ไฟควรก่อบูชาเสมอต้องบูชาเพื่อสวัสดีมงคลพราหมณ์รู้สึกซาบซึ้งที่ได้ทราบความหมายใหม่ของไฟและวิธีการบูชายันไฟแนวใหม่เห็นด้วยกับพุทธองค์ว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนด้วยการแค่การเบียดเบียนไม่ทำบุญกุศลแม้แต่น้อยไม่เป็นบุญกุศลแม้แต่น้อยจึงสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายที่เตรียมมาแค่บูชายันตั้งแต่ได้สดับพระพุทโธวาทเขานั้นอุกตสรีระได้ปฏิญญาตนเป็นพุทธมามกะถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระจริยาวัดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกนั้นเด่นชัดมาตลอดฟังเรื่องราวในคัมภีร์อ่านในคัมภีร์ระยมแล้วจะเห็นว่าพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาช่วยชีวิตคนและสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากมายต่างกรรมต่างวรรคกันโยมในกรณีนี้มิใช่เพียงอุคตตรีระพรามเท่านั้นที่ทรงโปรดให้พบทางสงบสันติแห่งจิตสัตว์ผู้น่ารักที่กำลังจะสังเวยชีวิตในการบูชายันของพรามได้รอดชีวิตโดยทั่วหน้ากันเพราะพระมหากรุณาดุจสาครของพุทธองค์องค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมรโอคกันดังชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมตามชี้ทางนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพรามเรื่องพรามขี้ยวยมผู้ซึ่งกลับตัวกลับใจได้พราหมณ์ผู้นี้มีชื่อเสียงเรียงนามในไม่ทราบหยงจะเรียกกันว่าภารตวาชะตามชื่อโคตรฤตกุลเขาเป็นคนยิงทนงขี้โมโหต่อมาพฤติกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะเทคนิควิธีของพุทธเจ้าอันได้นามว่าตามภาษากำลังภายในว่าเยิมดาบศัตรูฟันศัตรูศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจอมยุทธผู้ทนงตนไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ชั่วพริบตาเดียวท่านโยมดาบที่อยู่ในมือของตนนั้นไปอยู่
ในมือศัตรูได้อย่างไรและกว่าที่จะรู้ตัวก็ล้มลงไปแล้วและกำลังจะสิ้นใจพอดีช่างรวดเร็วอะไรปานั้นโยมพราหมณ์คนนี้ขี้โกรธพุทธองค์ที่ชักจงพี่ชายน้องชายไปบวชกันหมดพวกพราหมณ์ต่อต้านพุทธเจ้าและคำสอนของพุทธเจ้าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโยมการที่พวกพราหมณ์ต่อต้านพุทธเจ้าก็เหตุผลที่ฟังขึ้นถ้าพวกเขาไม่ต่อต้าน

0: ใดมนุษย์มีความทัดเทียมกันโดยความเป็นมนุษย์และมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดพวกเขาเชื่อกันว่าคนดีคนเลวตัดสินได้จากวรรณะที่เกิดมาในวรรณะสูงก็เป็นคนดีเกิดมาในวรรณะต่ำก็เป็นคนเลวเพราะเป็นบัญญัติของจากพระเจ้าพุทธเจ้าก็ค้านว่าคนดีคนเลวตัดสินกันด้วยการกระทำคนจะเป็นคนเลวจะก็เพราะการกระทำเทพไทยทั้งหลายหามีส่วนไหมพวกเขาเชื่อในยันพิธีต่างๆเช่นบูชาไฟฆ่าสัตว์บูชายันอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์พุทธเจ้าทรงคัดค้านหมดยอมแล้วอย่างนี้จะไม่นิ่งดูได้ได้อย่างไรพอต่อต้านได้ก็ต่อต้านไม่ต่อต้านออกหน้าออกตาก็ต่อต้านเงียบๆยิ่งพักพวกพราหมณ์ด้วยกันเองใครไปเห็นดีกันเห็นงามด้วยกันพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าถือว่าไม่รักดีจะถูกพวกพราหมณ์รุกรานเอาพราหมณ์ปากร้ายคนนี้โกรธมากโยมที่พุทธเจ้าจงเอาพี่ชายและน้องชายไปบวชเรียกว่าขายแน่พรอกพวกพราหมณ์ด้วยกันจึงตามไปด่าพุทธเจ้าถึงที่ประทับคำด่าไม่มีอะไรบ้างบันทึกเป็นแบบปลอมเลยยอมเช่นไอ้โจรไอ้พานไอ้เลอะเทอะไอ้อูดไอ้โคไอ้ราไอ้สัตว์นรกไอ้สัตว์เดรัจฉานคนเช่นเจ้าไม่ได้หวังได้ไปสุคติมีแต่ทุกข์เท่านั้นอะไรทำนองนี้เลยยอมพุทธองค์ปล่อยให้
1: ภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กับติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือก

0: พียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปอย่างและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทั้งที่เพื่อรถ300
1: เพื่อคุณเร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามหลายประเด็นที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: นายกสั่ง3ฝ่ายเร่งแก้ปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้มอบฝ่ายปกครองเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแทนการมอบเป็นปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงหลักเกณฑ์ตำรวจพกปืนยึดความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่ราชการเหตุอันสมควรพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องแชทขู่ก่อเหตุแชร์ว่อนโซเชียลหลังเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มแยกให้ชัดภัยจริงหรือว่าเป็นการก่อกวนเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามโชว์โฉนดที่ดินฉบับจริงพร้อมยื่นคัดค้านใบแทนเดินหน้าขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดเปลี่ยนเป็นชื่อวัดส่วนป้าดายันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวศาลยกฟ้องพิงกี้สาวิการวมทั้งแม่และพี่ชายคดีฟอร์เร็กซ์ 3D ส่วนนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารกับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมให้ชดใช้ 4,911 ล้านบาทนายกขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชชมศักยภาพ F-16 ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์นายกยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารไปแลกเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวให้สหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยย้ำการฝึกร่วมคอบราโกเดินหน้าปกติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนสอบได้ปี68หลังมีการประกาศใหม่ขณะเดียวกันส่ง 5,925 รายชื่อแก้ไขคะแนนสอบให้5หน่วยงานทำ MOU แล้วเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่กกต.มีมติ5-2ให้แสวงบุญมีผ่านการประเมินนั่งเลขาธิการกกต.จนครบสัญญาจ้างถึงมีนาคม2570สารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากในคดีบาร์โค้ดและ QR Code บนบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมนี้มีทั้งเลขาธิการกกต.เจ้าหน้าที่กกต.และกรรมการบริษัทจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งอนุทินร่วมงานสวดพระอภิธรรมเกรียงกันตินันร่วมทักษิณแผ่ทองทานก่อนกราบตักทักษิณส่งขึ้นรถกลับบ้านขอรับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ฆ่าฉันให้ตายจบลงไปครับกับเสียงเพลงฆ่าฉันให้ตายงานเพลงของคุณวุฒิวรชัยเลือกนำมาฝากผู้ฟังทักทายก่อนเข้ารายการจบเพลงก็ต้องเข้ารายการข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับการดูแลสุขภาพร่างกายซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกโรคครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับพร้อมทั้ง AAD Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกมีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยอยู่ในขวดเดียวกันเพราะฉะนั้นเม็ดแคปซูลจึงได้ดูแลทั้งสุขภาพตาและสุขภาพร่างกายครับสำหรับทางด้านของ AAD Lutina จัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กชุดใหญ่ซื้อ4แถม3 7ขวดครับมีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดกับ AND Lutina บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับ545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจที่จะให้ทางด้านของสบู่สมุนไพร DJ ได้ดูแลครับดับกินตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันก็สั่งซื้อกันมาครับบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันแล้วก็ยังทำให้สิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ ครับสบู่สระผมครับสำหรับผู้ที่ผมร่วงหลุดร่วงเส้นผมรากผมไม่แข็งแรงแล้วก็ยังมีรังแคครับแล้วก็ยังมีเชื้อราบนหนังศีรษะสิ่งเหล่านี้สบู่สระผมเราจะช่วยกำจัดฟื้นฟูสภาพหนังศีรษะของท่านครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวโกงสอบท้องถิ่นไม่จบแค่ตัดสิทธิ์ส่งรายชื่อ 5,925 รายให้5หน่วยงานเดินหน้าตรวจสอบลุยเอาผิดทางอาญาทั้ง 5,925 รายครับหนักเลยนะครับหนักเลยนะครับคนที่โกงเพราะฉะนั้นคงที่ถูกถอดออกนี่ไม่ใช่แค่ต้องเก็บเสื้อผ้าเอาไว้ในตู้ไม่มีโอกาสใส่ข้าราชการอีกแล้วไปเป็นผู้รับเหมาอย่างที่มีข่าวมาว่าแกไม่ได้ทำงานแล้วเดี๋ยวฉันรับเหมาให้มาเป็นอัตราจ้างได้ทางด้านของสถ.ก็เตรียมไว้แล้วห้ามจ้างโดยเด็ดขาดไม่เอาคนขี้โกงมาทำงานเป็นอย่างนั้นเลยครับสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เรียบร้อยแล้วการโกงสอบท้องถิ่นไม่จบแค่ตัดสิทธิ์หัวละสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รับดีวัดช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ได้ส่งรายชื่อ 5,925 รายให้5หน่วยงานเดินหน้าตรวจสอบลุยเอาผิดอาญาครับ5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจบก.ปปป.โอ้โหหมดเลยสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการทุจริตความผิดทางอาญาเส้นทางการเงินตามอำนาจและกระบวนการของแต่ละหน่วยงานครับจบเลยงานนี้ถ้าไปทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยรับงานราชการไม่ได้เลยเพราะเส้นทางการเงินไปทางไหนบ้างนายประสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4บอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการจัดการปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยทั้งนี้การคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบอย่างสุจริตต้องเดินคู่กับการตรวจสอบคนที่ทำให้ระบบสอบเกิดความเสียหายวันนี้สถ.ได้ส่งข้อมูล 5,925 รายให้หน่วยงานที่มีอำนาจแล้ว จากนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประสิทธิ์เรียงประสิทธิ์บอกว่าการส่งข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การตรวจสอบมีความรอบด้านและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่เรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนคนทุจริตต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายเราจะไม่ปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่แก้คะแนนแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปหลังจากสถ.ส่งข้อมูลให้ทั้ง5หน่วยงานแล้วการตรวจสอบและดำเนินคดีจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการของแต่ละหน่วยงานเพื่อข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เอาละครับ 5,925 คนโดนอาญาด้วยแล้วครับในขณะเดียวกันครับทางด้านของโคราชยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบ1รายปมถูกเพิกถอนบรรจุท้องถิ่น151คนครับเพราะฉะนั้นทางด้านของแต่ละจังหวัดส่งไปทำตามจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วใครจะร้องขอดูกระดาษคำตอบก็ทำได้ภายใน31สิงหาคมนี้เท่านั้นกรณีการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาหลังมีการบรรจุบุคลากรเข้ารับตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.จำนวน3รอบรวมทั้งสิ้น569คนโดยผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เข้าข่ายต้องพิจารณาเพิกถอนคำสั่ง151คนที่ต้องเด้งดึงๆถอดเครื่องแบบราชการออกเมื่อวานนี้14นาฬิกาครับบ่าย2โมงผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามความคืบหน้าจากนายทองใบหนูไพรผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาสถ.ของโคราชจากการสอบถามทราบว่าขณะนี้มีพนักงานส่วนท้องถิ่น1รายจากกลุ่มผู้เข้าข่าย151คนเนี่ยเดินทางมายื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อสอบและผลคะแนนเนื่องจากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนตัวเองที่ได้รับโดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบบคำร้องขอตรวจสอบคะแนนและคำตอบมาให้ผู้ร้องกรอกข้อมูลก่อนเปิดให้ตรวจสอบผลคะแนนจริงตามขั้นตอนสำหรับผู้ที่เดินทางมาตรวจสอบคะแนนรายดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยว่าเป็นบุคลากรของหน่วยงานใดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือแก่ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนโดยสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอตรวจสอบได้ตามขั้นตอนแต่ข้อมูลข้อความและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับไม่สามารถนำไปเปิดเผยหรือให้บุคคลอื่นตรวจสอบแทนได้ครับนี่จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับจากโคราชไปกระบี่บ้างครับกระบี่ก็ฟัน121ข้าราชการครับถอดออกมาเหมือนกันโกงข้อสอบท้องถิ่นอบต.อ่าวนางโดนเกือบยกชุดครับฟัน121คนเลยครับก็ยังก็ใกล้เคียงกับโคราชนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ได้ทำการเปิดศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ข้อสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นเรื่องขอความตรวจสอบขอตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้เพื่อความโปร่งใสอย่างไรก็ตามตลอดช่วง2วันวันแรกที่เปิดทำการปรากฏว่ายังไม่มีผู้เข้าสอบเดินทางมาติดต่อยื่นคำร้องขอดูคะแนนของตัวเองแต่อย่างใดขณะเดียวกันคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ก็มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนัดสำคัญในวันที่18สิงหาคมนี้เพื่อร่วมกับพิจารณาแนวทางดำเนินการมีกรณีการตรวจพบทุจริตการสอบประชุมพนักงานส่วนตำบลหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งหนังสือรายชื่อบุคคลที่เห็นควรถูกถอดถอนจากการบรรจุข้าราชการมายังจังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนสูงถึง121คนจากจำนวนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วทั้งหมด158คนโอ้บรรจุไปแล้ว158คนต้องเอาออกซะ121คนเหลือคนทำงานกี่คนแต่ยังว่าคนบรรจุใหม่ก็มาทำหน้าที่แทนหากผลการประชุมคณะกรรมการกลางอบต.จังหวัดกระบี่ในวันที่18สิงหาคมนี้มีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่สถ.เสนอจะมีการส่งเรื่องประสานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในพื้นที่เพื่อออกคำสั่งถอดถอนบุคคลเหล่านั้นออกจากตำแหน่งตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งได้ทำการประชุมราชการท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยจำนวน14คนกลับมีรายชื่อติดอยู่ในบัญชีผู้ที่เห็นควรถกถูกถอดถอนจากการประชุมคณะกรรมการถึง12คนเหลือ2คนครับบรรจุไป14คนแล้วนะที่อ่าวนางแต่มีรายชื่อที่ต้องถูกถอดถอนทั้งหมด12คนเหลือติ่งอยู่2คนที่ไม่ถูกถอดชื่อซึ่งการถูกถอดถอนบุคลากรเกือบยกชุดในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการบริหารจัดการและทำให้งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่อบต. อ่าวนางต้องล่าช้าออกไปครับก็เรียกคนใหม่เข้ามาได้พอคนใหม่เขาประกาศรายชื่อแล้วครับอ้าวก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปละไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายล่ะครับคุณผู้ฟังครับ เราไปประเด็นข่าวอื่นครับ
2: จากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านครับความอร่อยไปฝากแขกเรือของท่านก็ต้องเรียกใช้วิชัยโต๊ะจีนครับเช้านี้ท่านอยากจะเรียกก็เชิญเลยครับโทรไปเลยเขาจะได้รีบนำเมนูอาหารราคาเริ่มต้นต้นละพันต้นต้นพันร้อยพันสองร้อยไม่เกินอาหารมีคุณเลือกร่วมร้อยชนิดครับราคามีตัวเลขให้เห็นเลยคุณจะขึ้นโต๊ะแบบไหนบ้างอะไรบ้างโทรสิครับโทรที่0819465036 0819465036ครับวิชัยโต๊ะจีนแต่ถ้าเป็นเรื่องของภูผาวิโปรครับตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นกับการดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่แขนขาอ่อนเรียวแรงเรียวแรงไม่มีนอนไม่หลับหรือจะเป็นเรื่องของนอนติดเตียงแล้วก็เดินเหินไม่ค่อยจะคล่องจะแคล่วไม่มีพละกำลังภูผาวิโปรจัดโปรให้ครับเดือนวันแม่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโปรใครที่อยากจะได้ก็โทรศัพท์เราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางพร้อมทั้งยาหอมดอกหอมมือลีครับใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาหรือจะมีอาการฉุกเฉินก็ไม่ต้องน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วล่ะครับใส่ใต้ลิ้นเลยอมเอาไว้แล้วค่อยๆกลืนแก้อาการได้อย่างรวดเร็วครับดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิที่เป็นเรื่องของยาหอมที่เป็นฤทธิ์เย็นกลับแก้โรคลมกองละเอียดมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมากมายยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับช่วยประเภทลมกองละเอียดคือลมที่อยู่ในระบบการไหลเวียนเลือดอยู่ในร่างกายให้เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันแตกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อครับก็ทำให้เส้นเลือดเล็กใหญ่ไปได้หมดได้นะครับคุณแน่นหน้าอกหายใจติดขัดรับประทานด้วยยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1เบอร์เดียวกับทางด้านของภูผาวิโปรเลย0817805575 0817805575ครับ
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทเสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง รับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
2: โทรเลยครับสำหรับทางด้านของไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านสร้างทางด้านคอนโดมิเนียมหรือรีโนเวทบ้านบ้านเก่าๆทำให้สวยตามกำลังทรัพย์ของท่านหรือจังพลังวัดวาอารามจะเป็นกุฏิพระจะเป็นวิหารจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาการประเรียนทำได้หมดเรามีวิศวกรที่ดูแลงานอย่างใกล้ชิดครับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับสนใจพูดคุยเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาจากวิศวกรของเราครับ0817805575 0817805575ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการปวดอักเสบปวดกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆแล้วผลิตมาในรูปแบบของโมเลกุลเล็กๆที่สุดเพื่ออะไรเพื่อซึมลึกตรงบริเวณที่มีอาการแล้วมันก็จะตอบผลได้เร็วเพราะมันเป็นโมเลกุลเล็กๆถึงเรียกว่าอนุภาคนาโนครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนกระดูกทับเส้นก็ดีปวดเมื่อยยกกล้ามเนื้อก็ดีนะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนเย็นร้อนเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงพกติดตัวก็ไว้พกติดบ้านก็ดีครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทรไปเลยครับที่09832999090983299909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับหนักกายเป็นเบาไอ้ทุเราก็จะได้หายกันไปบริเวณท่านที่มีอาการปวดใช้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับมาเรื่องราวของข่าววันนี้เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามโชว์โฉนดตัวจริงที่ดินยืนยันของจริงเปิดขั้นตอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ครับแล้วก็มาหาหมีนำกองทัพธรรมสำนักพุทธพาเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามคัดค้านการออกโฉนดใบแทนออกไม่ได้ถ้าออกก็คนออกก็มีความผิดคนไปขอก็มีความผิดจะมาออกแทนตัวจริงไม่ได้เพราะตัวจริงไม่ได้หายการจะออกโฉนดได้ตัวจริงต้องหายแต่ตัวจริงยังอยู่มาหาหมีพาเจ้าวาดไปเลยครับแล้วก็คนขับรถปูนที่ไปเทปิดทางเทใส่ท่อให้ท่อหนักอยู่ในปูนเทลงไปในท่อเต็มไปหมดปิดล้อมวัดอ้างว่าถูกจ้างมาแทปมาเทปูนตำรวจก็ต้องนำหมายเรียกไปด้วยครับคุณจะเทอีกไหมถ้าคุณเทคุณก็มีความผิดแต่ป้าดายังไม่ติดต่อครับครับป้าดาก็โดนหมายเรียกด้วยเอาละครับใครจะดื้อดึงก็ให้มันรู้ไปเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าววันนี้ออกรายการโหนกระแสฟังดูก็โอ้จะเอาตรงไหนมาชนะเขาเนี่ยจะเอาตรงไหนพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาประเทศเสนาเนาะหรือมหาหมีรองประธานมูลที่กองทัพธรรมและผู้ตรวจราชการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกันเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อยื่นคัดค้านการขอออกใบโฉนดที่ดินแทน ของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้มอบโฉนดให้กับทางราชการเพื่อใช้ในการสร้างวัดเมื่อปี2553แล้วหลังจากกลุ่มคนที่เอามาเป็นทายาทของนายเฮียงได้เข้าไปติดต่อขอออกโฉนดแทนดังกล่าวโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ดินว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายแต่ทางวัดป่าอดุลยารามยืนยันว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่ที่วัดไม่ได้สูญหายเขาเรียกว่าแจ้งความเท็จละงานนี้เดินทางไปที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นระยะทางห่างจากวัดแค่5กิโลซึ่งทางวัดได้ร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นคอยดูแลความปลอดภัยให้กับคณะของหลวงพ่อด้วยเนื่องจากวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่หลวงพ่อได้นำโฉนดที่ดินฉบับจริงมูลค่าหลายพันล้านบาทออกมาจากที่ปลอดภัยและเก็บเป็นความลับเพื่อมาประกอบเป็นหลักฐานในการยื่นคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดว่ากันครับเมื่อถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นภายหลังจากที่ทางมูลนิธิกองทัพธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาที่สำนักงานที่ดินซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก2ประการ1คัดค้านการออกใบโฉนดแทนโฉนดเดิม2ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นก่อนที่เจ้าวัดวัดป่าอดุลยารามจะได้นำโฉนดที่ดินฉบับจริงที่เก็บไว้ภายในย่ามสีแดงออกมาแสดงให้กับผู้สื่อข่าวดูนายพงศวัฒน์ชัยยะต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินดังกล่าวอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าเป็นโฉนดที่ดินโฉนดเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่เป็นโฉนดที่ดินจริงก่อนที่จะให้เจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเซ็นเอกสารในการดำเนินการขอรับโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามและเซ็นเอกสารคัดค้านการออกใบแทนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับจบจบจบจบจบจบจบดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาครับหรือมหาหมีรองประธานมูลที่กองทัพธรรมบอกกรณีการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อครอบครองโฉนดที่ดินจากชื่อในเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามนั้นสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรอศาลฎีกาจะรับคำร้องของทายาทเจ้าของที่ดินที่ไปยื่นเรื่องไว้ต่อศาลหรือไม่เนื่องจากสิทธิในที่ดินของวัดป่าอดุลยารามตั้งแต่ปี2533ที่ในเฮียงได้มอบโฉนดที่ดินให้กับทางราชการเพื่อสร้างวัดการชีวิตของนายเฮียงไม่ได้ทำให้สิทธิของวัดสิ้นสุดลงไปตามที่ทางญาติกล่าวอ้างที่ผ่านมาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลแพ่งก็ได้ตัดสินวินิจฉัยไว้แล้วว่าสิทธิในที่ดินของเป็นของวัดทำให้ทางวัดสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองในโฉนดได้เลยแต่ขั้นตอนอาจต้องใช้เวลาในกระบวนการหาขั้นตอนเรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเป็นวัดป่าอดุลยารามได้เลยและกรณีที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุลยารามจะนำไปเป็นกรณีศึกษาให้กับวัดอื่นทั่วประเทศหากวัดใดที่ยังไม่ได้โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองอย่างถูกต้องทราบว่าทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีการสำรวจและเร่งดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อพิพาทลักษณะแบบนี้ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีหลายพันวัดที่ดินของวัดยังมีสถานะเหมือนวัดป่าอดุลยารามซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการต่อไปครับขณะนี้ในพงศวัฒน์ชัยยะต้นเถือกเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นบอกว่าการได้มาของกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดแห่งนี้ต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ทางเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามได้นำโฉนดที่ดินมาตรวจสอบและยืนยันได้ว่าเป็นฉบับจริงโดยเป็นชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีโดยการได้มาซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นแต่การเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าพนักงานที่ดินก็จะต้องมีการโอนตามกฎหมายให้ถูกต้องศาลได้มีการตัดสินให้เป็นที่ของวัดแล้วก็ตามแต่ขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องทำตามประมวลกฎหมายที่ดินทำให้ในวันนี้ไม่สามารถโอนเจ้าของที่ดินวัดจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นของวัดได้เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรา84ให้ครบถ้วนปัจจุบันประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84รับตีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนแต่ก็มีระเบียบของกรมที่ดินปี2553ในขั้นตอนของการปฏิบัติที่มีรายละเอียดเช่นการตรวจสอบรายละเอียดของวัดแผนผังทรัพย์สินกุฏิวัดตั้งอยู่บริเวณใดในที่พื้นที่ของวัดจากนั้นก็จะมีการส่งเรื่องไปยังที่ว่าการอำเภอเพื่อจะได้ไปตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรกับชุมชนที่อยู่ติดวัดหรือไม่หรือมีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้ผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นตามขั้นตอนต่อไปจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดจบข่าวครับโอ้โหงานนี้จบอย่างสวยหรูแฮปปี้เอนดิ้งบดาแกก็ตะโกนไปเถอะเจ็บคอเบาๆนะป้านะครับซึ่งทางด้านอาจารย์ธงทองผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการก็บอกว่าคำว่านรกไม่ใช่มีเฉพาะพริกเผานะครับคำพริกนรกไม่ใช่มีเฉพาะพริกเผาอ้าวนั่นพูดง่ายๆว่าคำว่านรกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่พริกเผานะ ขาเรียกว่าพริกเผาพริกนรกอ่ะนะพริกนรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจว่างั้นครับอ้าวใครอยากจะมีนรกอยู่ในใจมีสวรรค์อยู่ในคิดในอกแรงก็ว่ากันไปครับดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประดามอทาแล้วครับจะไปออกกี่สักรายการก็คงจะไม่เป็นผลแล้วครับเพราะทุกอย่างมันมีหลักฐานชัดเจนครับยืนยันว่าเจ้าของที่ดินเขาตั้งใจถวายวัด21ไร่จริงๆเพราะหลักฐานมันก็มีอยู่ว่ามอบให้ทั้งที่ดินและเงินของวัดพอมอบมาให้แล้วก็ทำตามจุดประสงค์คือเป็นวัดแล้วก็ประกาศแต่งตั้งเป็นวัดมาตั้งนานแล้วครับเอาก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของประเด็นข่าวอื่นครับไปที
1: ่สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
7: ไ จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ครับงานบุญงานกุศลก็บอกเรา90กันครับเราไปได้เรื่องราวของข่าวกันต่อครับแล้วขอเน้นย้ำว่าเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับในช่วงนี้นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2วิทยุไม่มีแล้วครับบางคนบอกขอวิทยุได้ไหมไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับ ขอบพระคุณนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานและตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับหรือจะซื้อที่ทางด้านของร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองก็ได้นะครับที่มีที่ขายอยู่ที่เดียวดังนั้นผมไม่มีนะครับผมเก็บกลับมาหมดแล้วทุกๆร้านที่เคยขายผมมานานและหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมจำหน่ายของผมเองนะครับจะได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับถ้าไม่มีก็ของปลอมของเลียนแบบไม่ใช่ของผมแน่นอนนะครับขอบพระคุณนะครับมาเรื่องราวของข่าวครับเมื่อวานนี้ภูมิกับรัตนาธิเบศรครับนนทบุรีสอบปากคำคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจธงชัยหลังอาการดีขึ้นรับคาดไม่ถึงฉลองจะลงมือเจาะยิงเผยประโยคสุดท้ายที่นายกบอกฉลองก่อนเสียงปืนดังเมื่อวานตอน10นาฬิกาครับทางด้านของภูมิกับสบ.รัตนาธิเบศรพันตำรวจพฤฒจำรูนศาสตร์พร้อมพนักงานสอบสวนเดินทางเข้าสอบปากคำในยอดคนขับรถประจำตัวของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐที่นายฉลองเลี้ยวแรงอดีตสสนนทบุรีบุกยิงถึงลานจอดรถสำนักงานอบจ.นนทบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ท่านอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนายยอดได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ข้อมือขวาจากการสอบปากคำนายยอดให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเดินลงมาจากตึกมาที่ลานจอดรถเพื่อเตรียมรถพานายกอบจ.นนทบุรีไปงานอีกที่หนึ่งโดยตัวเองเนี่ยเดินนำหน้านายกมาก่อนปรากฏว่าระหว่างที่นายกขึ้นรถมาแล้วตนก็เตรียมตัวจอดรถนายฉลองก็เดินมาเคาะกระจกรถนายกก็ลดกระจกลงนายฉลองก็ชักอาวุธปืนออกมาจ่อทันทีนายกก็ยกมือปัดบอกกับนายฉลองไปว่าอย่าทำอย่างนี้นะนายฉลองก็ยิงใส่นายกทันทีทำให้ผมถูกกระสุนเข้าที่ข้อมือด้วยความตกใจจึงรีบเปิดประตูลงมาจากรถแล้วหลบไปข้างรถก่อนที่นายฉลองจะเดินวนหาตัวเองและตะโกนถามว่ายอดมึงอยู่ไหนไอ้ยอดมึงอยู่ไหนผมก็เลยฉวยจังหวะที่นายฉลองเดินวนหาวิ่งหลบหนีไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อสที่หน้าสระกลางจนรอดตายมาได้นายยอดให้การว่าก่อนหน้านี้นายฉลองจะมาก่อเหตุนั้นนายฉลองนั่งรอนายกอยู่ที่หน้าห้องทำงานเพราะนายกติดแขกอยู่โดยนายฉลองนั่งรอประมาณ20นาทีจึงเข้าไปพบกับนายกในห้องทำงานโดยสักพักก่อนที่นายกจะเดินออกจากห้องทำงานมาเพื่อจะไปงานอีกที่หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่านายฉลองจะลงมือก่อเหตุแบบนี้เพราะทั้งตัวนายกกับนายฉลองก็รู้จักมักคุ้นกันนานหลายปีหลายสิบปีว่ากันเถอะไม่มีใครคาดคิดว่านายฉลองจะพกอาวุธปืนติดตัวมาด้วยเหมือนตั้งใจเตรียมตัวมาก่อเหตุโดยตรงนายยอดบอกว่าส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำให้นายฉลองลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ตนไม่ทราบแน่ชัดว่าทั้งสองคนมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันบ้างตนรู้แต่ว่านายกเป็นฝ่ายช่วยเหลือนายฉลองมาตลอดเพราะนายฉลองมักจะมาพบขอความช่วยเหลือจากนายกเป็นประจำประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทนั้นตนก็เคยได้ยินมาว่าสมัยที่นายกกำลังทำหมู่บ้านขายแล้วเงินมันขาดมือก็ไปหยิบยืมเงินจากนายฉลองมาจริง11ล้านบาท แต่ก็ได้ใช้คืนกลับไปพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเกือบ15ล้านบาทเรื่องยืมเงินมันจบไปแล้วจนนายกถึงกับเปรยว่าเหมือนใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบเลยนะมาบ่อยจนน่ารำคาญนอกจากนี้นายกยังเป็นคนช่วยเหลือพาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไปช่วยซื้อที่ดินบ้านพักของนายฉลองที่นายฉลองแอบภรรยาเอาไปจำนองขายฝากไว้จนบ้านเกือบหลุดจำนองโดยที่นายกไม่เคยไปเอาเงินส่วนต่างอะไรเลยยกให้นายฉลองไปทั้งหมดเพราะเห็นว่าเพื่อนกำลังลำบากตนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมนายฉลองถึงขั้นต้องลงมือยิงนายของตนในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่ตนหายดีแล้วตนอยากเดินทางไปร่วมงานศพนายด้วยว่างั้นครับก็เป็นเรื่องคนขับรถนะครับที่เขารอดตายมาได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปข่าวอีกข่าวหนึ่งครับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นลดแถมซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิโปรสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วครับแขนขาอ่อนเรียวแรงนึกถึงภูผาวิโปรครับละลายกับน้ำอุ่นออกมาจะได้น้ำสีขาวๆก็1แก้วก็1ซอง1ซองต่อ1แก้วนะครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ดีไม่น้อยครับสนใจสั่งซื้อเลยนะครับจะได้มาดูแลสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงครับ0817805575 0817805575กลิ้งกลางเข้าไปครับมาเรื่องราวของข่าวครับก็มีเรื่องของอีกแล้วครับทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านคลองถมยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นครับโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีรองผบ.ตร.แล้วก็ไปกันหลายคนนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันแถลงข่าวผลการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาจับผู้บริหารได้2รายตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 20,000 ชิ้นมูลค่าประมาณ8ล้านกว่าบาทครับการจับกุมสืบเนื่องมาจากสายลับทราบข้อมูลมีผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้า2รายรวมแหล่งจัดเก็บบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดคลองถมพัฒนาจึงทำการวางแผนบูรณาการหลายหน่วยงานจนสามารถเข้าตรวจจับนายสิทธิศักดิ์วัย44กับเยาวชนชายวัย16ทั้งคู่จับได้ที่ห้องพักในแฟลตคลองถมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาผสมน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดๆครับก็ผิดกฎหมายอย่างคำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในแฟลตดังกล่าวอีก2ห้องตรวจค้นอาคารจอดรถคลองถมพัฒนาซึ่งเป็นจุดซ่อนซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าและสามารถตรวจยึดฟืนไฟลุบุหรี่ไฟฟ้าได้จำนวนมากครับโอ้เอารวยเลยไงทั้ง8ล้านครับนี่เป็นเรื่องของเขายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับกับทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับผู้ที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายครับก็ละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนได้หมดนะครับคุณผู้ฟังยาหอมดอกหอมมะลิหอมชื่นใจถ้ามันเป็นการฉุกเฉินอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับทั้งหอมทั้งรับประทานได้สูตรก็ชื่นใจแล้วครับยังไงสั่งซื้อได้ที่0817805575ครับเราไปที่ข่าวนี้ครับข่าวนี้มาข่าวสุดท้ายครับเรื่องของต้องตรวจฉี่ยกโรงพักทะเลน้อยครับหลังดาบตำรวจทำเฉาเสพยาหน้ากล้องอบรมออนไลน์เจ้าตัวหายไป3วันแล้วครับตรวจฉี่ยกโรงพักสภ.ทะเลน้อยหลังดาบตำรวจทำเรื่องเฉานั่งเสพยาหน้ากล้องอบรมออนไลน์ซึ่งเจ้าตัวหายไป3วันแล้วผู้การสั่งสืบจังหวัดตามตัวตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกครับเมื่อวานกรณีสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจภูธรภาค9ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของราชการตำรวจระดับผบ.หมู่รองผู้กำกับประจำปีงบประมาณ2569โดยมีตำรวจเข้าอบรมผ่านระบบซูมจำนวน259คนขณะนั้นได้มีดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดสภ.ทะเลน้อยพัทลุงนั่งเสพยาเสพติดผ่านกล้องเลยทำให้ตำรวจหลายคนที่เข้าประชุมกลุ่มเห็นแล้วรับไม่ได้จึงได้ร้องผู้บังคับบัญชาครับแกอยากมากเลยไงมันเนี่ย ล่าสุดสภ.ทะเลน้อยพัทลุงครับโดยเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9นะครับก็ต้องมาตรวจสอบนะครับตรวจสอบทั้งโรงพักนะครับทุกสายงานตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดแต่ในวันนี้ไม่พบดาบตำรวจที่เสพยาเสพติดไม่มาตรวจปัสสาวะหายตัวไปแล้ว3วันว่างั้นคืนอยู่ก็เจอครับก็คงจะต้องให้มารายงานตัวนะครับเชื่อว่าดาบตำรวจนายนี้มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอย่างแน่นอนแต่ต้องเร่งสอบสวนและนำตัวมาให้ได้โดยเร็วพร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกหากพบมีความผิดพร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับเป็นเรื่องของตำรวจเสพยาเสพติดแหมออกออนไลน์ซะด้วยนะทำโชว์เลยใช่ไหมเอาละครับฟังครับแล้วก็ยังมีเรื่องของฮารุนใช่ไหมฮารุนเนี่ยนะเขาส่งผลการตรวจสอบมาแล้วครับแต่ไม่ได้บอกสาเหตุการตายครับเอ้าก็คงจะต้องว่ากันไปนะครับแล้วก็ตำรวจแจ้งออกหมายเรียกประดาข้อหาบุกรุกวัดสุ่มตรวจวัดแล้ว3รอบเหมือนกันครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าคุยกันครับเราอยู่กัน2ชั่วโมงต่อเนื่องเดี๋ยวประมาณ
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอน

0: โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0891201691 0812901691
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในอินโดนีเซียส่งผลกระทบอาคารพังถล่มหลายแห่งทางการเตือนภัยสึนามิและกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนีประนอมอันคอสหลังแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงการต่างประเทศเผยศาลประจำอนุญาโตตุลาการแต่งตั้งแคริณาคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมาธิการประนอมอันคอสคาดประชุมนัดแรกช่วงเดือนกันยายน2569วางกรอบการทำงานระงับข้อพิพาททางทะเล

0: ทยกัมพูชาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS นั้นไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA ด้วยแล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมนัดแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะรวมไปถึงการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินการของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมซึ่งเป็นกลไกระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้อันคลอสอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างที่สุดพร้อมเข้าร่วมกระบวนการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนทั้งสองประเทศต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาและเกิด after shock ตามมาอีกอย่างน้อย3ครั้งทางการได้ประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในบางพื้นที่ส่วนที่มณฑลเจ้อเจียงทางด้านตะวันออกของจีนเกิดเหตุดินโคลนถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนและสูญหายอีก3คนขณะที่หลายพื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ของประเทศก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมไฟป่าที่ปะทุรุนแรงในหลายเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและบาดเจ็บอีกราว40คนประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกประมาณ 1,200 คนต้องอพยพผู้นำสหรัฐระบุจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสหรัฐในเร็วๆนี้หากสามารถเอาชนะอิหร่านได้โรมาเนียจำต้องปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งสุดท้ายหลังภาวะภัยแล้งทำให้น้ำในแม่น้ำดานูบลดลงมาอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยออกประกาศว่าเมื่อเวลา 4:58 น.เกิดเหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะฟอเรสต์อินโดนีเซีย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0-8-1-7-8-0-5-5-7-5-0-8-1-7-8-0 5 5 7

0: ่งข่าวถึงสาวเพชรบุรีเลยนะครับบทเพลงมนรักชาวบ้านทุ่งชื่อเพลงครับมนรักชาวบ้านทุ่งประพันธ์เพลงโดยผู้การไก่ครับสำหรับบทเพลงเพราะๆส่งข่าวถึงสาวเพชรบุรีอะไรอย่างนั้นว่างั้นนะครับเนื้อเพลงเพราะว่าในเรื่องของความรักของคนบ้านนอกก็เป็นอะไรที่ความรักคือความสุขอันยิ่งใหญ่มอบเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังเข้ารายการข่าวค้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับวันนี้มีหลายข่าวให้น่าฟังครับตั้งแต่เรื่องของทางด้านประเด็นข่าวปปช.ลุยสางโกงสอบท้องถิ่นยันหลักฐานถึงใครฟันหมดอนุทินลั่นคดีไม่มีเส้นสายแล้วก็อนุทินรับที่ต้องกราบตักทักษิณเพราะเคยเมตตาให้เป็นรัฐมนตรียันทำงานกับเพื่อไทยเข้าขากันดีครับพอเป็นการร่วมงานสวดพระอภิธรรมแล้วก็มาร่วมงานกับทางด้านของสี่นายกรัฐมนตรีนั่งเรียงแถวกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของไม่ใช่ความบังเอิญแต่มาร่วมงานศพของนายเกียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ถือว่าบอกเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นทำงานร่วมกันมาทั้งนั้นนะครับนายอนุทินก็เคยทำงานร่วมกับนายกปัจจุบันก็เคยทำงานร่วมกับอดีตนายกนางสาวแพทองธารก็คือแต่ละคนก็เคยมีผู้ข้าราชการคนเดียวกันก็มีคณะรัฐมนตรีสสบุคคลในแวดวงการเมืองมาร่วมงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคุณประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนางสาวแนนบุญทธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนายไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับก็มากันเยอะแยะเลยซึ่งก็ถือว่าให้เกียรติกันเอาทางเจ้าภาพนะครับเรียกว่างานนี้แทบจะรวมรัฐมนตรีรวมอดีตรัฐมนตรีเยอะไปหมดเลยนะครับจะโอ้โหรวม40-50คนนะครับเพราะว่าคุณเกียงกันตินันท่านเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยเป็นแกนนำบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยในสมัยของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินก็เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อ11สิงหาคมด้วยอาการป่วยณโรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครในวัย73ปีครับก็ถือว่าเมื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐบาลท่านเกียงกันตินันนี่ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเป็นศูนย์รวมส.ส.อดีตส.ส.ครับณที่ทำการพรรคเพื่อไทยของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นมีเหรอจะไม่เจอรัฐมนตรีจะไม่เจออดีตนักการเมืองครับเต็มไปหมด4ส.ส.4นายกก็ต้องมาเจอกันทั้งคุณสมชายวงสวัสดิ์พ่อของรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์เชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์ครับเจอนางสาวแพทองธารชินวัตรเจอดร.ทักษิณชินวัตรครับแล้วก็นายกนายอนุทินชาญวีรกุลแถมยังมีการสวดพิธรรมเสร็จก็มีการไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน4คนนะครับ4นายกนี่แหละครับไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ให้ช่างภาพเข้าไปบันทึกภาพครับก็เป็นความน่ารักเป็นความดูแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าทางท่านนายกก็บอกว่า ที่ต้องกราบตักอดีตนายกทักษิณก็เพราะว่าท่านเคยเมตตาให้ผมเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยปี2547อ่ะครับมันก็เป็นความน่ารักของท่านนายกคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอายุมากกว่าก็กราบถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งก็ต้องกราบหรือยกมือไหว้หรือก็ต้องทักทายเป็นของธรรมดาผมว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับผู้ฟังเพราะว่าทางหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวกราบตักมันก็ดูเหมือนความยิ่งใหญ่แต่ในความน่ารักคืออายุน้อยกว่าก็กราบผู้ที่มีอายุมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันท่านนายกก็บอกว่าเพราะอดีตนายกทักษิณชินวัตรเคยให้ตำแหน่งรัฐมนตรีท่านตั้งแต่สมัยแรกๆเลยเป็นคนแรกที่ได้ที่ได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะว่าสมัยนั้นทักษิณชินวัตรก็ยังมีตำแหน่งในเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายว่าเป็นนายกรุ่นพี่ว่างั้นเถอะนะครับอ้าวก็มันเป็นความเคารพซึ่งกันและกันผมว่ามันก็เป็นความน่ารักของประเพณีไทยเรานะครับความโกรธเคืองอะไรไว้ที่หลังจะปะทะคารมกันยังไงอะไรก็เอาไว้ที่หลังครับแต่มาถึงเวลาตรงนี้มันก็ต้องช่วยกันครับก็ต้องดูลักษณะของความไม่มีศัตรูก็ต้องตัดหายออกไปครับครับก็เป็นความน่ารักอีกอย่างนึงนะครับไปอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของทางวัดก็วัดป่าอดุลยารามก็พาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับโฉนดไปเปลี่ยนชื่อแล้วท่านเจ้าวาดก็ไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับคือไม่ใช่เป็นโฉนดของนายเฮียงคนเก่าแล้วเพราะว่าจะต้องมันเป็นชื่อของวัดเพราะยังไงมันก็เป็นวัดอยู่แล้วจะไปเถียงเขายังไงจะไงก็ไม่มีทางชนะผมบอกได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างประกาศเป็นธรณีสงฆ์แล้วเนี่ยและการประกาศไม่ใช่ประกาศแบบให้ประชาชนรับรู้มันเป็นประกาศของราชกิจอนุเบกษาซึ่งทุกอย่างทำอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอธิบดีสองสำนักงานที่ดินอะไรพวกนี้นะครับทุกฝ่ายก็รับทราบหมดว่านี่คือเป็นที่ดินของวัดแม่ออกทีวีกันหลวงพ่อจะเอาที่ดินไปขายอย่างนั้นพูดไม่คิดสักแต่ว่าออกทีวีไม่ระวังปากเลยว่าคนไทยไม่ได้คนโง่แม้มีผู้หญิงมาจ้าง100,000 บาทอย่างนั้นผมฟังแล้วผมบอกตรงว่าคนพวกนี้ผีเจาะปากมาพูดแม้กระทั่งในกุฏิก็มีสลงมีผ้าถุงอะไรแต่ถ้าเป็นผมว่าผมฟ้องหมิ่นประมาทเลยนะพระท่านวัย72เป็นเจ้าวาดนี่ท่านก็นิ่งมากนะท่านก็บอกใจเย็นนะโยมดามีอะไรก็มาคุยกันชัดชัดชัดชัดญาติโกโหติกาก็บอกยอมแพ้แล้วสู้ยังไงก็แพ้กระทุกสารเขาบอกว่ามันเป็นที่ของวัดธรณีสงฆ์ธรณีสงฆ์นี่มันจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนโอนอะไรไปไม่ได้ตามกฎหมายคำว่าธรณีสงฆ์ไปดูดิคำจำกัดความของคำว่าธรณีสงฆ์นั้นมันคืออะไรแล้วประกาศเป็นราชกิจอนุเบกษาประกาศเป็นพื้นที่วัดไปแล้วและไอ้คนที่มาปิดประตูวัดเอาโบเอาปูนเปิลมาโบกมันความนรกกินหัวมาเลยนะผมไม่อยากเอ่ยว่าเป็นใครบ้างข้าราชการก็แต่งตัวเหมือนข้าราชการไอ้คนที่ทำเอาขับรถปูนมาก็บอกผมก็ไม่รู้เขาสั่งให้ผมมาผมก็ไม่รู้ว่ามาล้อมมาเทหน้าวัดปิดวัดเงี้ยถ้าผมรู้งี้ผมก็ไม่มานี่เจ้านายเขาสั่งผมก็ต้องมาก็จะซวยเอาด้วยเพราะตำรวจแจ้งจับแล้วทั้งไอ้รถที่ขนปูนมาทั้งไอ้มารถตู้ใครจ้างมาก็ไม่รู้ละเขาถ่ายทะเบียนรถแล้วเขารู้หมดกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้หมดนักข่าวเต็มไปหมดมันใช่ไหมเล่าจะเอาท่อน้ำแล้วก็เอาปูนเทใส่ท่อน้ำแล้วปิดขวางประตูเข้าออกแล้วพระท่านจะออกยังไงไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมวัดนี้ก็21ไร่เป็นพื้นที่ของในเฮียงที่มีการบันทึกเอาไว้ในการถวายเงินด้วยถวายโฉนดที่ดินด้วยนั่นแหละมันเป็นวัดตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะ ถึงแม้ว่ายังบอกว่ายังไม่ได้โอนแต่เมื่อเขาถวายแล้วเหมือนเราของเราถวายพระแล้วอ่ะก็เป็นของพระแล้วอ่ะแต่เขาไม่ได้ถวายให้พระองค์ใดองค์หนึ่งเขาถวายจัดทำเป็นที่วัดติดอยู่นิดนึงคือยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเจ้าของตายซะก่อนนี่ไงแต่เมื่อรับแล้วพระท่านรับแล้วอ่ะแล้วก็มีคนมาถ่ายลงถ่ายรูปคนถ่ายรูปยังอยู่เลยนะคนถ่ายรูปผมก็ถ่ายอยู่กับมือผมเนี่ยว่าวัดป่าอดุลยารามเป็นของคณะสงฆ์มีการจดบันทึกทอดกฐินปีนั้นปีนี้ในเฮียงมาถวายเงินพร้อมกับถวายโฉนดที่ดินคือให้พระแล้วอ่ะคำว่าให้แล้วอ่ะถึงแม้ว่ายังไม่ได้สร้างเป็นวัดตอนนั้นแต่ให้แล้วอ่ะเหมือนเราถวายพระของถวายพระอ่ะเราซื้อของไปถวายพระเป็นของพระแล้วเราจะเอาของกลับคืนมาได้ไหมเล่าเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังต้องคิดถึงหลักความจริงเราเอาของมาถวายพระแล้วเราจะเอากลับคืนมาเหรอพระก็ต้องทำเจตจำนงตามที่ญาติโยมถวายเหมือนเราถวายอาหารพระพระต้องฉันช้อนเดียวท่านก็ต้องตักรับกิจนิมนต์ทำอะไรทุกอย่างก็คือต้องให้ศีลให้พรญาติโยมนั่นคือเป็นเรื่องของประเพณีไทยเราเป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้จะบอกว่าถ้าสร้างวัดเสร็จแล้วถึงจะโอนให้ไปยึดถือตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เพราะเราไปนึกถึงสิ่งของนะครับเราถวายพระอ่ะเราถวายพระแสดงว่าเราให้พระแล้วใช่ไหมเราให้วัดแล้วใช่ไหมเราให้พระพระจะไปทำอะไรเพราะธรณีสงฆ์มันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเล่ขายได้แม้ออกทีวีมาติดต่อขายที่ให้ไปเซ็นอย่างนั้นอย่างนี้พระพูดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้พระท่านผมเพราะว่าเชื่อว่าไปถามเจ้าวาดเจ้าเราบอกอาตมาจะเอาเล่เอาที่ดินไปขายได้ยังไงก็หกซุงแหลออกทีวีกันโอ้โหผมเห็นแล้ว นี่จะเอาชนะพระจะเหรอนรกจะกินหัวกับบานพวกมึงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะมันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเนี่ยตายไอ้พวกมึงไม่พ้นพระสักวัดสักคนหนึ่งหรอกเอ้ามึงจะโยนให้แรงกากินอย่างนั้นเหรอก็ต้องเผาพระก็ต้องสวดก็โถเห็นแล้วมันทุเรศในตานะครับยังไงก็ไม่มีทางชนะเพราะว่าศาลสามศาลสี่ศาลก็ชนะมาหมดแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็เหนื่อยเหมือนกันนะสู้มาเมื่อไหร่แล้วศาลก็ตัดสินชนะเป็นของวัดไปแล้วอะไรแล้วยังมีหน้ามาพูดว่าพระเอาทะเบียนเอาโฉนดมาเล่ขายพูดไปได้หน้าตบปากจังเลยบอกตรงพูดกันภาษาชาวบ้านอย่างเงี้ยคุณดูหมิ่นดูถูกท่านเป็นเจ้าอาวาสนะท่านไม่ได้มาแต่งตั้งท่านเองเป็นตัวเป็นเจ้าอาวาสนะสำนักงานพุทธศาสนามหาเถรสมาคมเป็นคนแต่งตั้งนะการเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่นึกอยากจะเป็นฉันก็เป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่คุณรู้ประเพณีของการคณะสงฆ์เขาทำงานกันไหมเขาต้องผ่านขั้นตอนสมณศักดิ์ไม่สมควรจะเป็นเจ้าอาวาสคุณดูถูกมหาเถรสมาคมคุณดูถูกสำนักงานพุทธศาสนาเลยนะก็โหปากเก่งเหลือเกินจ้อยนั่นแหละดีนะว่าโดนแจ้งความแค่บุกลุกเฉยๆน่าจะโดนแจ้งความเรื่องหมิ่นประมาทด้วยซ้ำไปแต่ในพระท่านก็ไม่อยากไปเอาเรื่องเอาราวถึงบอกว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ธงทองท่านพูดคำว่านรกไม่ใช่มีแค่น้ำพริกนะ น้ำพริกนรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าน่าจะจบสักทีแล้วไปสู้ศาลไหนก็ไม่ชนะจะไปขอออกใบแทนซุงแหลก็ไปอีกฉบับหายต้นฉบับหายพอพูดไปพูดมาฉบับต้นฉบับอยู่กับเจ้าวาดจะไปขอออกแทนก็แจ้งความเท็จไงอยากจะได้โฉนดฉบับแท้ก็ฉบับแท้มันอยู่กับพระทีแรกก็ไม่อยากจะพูดกลัวจะไอ้นู่นไอ้นี่แล้วท่านก็ฉลาดตรงว่าก็เนี่ยสำเนามาอยู่เงี้ยแต่ตัวจริงท่านเก็บไว้ถ้าใครจะดูก็ให้ดูเนี่ยนี่สำเนาถ่ายไว้เนี่ยก็ยังไม่บอกเปิดเผยครั้งแรกเลยผมจำได้มาพูดยังไม่เอาโฉนดจริงมาโชว์ยายพวกนี้ก็ไปเลยขอออกโฉนดแทนเพราะว่าแจ้งว่าโฉนดจริงหายเขาก็ไม่ออกให้อ่ะกลับก็เลยเดือดกันไปใหญ่แล้วที่ดินตรงนี้มันมีคุณค่า ความโลภโกรธหลงไม่ใช่แล้วได้ไปกูก็อย่างน้อยก็เป็นพันพันล้านแล้ววะพื้นที่ตรงนี้มันแพงเพราะติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นความเจริญมันเยอะมากผมเคยไป 2-3 รอบเพราะว่าอดีตพรรคพวกกันเป็นรองอธิการอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไปเยี่ยมไปเยียน 2-3 รอบพอไปธุระปราบปรามทางภาคอีสานก็แวะไปหาพรรคพวกกันเคยไปนั่งอยู่ในวัดนี่แหละมันอยู่ติดกันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเข้าวัดก็ล่มลื่นนะครับคราวนี้คนก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่โอ้โหทองเลยนะมันราคาค่างวดสมัยนั้นกับสมัยปัจจุบันมันไม่ใช่มันเป็นพันล้านแล้วความโลภเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีความโลภไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกแค่นั้นแหละถามว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ห่างไกลจะมีราคาแบบนี้หรือคราวนี้ความโลภมันเกิดไงครับเพราะทางด้านของบรรดาลูกๆเนี่ยอันนี้รุ่นหลานและลูกๆนี่ไปฟ้องยังไงก็แพ้จนรุ่นลูกก็บอกว่าฉันสู้ไม่ไหวแล้วพอฟ้องกี่ศาลกี่ศาลก็แพ้ก็แพ้ที่มันพี่ธรณีส่งไงแต่อย่างที่ผมบอกอะมันเหมือนเราของเราถวายของอะเราถวายพระไปแล้วอะถึงแม้มันในต่างนิติในมันบอกยังไม่ได้เป็นของการโอนชื่อก็ใช่ก็แต่ละของถวายไปแล้วเขาเขียนไว้เลยนะเขาถวายเงิน 3,600 เศษๆหรือไงเนี่ยพร้อมกับถวายโฉนดที่ดินเขาถวายไปแล้วถวายพระแล้วเอาเราถวายโอ้โหอาหารที่เราโปรดปรานถวายพระไปแล้วแต่เราอยากกินไปขอพระกินได้มั้ย คิดซะอย่างนั้นนะครับอ้าวแต่ในขณะเดียวกันครับกลับมาที่สถานปฏิบัติธรรมป่าปฏิบัติธรรมป่าชนะใจครับอันนี้อยู่ที่สระบุรีใช่ไหมเคยเป็นข่าวทีหนึ่งปปชก็ลงตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจที่สระบุรีหลังมีการรุกพื้นที่ป่าสปกโดยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชบอกจากกรณีการเข้าตรวจสอบพื้นที่การบุกรุกที่ดินสปกบริเวณสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะชัยทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อดำเนินคดีจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการดำเนินงานของภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนรับผิดชอบลงพื้นที่และทำการตรวจสอบตามหน้าที่อย่างเข้มงวดทั้งการแจ้งความเชิญมาให้ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานขั้นตอนของกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนพยานและรวบรวมเอกสารหลักฐานเกือบครบถ้วนสมบูรณ์คงเหลือแต่เพียงการสรุปประเมินความเสียหายจากสำนักงานปฏิบัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพียงแห่งเดียวเท่านั้นการประเมินมูลค่าความเสียหายเดิมสำนักสงฆ์ได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาคืนพื้นที่โดยพื้นที่เสียหายของสปกมีพื้นที่เสียหายเฉพาะส่วนของสปกประมาณ136ไร่30ตารางวาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรเบื้องต้นประมาณ5ล้านบาทมูลค่าความเสียหายเมื่อรวมแล้วคำนวณแล้วสิ่งปลูกสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณูปโภคทั้งหมดคาดว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่า50ล้านบาทผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการปรับพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสียหายอย่างมากมีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ขุดเจาะดินลดความลาดชันของภูเขาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยหรือภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพดินและป่าไม้ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชั้นดินอาจทำให้เกิดดินสไลด์และภัยธรรมชาติต่างๆตามมาเมื่อเกิดฝนตกหนักครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของป่าพื้นที่สปกเพราะฉะนั้นปปชสระบุรีก็ประสานกำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่ปปทกรมป่าไม้สปกสำนักพุทธและก็ปทสและปปปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในขั้นตอนแรกแล้วก็ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับเพราะฉะนั้นทางด้านของสำนักพุทธสระบุรีก็ดีหรือสปกสระบุรีก็ดีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณวัดป่าชนะใจอย่างใกล้ชิดครับซึ่งก็วัดป่าชนะใจเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระบุรีเพื่อเร่งรัดบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบครับก็เป็นว่าถ้าบุกรุกมันก็ต้องมีความผิดก็ต้องคืนพื้นที่เป็นพื้นที่ของป่าสปกพื้นที่ของเขาเรียกว่าป่าสงวนกลับไปบุกรุกป่าสงวนมันก็มีปัญหาครับซึ่งมาแตกต่างกับวัดป่าอดุลยารามอย่างสิ้นเชิงผมก็เชื่อว่าน่าจะจบกันแล้วล่ะ โดยเฉพาะวัดป่าอรุณยารามไม่เกินสิ้นเดือนนี้ประกาศเป็นวัดเรียบร้อยก็จบแล้วคือเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ประกาศเป็นวัดเขาประกาศเป็นวัดไปนานแล้วครับแล้วเขาเปลี่ยนชื่อจากในเฮียงมาเป็นวัดป่าอรุณยารามจบข่าวแล้วยายดาแกจะเดินไปจากช่องไหนแกก็ถูกตาหน้าและนรกอยู่ในใจครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันนะครับคุณฟังเล่าสู่กันฟังกับวิชัยโตจีนเนื้อแกว่งต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราแล้วกันนะครับเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านราคาเริ่มต้นต้นละพันต้นๆคือพันร้อยพันสองโดยประมาณอาหารมีเลือกร่วมร้อยชนิดครับมีราคาบอกเรียบร้อยจะขึ้นโต๊ะสักกี่อย่างก็ได้หมดเพราะเรามีโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรหาเลยครับ0819465036 0819465036ครับแต่ถ้าจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของภูผาวิโปรซึ่งตอนนี้จัดสมนาคุณจัดสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิโปรสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับอยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายก็สั่งซื้อครับเบอร์เดียวกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างบ้านช่องห้องหออาคารอพาร์ตเมนต์อะไรทั้งหลายแหละกุฏิพระศาลาการบริเวณโบสถ์ก็ติดต่อไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่มีวิศวกรและช่างดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมั่นใจในราคาที่สามารถพูดคุยกันได้พร้อมทั้งบ้านเก่าจะรีโนเวทก็บอกช่างเขามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็คุยกันตามกำลังทรัพย์ของท่านที่

0: สร้างเลยครับสนใจเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575พร้อมทั้งเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยดีไทยก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ขวดน้องๆ น้ำปลาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริดสะดวงไซนัสภูมิแพ้เบาหวานความดันชามือชาเท้าไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับโรคของคนไทยสมุนไพรไทยๆชื่อว่าดีไทยซื้อตอนนี้2ขวดแถมภูเผาวิปโรให้1ห่อใหญ่ครับดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับและนอกจากนั้นยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมมือลีครับที่ช่วยสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลมกองละเอียดคือลมที่อยู่ในระบบการไหลเวียนเลือดลมในร่างกายในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆครับลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ยาหอมผสมดอกหอมมือดีครับเป็นยาหอมฤทธิ์เย็นมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมากมายสูตรพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมือลีครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อซื้อ2แถม1ในขณะนี้นะครับสั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรนี่แหละครับ0817805575 0817805575พร้อมทั้งครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับนี่ก็รักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดบ่าบ่าไหล่ติดสะบักโจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนี่เป็นตะคิวชามือชาเท้าบ่อยๆเป็นลมวิงเวียนนึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อให้มันซึมลึกตรงจุดที่ท่านมีอาการเห็นผลได้เร็วกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจสั่งซื้อได้ที่098 329 9909 098 329 9909ครับนี่คือครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับ
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: กับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับวันนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ให้คุณผู้ฟังได้เลือกนะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับก็ขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาที่แถมวิทยุนั้นหมดเกลี้ยงไม่มีอีกแล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็ต้องเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับไปซื้อได้ที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นฝาขวดมีรูปดร.อเนกถึงจะได้เป็นของแท้นะครับระมัดระวังของเทียมเรียนแบบและแอบอ้างครับยังไงก็สั่งซื้อกับผมโดยตรงหรือไปซื้อร้านเจหมูมีร้านเดียวเท่านั้นที่ผมฝากขายครับขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมารวมทั้ง AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยเลยกลายเป็นทั้งบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กบำรุงสายตาบำรุงร่างกายก็2แถม1ชุดใหญ่ก็4แถม3 7ขวดส่วนใหญ่ก็สั่งแต่7ขวด7ขวดเพราะว่าคุ้มแสนคุ้มครับก็ขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาแล้วก็กาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องไม่ผูก อย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับปัญหาที่มันจะตามมาคือปัญหาเรื่องของลำ

ไส้อักเสบแล้วจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใครก็ไม่อาจจะคาดการได้เพราะนั้นอย่าปล่อยท้องผูกนะครับของเน่าเสียหมักหมมทำให้ลำไส้อักเสบเราได้ง่ายๆกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับซื้อ5แถม2ครับไปจะซื้อกาแฟก็ต้องบอกซื้อกาแฟกับผมให้ถูกต้องเอากาแฟบำรุงร่างกาย AADหรือกาแฟถ่ายกาแฟระบายกาแฟดีเจครับกาแฟดีเจเป็นกาแฟระบายสำหรับคนท้องผูกครับวันนั้นสั่งซื้อเดี๋ยวสั่งผิดสั่งผิดแล้วส่งกลับกันไปตีกลับตีกลับมาผมก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงว่าสั่งให้ถูกต้องกันด้วยขอบพระคุณนะครับพร้อมทั้งสบู่สมุนไพรดีเจก็เช่นเดียวกันนะครับสบู่สมุนไพรดีเจก็บรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรฟอกหน้าฟอกตาครับหอมสดชื่นดูแลผิวพรรณกับสบู่สมุนไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนเรามี5สี5กลิ่น5ก้อนให้ท่านได้ใช้แล้วก็แถมถุงขัดผิวด้วยนะครับแถมถุงขัดผิวไปด้วยแล้วก็ยังมีสบู่สระผมบรรเทาอาการผมร่วงบรรเทาอาการรังแคและบรรเทาอาการหนังศีรษะที่มีเชื้อรากับสบู่สระผมครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปด้วยเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีสั่งปิดเรียนออนไลน์ไปจนถึงสิ้นเดือนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีไอ้พวกเด็กม.2 ม.3 ตัวแสบทั้งหลายคึกขนองโทรเรียนแบบเทพศิรินทร์เลยนะครับโรงเรียนที่ประจวบคีรีขันธ์แม่ไปโทรไปว่าเดี๋ยวจะมีระบงระเบิดเดี๋ยวจะอะไรสารพัดไปขู่ให้เด็กตกอกตกใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขึ้นข่าวหน้าหนึ่งทางด้านของรองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเรียกประชุมครูร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับทางด้านอาจารย์รองผู้อำนวยการนะครับนางสาวณัฐนันท์ก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดและบอกว่าจะเร่งไปหาตัวผู้โพสต์ได้เร็วที่สุดส่วนเรื่องการหยุดเรียนให้ไปเรียนระบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมระบบการสอนไว้รองรับเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขอให้ผู้ปกครองและก็ติดตามรายละเอียดจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาผ่านช่องทางปกติแล้วกันนะครับระทึกขวัญจะเรียนแบบไปข่มขู่เขานะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกราดยิงในโรงเรียนนะตำรวจสายสืบตำรวจสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ก็ต้องเข้าไปดูแลความปลอดภัยหลังจะมีข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนครับเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน LINE เขาก็ตรวจสอบก็บอกว่าสุดท้ายแล้วตำรวจเช็คว่าตำรวจทราบว่าผู้ก่อเหตุคือมีข้อความเช็คเรียบร้อยเป็นเยาวชนวัย15ขวบเรียนอยู่ชั้นม.3นึกสนุกด้วยความคึกขนองพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้าไปในกลุ่ม i pen set LINEหลังเกิดเหตุการณ์ตื่นตระหนกกันทั้งโรงเรียนผู้ก่อเหตุและเพื่อนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ใช้โพสต์เข้าพบตำรวจรับสารภาพเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้เป็นผู้พิมพ์ข้อความดังกล่าวด้วยตนเองมีเพื่อนนำโทรศัพท์ไปพิมพ์ข้อความแล้วผลแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกกว่า300คนการใช้งานไลน์ Open Chat ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนโปรไฟล์และเปลี่ยนชื่อก่อนเข้าสู่ระบบอยู่แล้วขณะนี้ต้องรอสอบปากคำทั้งหมดแล้วค่อยมาว่าเรื่องของความผิดกันอีกครั้งดูเลยมันมือบอลมันใจก็ทำไปด้วยความคึกขนองเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกันที่โรงเรียนจังหวัดเลยเหมือนกันครับก็หยุดเรียนกระทันหันผวานักเรียนม.3แซดขู่เรียนแบบโรงเรียนดังจังหวัดเลยอีกแล้วนะครับอันนั้นประจวบคีรีขันธ์อันนี้จังหวัดเลยครับตื่นตระหนกตกใจเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเลยหลังโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดได้ออกประกาศหยุดเรียนกระทันหันสั่งห้ามให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยเด็ดขาดสาเหตุเกิดจากการตรวจพบว่านักเรียนชั้นม.3ของโรงเรียนดังกล่าวได้ส่งข้อความแชทพูดคุยกับเพื่อนและมีการโพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลสื่อพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนซึ่งมีคล้ายคลึงกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีจนสร้างความหวาดกลัวอาจเกิดอันตรายขึ้นจริงเหมือนกันครับก็เพื่อป้องกัน

0: เหตุไม่คาดฝันรักษาความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูบุคลากรทางโรงเรียนจึงเร่งสั่งปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เหมือนกันครับให้ครูบุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านโฮมฟอร์มเวิร์กฟอร์มโฮมหากมีประกาศเพิ่มเติมโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบดูดิมันเป็นปัญหาเลยนะเด็กพวกนี้ตีมือได้เข็ดทิ้งจริงๆเลยนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยนะครับอันนี้จังหวัดเลยประจวบคีรีขันธ์เอาเรียนแบบสุดท้ายก็เดี๋ยวจะสร้างปัญหาเลยครับก็กันไม่เดือดแก้พอมันมีข้อความอย่างนี้ก็โรงเรียนก็ตกอกตกใจนะครับสลบพบศพสองผัวเมียเสียชีวิตคาห้องแถวคาดว่าปมปัญหาทางร่างการเงินครับเมื่อวานครับในบ้านพักแถวแถวตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหน่วยกู้ภัยและตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านพักครับเจ้าหน้าที่งัดประตูเหล็กเข้าไปตรวจสอบพบศพในเหล็กวัย58ปีแขวนคออยู่ใต้บันไดชั้น2ขึ้นไปตรวจชั้น2ภายในห้องนอนก็พบศพเป็นผู้หญิงอีกอายุประมาณ55ถึง58ถูกเชือกรัดคอเสียชีวิตอีกเจ้าหน้าที่นำศพทั้งสองร่วมชันสูตรก่อนมอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยส่งโรงพยาบาลลำปางจากการสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีลูกชายของผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์มาจากกรุงเทพแต่ไม่มีคนรับสายเกรงว่าจะเกิดอันตรายทั้งพ่อและแม่พบประตูบ้านล็อกเรียกไม่มีใครตอบรับจึงใช้เหล็กงัดประตูเข้าไปพบศพท่านทั้งสองครับคาดว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวเรื่องการเงินเนื่องจากผู้ตายทั้งสองมีอาชีพขายน้ำปั่นโดยเช่าบ้านเปิดเป็นร้านขายน้ำปั่นแต่รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายบางเดือนติดค่าเช่าเจ้าของบ้านจึงโทรศัพท์คุยกับลูกชายและไม่มีทางออกพบแชทในโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายที่ลูกชายส่งให้ตำรวจดูล่าเขียนคำว่าลาก่อนที่ลูกชายจะโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบถึงได้รู้ว่าพ่อตายครับสันนิษฐานว่าผู้ชายขึ้นไปทำร้ายผู้หญิงก่อนจะลงมาทำร้ายตัวเองที่ใต้ราวบันไดคือผูกคอตายไปฆ่าผู้หญิงซะก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนหาสาเหตุหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อไปครับหาทางออกง่ายๆไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ผูกคอตายจบกันน่าเห็นใจนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทนเอาหน่อยเนาะครับทนเอาหน่อยจะทนได้เท่าไหร่มันโอ้ยรวยไม่ไหวแล้วนะอ้าวครับไปอีกข่าวนึงครับประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนักดำน้ำแล้วหายตัวไปไม่โผล่เลยแต่สุดท้ายโผล่แล้วครับเขาบอกโผล่มาไม่เจอเรือมันก็เลยลอยคออยู่กลางทะเลนักดำน้ำไม่ใช่นักดำน้ำธรรมดานะเป็นระดับครูบาอาจารย์เลยนะนักดำน้ำชาวต่างชาติ4รายสูญหายหลังจากลงไปดำน้ำบอกเป็นแบบเทคนิคเชียนไดวิ่งบริเวณทะเลแสมสารก็ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วไม่กลับขึ้นสู่ผิวน้ำเลยเขาก็คิดว่าโอ้แล้วจะไปค้นหายังไงในทะเลมันกว้างเหลือเกินในนัทวุฒิอนุโยธาในอำเภอสัตหีบครับก็พร้อมโดยทางตำรวจสัตหีบเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและที่หน่วยแก้วของก็ออกค้นหาท่ามกลางความของกังวลของญาติๆและผู้ใกล้ชิดที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับและแล้วเมื่อคืนนี้ครับ2ทุ่มเศษเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือสังเกตเห็นบุคคลลอยอยู่ในทะเลบริเวณหาดสวยน้ำใสจึงเข้าช่วยเหลือนั่นก็คือนักดำน้ำทั้ง4รายกลับมายังประสานงานก่อนนำตัวมาพบกับญาติที่ละครด้วยความเป็นห่วงเห็นว่าทั้งหมดปลอดภัยญาติแสดงความดีใจและโล่งใจยังเห็นได้ชัดครับก็มีทั้งในอะไรแกลลี่ฟิลิปสัญชาติอังกฤษนายเจดีจอห์นแมคครูสัญชาติอเมริกันนายบาทอสลอยันสัญชาติโปรแลนด์และนายทิมฟิชเชอร์สัญชาติอเมริกันครับก็4คนก็ระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นนะญาติเจอก็เข้ากอดกันดีใจครับครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์สูงเดินทางมาฝึกทักษะการดำน้ำเชิงเทคนิคเพิ่มเติมที่แสมสารสัตหีบครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านักดำน้ำทั้ง4รายขึ้นสู่ผิวน้ำกลับไม่พบเรือและตัดใจลอยคออยู่ในทะเลก่อนจะลอยมาตามกระแสน้ำจนถึงบริเวณชายหาดสวยน้ำใสซึ่งเจ้าหน้าที่พบตัวและเข้าช่วยเหลือไว้อย่างปลอดภัยครับนักดำน้ำเขาก็ต้องว่ายน้ำเก่งอยู่แล้วครับไม่หมดแรงซะก่อนแล้วเขาลอยตัวอยู่พอเ ขาบอกโผล่จากใต้น้ำมาไม่เจอเรือจะกลับยังไงอ่ะจะต้องให้คลื่นมันซัดเข้าฝั่งอ้าวก็ปลอดภัยดีใจกับญาติพี่น้องที่ปลอดภัยนะครับมาถึงประเด็นข่าวสุดท้ายครับเราไปที่ตำรวจตม.ครับตม.จีตม.ชลบุรีจับชาวจีนในจางรุ่ยที่ห้อง521/169นิรันดร์คอนโดหมู่9ตำบลหนองปรือบางละมุงชลบุรีตามหมายจับของสารประชาชนจีนฐานฉ้อโกงและฟอกเงินส่วนความผิดในไทยฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดสืบเนื่องมาจากตำรวจกองปราบได้รับการประสานจากทางการจีนให้ช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นผู้บงการระดับหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ทำหน้าที่ว่าจ้างสั่งการและจัดสรรให้เครือข่ายนำบัตร ATM และบัญชีธนาคารไปตระเวนกดเงินสดที่ได้จากการฉ้อโกงเพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินและหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มทางการจีนออกหมายจับสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการฟอกเงินและเป็นแก๊งสแกมเมอร์จริงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับสตม.และก็ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปประเทศจีนครับหนีไม่พ้นฝีมือตำรวจไทยซะอย่างครับสวัสดีครับคุณวังครับเห็นทีจะต้องลำลากันเนาะในชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับครับลั่นมาเราครบเวลากับ2ชั่วโมงในช่วงเช้าครับขอบพระคุณนะครับสำหรับทางจอทร1197ช่วงบ่าย3โมงวันนี้ผมไม่มีนะครับเจอกันที6โมงเย็นเลยนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: 081-290-1691
4: 081-290-1691
3: 081-290-1691
5: ขับถ่ายดี
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
8: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์
3: แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัส

0: ปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็น
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงมหาดไทยเตรียมถกหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายสัปดาห์หน้ายกระดับคุมอาวุธปืนทั้งระบบสักครู่กับติดตามค่ะ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์เลอา
10: สบู่สมุน
11: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เลอา
11: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
13: ยาองค์ผสมกิเกตราใสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: กระทรวงมหาดไทยเร่งยกระดับคุมอาวุธปืนทั้งระบบหลังนายกรัฐมนตรีสั่งอุดช่องโหว่การครอบครองปืนผิดกฎหมายเตรียมถกหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายสัปดาห์หน้าเดินหน้าศึกษาแก้กฎหมายให้ทันสถานการณ์คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
14: นายภัทรกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในและด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายภัทรกรระบุว่าการหารือครั้งนี้เป็นการเตรียมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านการควบคุมการอนุญาตและการตรวจสอบรวมถึงการปราบปรามเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายในทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

0: มวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพื่อกำหนดมาตรการในระยะยาวโดยเฉพาะการยกร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาการจัดการอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้เตรียมนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยในสัปดาห์หน้าเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้ครอบคลุมทั้งระบบนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 21:30 นวานนี้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีจือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านบางโงยือลิงขณะอยู่ภายในบริเวณมัสยิดในพื้นที่ส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาแต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรากนักคลามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เราได้ซึมซับและร่วมภาคภูมิใจไปกับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้กับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
2: เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมรากนครามคาแห่งรัตนโกสินทร์กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนไทยนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมโดยการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เข้าไว้ด้วยกันเริ่มจากอาคารกรมศิลปากรเดิมบริเวณสนามหลวงเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงจะแสดงตู้พระธรรม
3: ทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไททิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไททิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: ย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วน
2: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
3: ข่าวคนคู่
4: หมูกับช้าง
3: ข่าวคู่ดัง
4: ช้างกับหมู
3: ดำเนินรายการโดย
4: โฆษกลูกทุ่ง
3: ลุงช้างไทยทิพย
4: ์โฆษกลิเก
3: โทเล่ลูกพ่อเฮียง
4: หลานยายดา
3: โอ้ผมไม่ใช่ยาหลานนะ
4: หลานประดาวะ
3: ไม่ใช่
4: อ้าวหนุ่มกัญชัยเป็นลูกบุญธรรมแล้ววะ
3: เอาหนุ่มกัญชัยเป็นลูกบุญธรรมเลย
4: โอ้อย่าแถลงมาทั้งนี้เดี๋ยวจะเอาโชเล่ไปเป็นลูกบุญธรรมสิ
3: ผมเป็นลูกของพ่อเฮียงเขา
4: โอ้ยคนรวยจังไงนะ
3: อืม
4: ใช่เอาถวายที่ให้วัดพอลูกหลานมาให้แล้วคืนมาลืนมาตาย
3: คนตายให้ไวแล้วไปเฮียงก็เป็นใครเนอะ
4: ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเป็นหลาน
3: เพราะว่าไม่ใช่
4: ไล่เลี้ยงแล้วก็คนรู้จักกันมาก
3: ไม่ใช่ญาติผมนี
4: ่แกมีประสบการณ์นะและญาติชื่ออะไรนะญาติ
3: ญาติผมเนเน
4: ่อ๋อเนเน่อะไรนะ
3: หลานสาวเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี
4: ่ยและโชเล่
3: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี
4: ่ยเยี่ยมยอด อ่ะกลับมาอีก1ชั่วโมงชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่จอทล197นะ
3: ก็รับฟังกันได้อีก1คลื่นนะ
4: ครับผม
3: ต
4: ชด.กาญจนบุรียังอยู่กับเรา
3: ฟังกัน
4: ตำรวจภูธรภาค9สตูลยังอยู่กับเรา
3: ฟังกันได
4: ้ปสป.1449ชุมพรยังอยู่นะจ๊ะ
3: ฟ
4: ัง
3: กันนะจ๊ะ
4: ครับผมฟังแล้วก็บอกคนข้างบ้านนะมาฟังถ้าไม่เขาไม่มีวิทยุฟังบอกเขาสั่งซื้อสิ
3: ซื้อได้เครื่องละ600
4: เหลืออีก3เครื่องนะหรือ3เครื่องเอาไว้แถมปุ๋ยดีกว่ามั้ง
3: ก็ใครซื้อเราก็แถมอยู่แล้วถ้าจะเอาอะนะ
4: เอาเลือกเอาสิจะเอาปุ๋ยก็ได้จะเอาวิทยุก็ได
3: ้ได้
4: จะเอาฮอร์โมนก็ได้จะเอาเม็ดฟู่ก็ได
3: ้เม็ดฟู่แบบเมื่อกี้3กล่องเนี่ย
4: 3กล่อง 2,000
3: เนี่ยคนบางพึ่งบ้านผมเนี่ย
4: ดึงรวมก็ราคาเดียวกันนะ
3: ราคาเดียวกัน
4: ครับแต่มาซื้อรวมกัน2อย่างไม่ได้จะเอาดึงรวมขวดหนึ่งเม็ดฟู่ขวดหนึ่ง 1,500 ไม่ได้เดี๋ยวตีตายต้องเอาดึงรวมกับดึงรวมเม็ดฟู่กับเม็ดฟู
3: ่ครับ
4: อย่างนี้ได้ถ้ายังข้าวยังไม่ได้แต่งตัวยังไม่ต้องเอาไปหรอกไอ้ดึงลวงอ
3: ่
4: ะไอ้ข้าวมันแต่งตัวก่อนตั้งท้องก่อน
3: อ
4: ีก10วัน15วันจะเกี่ยวก็ใจเข้าไปพี่สาวจากวัดครีมพ่นหรือยังไม่รู้นะ
3: ครีมราดหมู่5เนี่ยนะ
4: ครับผมแล้วก็เม็ดฟู่นี่ใช้ได้ตลอด
3: เม็ดฟู่
4: ใช้ได้ตลอด
3: ทุกชนิดนะ
4: ครับเขาบอกเอาทำไมไปฉีดหญ้ามันไม่งามเหรอหญ้ามันไม่ใช่ต้นพืชนะหญ้ามันคือวัชพืช
3: วัชพืช
4: ครับเพราะนั้นแล้วแยกกันได้ออกวันนี้นะครับปุ๋ยของเรายังโปรโมชั่นเดิมอยู่ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
3: แถมให
4: ้ซื้อ4ตัน
3: แถมให้1ตัน
4: ใช
3: ่ของแจกของแถมก็ยังแถมมันนะ
4: ก็แนะนำกันนะซื้อรวมๆกันมาใน3บ้าน4บ้านนะ
3: ใช
4: ่ไอ้บ้านนี้ครึ่งตันในบ้านนั้นตันนึงในบ้านนั้น2ตันให้มันได้4ตันได้ฟรีตันนึงอ่ะจะรออะไรเล่าโทรมาเลย
3: 0812901691
4: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็
3: 0819244377
4: 0819244377หรือโทรหาคุณบิดาเขา
3: วันเนี้ยนะ
4: 089
3: 081-55-95
4: ครับอย่าไปพูดบ่อยเบอร์โทรแกเดี๋ยวแกไปกินหมด
3: จะเอาปุ๋ยก็โทรไปถามเขาเขาจะได้ติดรถไป
4: อ้าววันนี้ใครมีเวลาไปไปเลยนะวัดคลองเม่านะ
3: วัดคลองเม่าโคกสลุดท่าวงลพบุรีเนี่ยนะ
4: ครับผม
3: ช่วงเช้านี้เขาวางศิลาฤกษ์ศาลาการเรียนหลังใหม่นะ
4: ครับ
3: วัดคลองเม่า
4: วัดคลองเม่านะ
3: ตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
4: วันนี้เดือนนี้เดือนสิงเดือนสิงหากันยา
3: เออ
4: ตุลาพฤศจิกาพฤศจิกากับ31เอาไล่ให้เป็นตรงวันๆก่อนเนาะ31ตุลาก่อน
3: เธอร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
4: นี้เดือนตุลานะวัดแรกมาแล้วนะวัดต่อไปเนี่ยวัดบางน้อยในตำบลบางเลนนครปฐมนะบางเลนนครปฐมวัดบางน้อยในนะแล้วก็มีวัดโคกพรมใช่ไหม
3: วัดโคกพรม
4: หลุมข้าวอ่ะ
3: ตำบลหลุมข้าวอำเภอคมลง
4: ครับ
3: จังหวัดลพบุรีนี่ก็กฐินสามัคคี
4: คมลงนะไปกันวันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับวัดโคกพรมหลุมข้าว
3: ครับ
4: ต่อไปก็วันที่15พฤศจิกายน
3: ก็นี่กฐินสามัคคี2วัดด้วยกัน
4: วัดแรกวัด
3: เทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
4: แล้วก
3: ็วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
4: ครับ
3: แล้วเขาก็มีงานปี29 30 31ตุลาคมนะ
4: อ๋อนี่ก่อนกฐินนะ
3: ที่วัดบางลี่เหมือนกัน
4: ครับ
3: อมริเกโชคดีมีสุขกัน
4: ครับ
3: แล้วก็วันนี้หน่อยวันนี้เชิญร่วมทำการชาปนกิจศพนะ
4: ครับ
3: จ่าสิบเอกไพฑูรย์มิ่งสกุลนะวัดป่าธรรมโสธรวัดป่าธรรมโสพลตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
4: ครับ
3: ลูกคุณพ่อจำลองคุณแม่วันเพ็ญแย้มคุณแม่วันเพ็ญนะ
4: ครับ
3: พรวันเพ็ญนะ
4: อ๋อพรวันเพ็ญเนี่ยนะ
3: โ
4: อ้นลองนี่โชคดีเนาะ
3: ครับ
4: เมียตายแมปใช้เงินไปหมดเลยลูกอีกแล้ว
3: โอ้น่าเห็นใจแก
4: อยู่คนเดียวนั่นน่ะตัวก็พร
3: ้อ
4: มตลาดแล้ว80กว่าแล้วน่ะ
3: 80กว่าแล้ว
4: เออยังขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงไปดูลิเกตรงนู้นตรงนี
3: ้ก็อยู่ในชมรมเราด้วย
4: ครับ
3: แล้วก็มาเสียลูกชาย
4: เป็นปูชนียบุคคลเราเลยนะครับผม
3: ครับผม
4: เจอหน้าแกเนี่ยไม่ต้องรอให้แกไม่ต้องทักแกก่อนเลยนะ
3: เป็นไง
4: แกทักก่อนเลยลุงช้างเออ
3: จำได้ด้วยจำได้
4: จำแม่นนะเขายังไม่ต้องใส่แว่นด้วยตาดีว่ากินอะไรเนี่ยลองก็นี่แหละน้ำพริกปลาทูผักบุ้งจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยนะ
3: ด่าน
4: ไปงานไม่ยุ่งยากเลยกับใคร
3: ครับ
4: กินง่ายนอนง่ายสอนทายเมียดองแดงดองแดงมาดูเกขากลับบ้านตกหลุมเมียตกรถตายเลย
3: ก็ว่ากันไป
4: ครับผม
3: อ
4: ่ะว่ากันไปนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะน้าลอง
3: คุณพ่อจำลองมาเสียลูกชายซะก่อนเนี่ยนะ
4: ครับแทนที่ว่าจะได้อาศัยลูกชายยังมีอีกคนมั้ง
3: มีคนก็
4: ครับ
3: พันในพันแล้ว
4: อ๋อเป็นในพันเนื
3: ้อ
4: ครับผม
3: กลับ
4: มีใครเขาเขียนอะไรมาเนี่ย
5: โอ
4: ้โหพัก
5: ป
4: น
5: าม
4: ไพวัลรายการข่าวมีรายการเพลงแล้วตีตาย
3: กราบ
4: คนจะขอเพลงก็มีคนจะขอข่าวก็มี
3: พูดถึงงานบุญยังมีอีกวัดนึงนะ
4: ครับ
3: สำนักสงฆ์เด
4: ็กอ๋อสำนักสงฆ์นี่ไงข้างบ้านผมเนี่ย
3: ถ้ำจำปา
4: ครับ
3: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
4: ครับ
3: อันนี้ก็จะได้ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
4: ครับผม
3: บอกเล่า90กันแล้ว
4: ครับใครจะฟังเพลงเนี่ยต้องขอก่อนเข้ารายการเนาะพอไปเปิดเพลงมากกว่าข่าวคนจะฟังข่าวกันนะ
3: พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้สามชั่วโมง
4: นี่ฟังคำประนามไอ้คำประนามของไพวัลย์ลูกเพชรผมมีเก่าขนาดไหนก็มี
3: มีด้วยคนหาเก่งซะอย่าง
4: ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียเนี่ยนะ
3: ประมาณเนี้ยนะ
4: ครับจังหวัดกาญจนบุรีผมก็ไปส่งนะ
3: กาญจนบุรีนี่ก็ฟังอยู่ที่คลื่นของ 97.75 FM เนี่ย
4: ฟังจะทะเลาะก็ฟังคลื่นของชอช้อนหนึ่งก็ฟัง
3: กรุงเทพฟังได
4: ้ครับนี่ท่าม่วงอย่างเงี้ย
3: กาญจนบุรี
4: พนมทวนเนี่ยท่าม่วงกับพนมทวนได้สั่งปุ๋ยไปแล้วส่งไปแล้วนะ
3: ส่งไปแล้ว
4: ได้ผลประการใดเล่าให้ฟังบ้างนะแล้วก็ที่ไหนกะบางอะไรตลาดนะ
3: ที่ตลาด
4: ตลาดเขตตลาดเขต
3: อ๋อตลาดเขตเนี่ย
4: ครับเราขวัญกาญจนบุรีบ่อพลอยเนี่ยบ่อพลอยนี่ไทยทิพย์โอสถในบ้านลุงเป๋อมีขายนะ
3: มีใช่ไหม
4: โชคไปขายหมูนะไปด้วยลูกชายลุงเป๋อนะ
3: ก็ไปซื้อกันได้
4: ที่บอกพลอยนะครับวันนี้4โมงเย็นก็อย่าลืมไปที่
3: ที่ตลาดนัด
4: บ้านบ่อทราย
3: บนสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
4: จะฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะแต่วันนี้ภาคเหนือร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60
3: ภาคกลางร้อยละ40
4: เออไม่ตกสลับบุรีกาญจนบุรีแค่นั้นเอง
3: เมืองกาญนะนะ
4: ตะวันตะวันออกก็ร้อยละ60ก็มีปราจีนบุรีนครนายก
3: ตกหนักกระจันทบุรีและจังหวัดตราด
4: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ40ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราช
3: สงขลายะลาและนราธิวาสนะ
4: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฟังอยู่ที่สตูลเนี่ยนะ
3: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
4: ตกที่ตรังแล้วก็สตูล
3: สตูลก็ตกนะ
4: มาเช้านี้น้องณัชชาบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยที่สตูลเนี่ยนะกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
3: 60ของพื้นที่นะ
4: ครับผม
3: อากาศอากาศเนี่ยนะ
4: จ้าเอาเรื่องของพระกองทัพทำไปแบกรับภาระให้แล้วนะครับยังไงก็มันจบแล้วศาลอุทธรณ์ฎีกาไปจนถึงหมดแล้ว
3: นาน
4: เพราะว่าผู้ถวายเสียชีวิตแล้วจะเป็นต้องสืบค้นหลักฐานย้อนหลังทีมกฎหมายต้องตรวจสอบทั้งเอกสารการถวายหลักฐานการสร้างและการตั้งวัดตลอดจนเอกสารจากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนจะไปนำมาประกอบพิธีการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งบางกรณีสามารถดำเนินการโอนได้สำเร็จครับ
3: โอนกันแล้ว
4: มีอยู่คนหนึ่งเป็นช่างภาพ
3: ว่าไงช่างภาพเนี
4: ่
3: ย
4: แกบอกว่าอีตอนที่ลุงเฮียงเนี่ยเอาที่ดินไปถวายเจ้าวาดวัดตอนนั้นนะ
3: ครับ
4: ผมเป็นคนถ่ายรูปเองไงแกก็รูปมาให้ดูด้วยนะ
3: คนถ่ายยังอยู่ด้วย
4: เออคนถ่ายยังอยู
3: ่เออ
4: โอ้แหมดีจริงๆเลยนะ
3: พ่อผมนี่เนาะพ่อเฮียงนี
4: ่แต่แบบปดาดิ
3: ปดาไม่ใช่ป้าบ
4: ที่สุพรรณบุรี
3: เป็นยังไงสุพรรณบุรี
4: นักเรียนส่งรูปกระสุนปืนในแชทกลุ่ม
3: เอาอีกแล้วหรือไง
4: โรงเรียนเห็นปุ๊บรีบแจ้งตำรวจเลย
3: โอ้โห
4: กลัวจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเขาให้
3: นั่นนะที่มันน่ากลัวในโรงเรียนเน
4: ี่ยเมื่อวานนี้ครับช่วงเช้าเนี่ย
3: โรงเรียนแห่งหนึ่งมัธยมด้วยนะ
4: ที่สุพรรณบุรีมีการส่งต่อข้อความแชทในโลกโซเชียลโพสต์ลูกกระสุนปืนส่งต่อในกลุ่มไลน
3: ์ซึ่งทางโรงเรียนเกรงว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบอันตราย
4: จึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบร่วมกับโรงเรียน
3: เนื่องจากวันนั้นเกรงจะมีพฤติกรรมเรียนแบบประแด
4: อาจจะก่อเหตุจึงได้เร่งดำเนินการตรวจสอบทันทีครับ
3: และตรวจสอบแล้วเป็นยังไง
4: ผู้สื่อข่าวก็ได้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องราวดังกล่าวจากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรดอนเจดี
3: ด่าซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเนี่ย
4: ผู้กำกับปริญญาเก่าชวัตนะฮะไปตรวจร้าน
3: โรงเรียน
4: วัฒนาหน่อยที่วัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
3: เป็นไงอ่ะ
4: หมดหรือยังแล้วช่วงเนี้ย
3: สินค้าของเราเนี่ยหมดกระสั่งซื้อโทรมานะ
4: ครับ
3: จะได้ส่งไป
4: คุณแม่จากร้านวัฒนานี่นะครับขายดีนะโรงเรียนเนี่ยถูกอยู่ในพื้นที่ของดอนเจดีนี่แหละจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่าสถานการณ์ปกติในช่วงเช้าเมื่อวานเนี้ย
3: ช่วงเช้า
4: ได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่ง
3: เด็กคนนี้เป็นยังไง
4: ส่งภาพลูกกระสุนปืนทางแชทไลน์ไง
3: เอาอีกแล้ว
4: พอโรงเรียนรู้เรื่องป๊อปเก่งจะมีเหตุการณ์ไม่ดี
3: จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
4: ที่ตำรวจสภ.ดอนเจดีย์นะจัดกำลังเจ้
3: า
4: หน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนอย่างเร่งด่วน
3: เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
4: ซึ่งโรงเรียนก็เชิญตัวเด็กที่โพสต์ภาพดังกล่าว
3: เชิญผู้ปกครองมาพบแล้ว
4: หลังจากนั้นก็ตรวจค้นในกระเป๋าไม่พบอาวุธปืนกระสุนปืนอย่างใดครับ
3: เบื้องต้น
4: ภาพกระสุนปืนนักเรียนน่าจะนำมาจากโซเชียลแล้วก็โพสต์ด้วยความคึกขนอง
3: จึงจะได้ส่งต่อกันนะ
4: ครับ
3: แล้วก็เบื้องต้นเนี่ย
4: โรงเรียนได้เรียกเด็กมาพูดคุยปรับพฤติกรรม
3: แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้ได้ทราบด้วยนะ
4: แม่ทำอย่างนี้ได้ไงไอ้หนู
3: มาแล้ว
4: เ
3: ออนายกมาแล้ว
4: ไปทำอย่างนี้ก็ตกสะดุ้งตุ้งตุ้งกระจายหมดเลยเด็
3: กบังกำลังสดสดร้อนอยู่ดีเนี่ยนะเด็กนักเรียนเนี่ยนะ
4: ไปเรียนแบบเขาได้ยังไงแล้ว
3: ไม่ดีไม่ดีอย่าไปทำ
4: เดี๋ยวตีตาย
3: เป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
4: เรื่องเป็นราวเป็นข่าวมาเนี่ยนะดูให้ดีนะนี่เรื่องของตม.ตัวปลอมเนี่ยแก๊งอ้างว่าเป็นตม.เรียรายชาวจีนที่ระยอง
3: บังคับอะไร
4: ขายบัตรการกุศลไง
3: ไปบังคับขอให้ซื้อบัตรการกุศล
4: ไอ้พวกบัตรการกุศลนี่มันหมดยุคไปแล้วนะจัดงานนู่นงานนี่งานอะไรก็ไม่รู้อะทำบัตรการกุศลเพื่อหารายได้ทำนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าไอ้คนเดินขายบัตรเนี่ยปลอม เป็นตำรวจตม.ปลอม
3: นาน
4: ไปเลี่ยรายชาวจีนที่ระยอง
3: เขาก็จับกุมไง
4: ทำร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยนะ
3: อันนี้ไม่ดีไม่ดีอย่าไปทำนะ
4: จับแล้วนะกรณีปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายตำรวจ
3: อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
4: เข้าไปในพื้นที่บ้านพักของแรงงานชาวจีนในอำเภอบ้านค่าย
3: จังหวัดระยองมีพฤติกรรมเนี่ย
4: บังคับขายบัตรการกุศล
3: พร้อมกับอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตม.นะ
4: จะนำเจ้าหน้าที่ตม.เข้ามาตรวจสอบหากไม่ซื้
3: อ
4: หรือยังไงก็เดี๋ยวถึงจะมาตรวจค้นนะ
3: อ
4: าจจะมีของสูญหายกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปที่บ้านพักซึ่งขณะนั้นตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
3: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: ครับ
3: ตามที่เป็นข่าว
4: นั่นแหละครับทางด้านของลูกชายของผาเรวัตผมเนี่ย
3: เป็นไงอ่ะ
4: พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นแกสอนเนี่ยนะ
3: โอ้นี่เป็นลูกชายไง
4: ลูกชายเนี่ยเป็นรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสาม
3: นี่ก็เกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง
4: ในฐานะโฆษก
3: เปิดเผยว่าไง
4: บอกว่าตำรวจสภ.หนองกลับร่วมกับฝ่ายสืบสวนตม.ระยอง
3: สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้3ราย
4: หลังทราบว่ามีการตระเวนก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่ชลบุรี
3: และก็สามารถจับกลุ่มที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่
4: ตำบลบ่อวินศรีราชาชลบุรี
3: แล้วก็ยึดของกลาง
4: รถกระบะ4ประตู
3: นอกจากนี้
4: ทะเบียนรถยนต์ที่ถูกทำลายอีก2ป้าย
3: รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเลี่ยรายเงินเนี่ยนะ
4: และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผล
3: หาผู้เสียหาย
4: เนี่ยทางด้านพันตำรวจปริญญากินเกษรเนี่ยลูกชายป๋าผมเนี่ยนะ
3: ว่าไง
4: เรวัตเนี่ยบอกกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับซึ่งขอพี่น้องประชาสัมพันธ์ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวต่างชาติหากมีบุคคลมาแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: ตรวจคนเข้าเมือง
4: ประชาชนสามารถขอทราบยศชื่อตำแหน่งได
3: ้ขอ
4: หน่วยงานด้วยหน่วยงานด้วย
3: แล้วก็ขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจด้วย
4: รวมถึงสามารถถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้นะ
3: อ๋อนี่ถ่ายได้นะ
4: ได
3: ้อ๋อ
4: ต้องสังเกตและก็จดจำรายละเอียดของบุคคลรถยนต
3: ์หรือ
4: ข้อมูลต่างๆอ่ะ
3: ข้อมูลต่างๆ
4: นำมาใช้ตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่า
3: หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
4: ไม่มีนโยบายให้ตำรวจไปออกรับบริจาคหรือไปขายบัตรการกุศลในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างไร
3: เขาไม่มีนโยบายนี่
4: ใช่
3: ไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปซื้อนะ
4: ทราบชื่อนามสกุลบุคคลอ้างตัวเป็นตำรวจในประวัติผ่านแอปพลิเคชันข้อมูลตำรวจได้นะเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลตำรวจสามารถตรวจสอบได้
3: ตรวจสอบได
4: ้มันชื่อพันตำรวจเอกประทีปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะ
3: ไม่ใช่มันไม่มีข้อมูลอยู่ใน
4: มีพันตำรวจประทีปมีแต่ว่านามสกุลอะไรไม่รู้
3: คนละนามสกุล
4: ไม่ใช่แย้มควรนะ
3: ไม่ใช่อ่ะนะผมเป็นญาติเป็นลูกของพ่อเฮียงเขาด้วย
4: ไม่ไปอยู่ขอนแก่นตั้งเมื่อไหร่นะ ก็อย่าลืมดูนะครับเรื่องแบบนี้ต้องรายละเอียดต้องเยอะหน่อยนะตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบริงสัก2เมตร
3: บำรุงสายตาดวงตาและประทานยาย่าบริง
4: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
3: ้ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
4: เดี๋ยวพี่บิดาเขาจะไปตลาดนัดบ้านบ่อทรายเดี๋ยวจะแวะมาเอามะละขี้นกแล้วก็ดีแคร์แล้วก็ไทยแคลพับ
3: ไอ้เขาพัดด้วยไง
4: เตรียมไว้ให้แล้วนะครับไฟไหม้ป่าพุครวนเคร่งนี่เข้าวันที่2แล้ว
3: เดือดร้อนหนัก5หมู่บ้านเนี่ย
4: กระทบแล้วกว่า 3,000 คนนะ
3: โอ้ป่า
4: ไฟไหม
3: ้
4: อ่ะ
3: ไหม้กระทั่งป่าเนี่ย
4: ที่นครน่ะนะ
3: ที่ธรรมราช
4: เนี่ยอำเภอชะอวดไม่ทราบว่าที่เราออกอากาศนี่ถึงป่ะเราออกอากาศที่อำเภออะไรนะลืมละ
3: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
4: แต่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงครับลมแรงแดดร้อนจัดในวันนี
3: ้ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าผู้อะไรควรเคร่งเนี่ยนะ
4: ครับของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเนื
3: ้อ
4: นะในพื้นที่
3: หมู่1หมู่6หมู่8หมู่9แล้วก็หมู่11เน
4: ี่ยตำบลเคร่งอำเภอชะอวด
3: นครศรีธรรมราชเนี่ย
4: ครับต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับ
3: โอ้ไม่นานเหมือน
4: กันเนาะไฟป่ายังคุกลุกลามไปบริเวณกว้าง
3: เนื่องจากลมแรงด้วย
4: ทำให้ไฟได้ลุกไปอย่างรวดเร็ว
3: พื้นที่ป่า
4: ป่าสะเม็ด
3: ป่าสะเม็ด
4: ป่าสะเม็ดขาวป่าสะเม็ดขาว
3: ป่าพุ
4: ป่าพุ
3: ใน5หมู่บ้านเนี่ยนะ
4: ไฟไหม้แรงต้นหญ้าต้นสะเม็ดแล้วก็พื้นป่าพุอย่างรวดเร็ว
3: เพราะก็ลุกลามไปยังสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านในพื้นที่รอบป่าพุด้วยเนี่ยนะ
4: ครับเป็นหูเป็นตาให้คณะ
3: ใครไป
4: เจ้าหน้าที่เขาหน่อยเนาะ นะครับไฟไหม้อย่าทำเป็นเล่นไปนะ
3: เป็นไง
4: บ้านเรานี่ชอบจริงๆชอบเผาฟางชอบเผาอะไรพวกเนี้ย
3: มันลามไปบ้านคนอื่นก็เหยื่อร้อนด้วย
4: ครับผมข่าวนี้ก็บอกว่าลูกชายวัย25
3: มีอาการคุ้มคลั่งเนี่ย
4: คว้ามีดฟันคอแม่แท้ๆเสียชีวิตคาสวน
3: น่าสงสารแม่
4: ตำรวจก็จับได้ทันควัน
3: จับไปเถอะลูกแบบนี
4: ้ด้วยความปรารถนาดีรายการเนี้ยนะ
3: นั่นเด้
4: จาก Promix Oil
3: Promix Oil นะดูแลรับประทานกัน
4: เมื่อกี้คุณแม่อยากปาดตาลเนาะซื้อ Promix Oil ขวดนึงแล้วก็ดีแคร์ขวดนึง
3: ดีแคร์ด้วย
4: ยาย่าบิงขวดนึงบอกแม่ไอ้ขวดเดียวเขาไม่ลดให้นะยาย่าบิงกับดีแคร์เนี่ยซื้ออย่างละสองสิคนเขาจะเอาอย่างนี
3: ้
4: ก็แกก็ยอมเสียตังค์อะเนาะ
3: ก
4: ็ดีแคร์กับบำรุงสายตา
3: สายตาดวงตานี่ดีแคร์
4: ยาย่าบิงกับบำรุงสายตาเหมือนกัน
3: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูล
4: โปรมิกซ์ออยล์กับบำรุงไตอะนะ
3: บำรุงตับไตเด้อนะ
4: ให้ดีก็อย่าไปกินเค็มมันมากมายกายกองนัก
3: กินเค็มจะไตพังนะ
4: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะงดได้งดเลยก่อนนอนไม่เข้าท่าเข้าทางนะ
3: นั่นของเค็มเนี่ยนะไม่ดี
4: ไม่ดี
3: ไตพังเนี่ย
4: ครับแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลเขานะ
3: ไบโอดี
4: ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วกินหรอก
3: ไบโอดีนี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
4: อ้าวมันเป็นเอนไซม์ไงมันแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นเอนไซม์บำรุงฟื้นฟู
3: เติมเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
4: ครับ1คาราเบล5ขวดไปเลย
3: 2 5ขวดก็แถม1ขวดนะ
4: 4ขวดแถมขวดนึง
3: จ
4: ะมา5แถม1จะตีตาย
3: 4ขวดแถม1ขวดนะ
4: ทำเป็นเล่นไม่ได้
3: ก็1คาราเบล 2,000 บาท
4: เออเอาไป5ขวด
3: กระปุกเดียวก็690บาท
4: นั่นแหละ
3: ไบโอดี
4: เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย 3:00 น.เสร็จตำรวจจากสภ.สหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นู่น
3: ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิต
4: ภายในสวนหลังบ้านพักหมู่6ตำบลโนนแหลมทองอำเภอสหัสขันธ
3: ์ก็หลังรับแจ้งและตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
4: แพทย์เวรก็ไป
3: กู้ภัยก็ไป
4: ที่เกิดเหตุบริเวณบ้านหลังหนึ่งพบร่างของนางบุญล้ำอายุ70ปี
3: คุณแม่70ป่ะดิน
4: อนเสียชีวิตอยู่กลางสวนครับ
3: สภาพเป็นยังไง
4: ถูกอาวุธมีดฟันกันที่คอเป็นแผลชะกัน
3: นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการต่อสู้
4: คราบเลือดก็จะกระจายไปทั่วบริเวณ
3: ขณะเดียวกัน
4: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ก็คือ
3: นายชานนท์และอายุ25ปี
4: ลูกชายแท้ๆของคนเสียชีวิตนี่แหละ
3: ลูกฆ่าแม่ทรพี
4: พร้อมของกลางมีดขอยาวประมาณ60ซม
3: อันนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ย
4: พักอาศัยอยู่ด้วยกันแม่ลูกแม่กับลูกเนี่ยนะ
3: แกไม่น่าให้มันมาอยู่ด้วยเลยเน
4: า
3: ะ
4: ปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนที่ลูกชายจะขาดสติ
3: แล้วก็คว้ามีดไล่ฟันคอแม่จนเสียชีวิตเนี่ย
4: นอกจากนี้จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านใกล้เคียงให้ข้อมูลว่า
3: ก่อนเกิดเหตุที่จะมีปัญหาเนี่ย
4: ลูกชายคนนี้ลูกชายจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต
3: แล้วก็มีประวัติเป็นยังไง
4: มันพี่ยามากเกินไง
3: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
4: ตำรวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารทางการแพทย
3: ์มาประกอบสำนวนคดี
4: จากนั้น
3: ควบคุมตัวผู้ต้องหาไป
4: สอบปากคำและ
3: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
4: โอ้ย
3: ลูกฆ่าแม่ทรพีเนี่ย
4: มันต้องเอาที่ต้นเหตุยาบ้ายาบอนี่จับได้ก็ถือว่าขายหมดเม็ดเดียวก็ค้าครึ่งเม็ดก็ขายประหารหมดทุกกรณีเอาหน้าเชื่อเหอะหมด
3: หมดเลยไงไม่เหลือเลยไง
4: เอาไว้ทำไมไอ้หนู
3: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
4: เอาอีกแล้วเมื่อวานคุณอนุทินดีนะ
3: เ
4: ขาไปงานศพเขาไปรวมตัวกัน4นายกรัฐมนตรี
3: ใครว่ากันอ่ะ
4: มีคุณอนุทินหนึ่งใช่ไหมคุณ
3: อดีตนายกท่านทักษิณ
4: ทักษิณ
3: แล้วก็
4: ลูกสาว
3: คุณอิงเนี่ยนะ
4: ครับ
3: แล้วก็ใครอีกคนล่ะ
4: สมชายไง
3: โอ้วงสวัสดิ์เนี่ยนะ
4: อ้
3: าว
4: ดีนะนายกปูมาไม่ทันน่ะ
3: โอ้ยังไม่ต้องมาแล้วกันนะ
4: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะเดี๋ยวจะดื่มน้ำ
3: ปัสสาวะก่อนนะ
4: ครับเดียวครับฟังเลยคำประนาม
3: อืม

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อ้าวหมูกับช้างอ้าวช้างกับหมู
1: อยู่ที่ดี
0: คุณยายคุณยายที่ถูกต้นไม้ทับที่หน้าวัดเสาธงทองปลอดภัยแล้วครับนี่ทางเจ้าวาดก็ไปเยี่ยมนะ
1: ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะพระนารายณ์ลพบุรีเลย
0: ครับมาต้นยางเป็นร้อยปีแล้วเนาะอ่ะขอบคุณกฤษณพงศ์อยู่รอดนะบอกเล่า90เข้ามา
1: ส่งข่าวกันมา
0: ครับที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปจับตัวไอ้เสือ
1: เสือไหนอ่ะ
0: หนุ่มโรงงานยิงแสกหน้าเพื่อนเสียชีวิตไง
1: เพื่อนยิงเพื่อนตาย
0: แล้วก็หนีไปซ่อนตัวกลางป่าทุ่งนาโน่นน่ะ
1: และตำรวจนำกำลังไปปรูพรมอ่ะ
0: ปิดล้อมนะตำรวจจากบางปะอินนะ
1: จับไอ้เสือได้แล้ว
0: นำกำลังไปปิดล้อมปรูพรมทุ่งนารอยตอบอำเภอบางบากับอำเภออุทัยอำเภออะไรนะบางปะอินบางปะอินกับอำเภออุทัยนะครับ
1: อุทัยเลยนะ
0: ครับผม
1: จับกุมตัวได้แล้ว
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ1517สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: ครับผม
1: คนที่ถูกจับเนี่ยชื่อเล่นชื่อว่าเสือ
0: ไอเสือบุก
1: ชื่อจริงชื่ออะไรนะ
0: จันดีตอนนี้เสือบุกกลายเป็นไอเสือถอย
1: ถูกจับกุมแล้ว
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ข้อหายิงแสกหน้าเพื่อนพนักงานโรงงานเนี่ยนะ
0: เสียชีวิตที่ริมถนนโรจนะ
1: เหตุเกิดนู่นทางเข้ากลางทุ่งนานู่นน่ะ
0: เข้าออกอย่างยากลำบากลำเบนลำบนนั้นทุ่งนาแล้วก็คลองส่งน้ำนี่ไปอยู่ได
1: ้หนีไป
0: รถยนต์นี่ไม่สามารถเข้าไปได้นะต้องใช้รถจักรยานยนต
1: ์แล้วก็
0: รถกระบะ
1: รถกระบะ
0: โฟวินคือมันก็ต้องเดินเท้าเข้าไป
1: เปิดเท้าเข้าไปปิดล้อม
0: ปิดล้อมพบจันดีหรือไอ้เสือเนี่ย
1: สลบหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าดูนะ
0: มันจะกินอะไร อยู่ในป่าจะกินอะไรฉันจะบอกให
1: ้
0: ก็ไปกินถั่วแหละก็ไปจับกลุ่มใช้มามีอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์อยู่ด้วยนะ
1: ในมือของผู้ต้องหาเนี่ยนะ
0: ถือปืนอยู่นะ
1: ถือปืนกระสุนมีไปล่ะ
0: มี7นัดขนาดจุด38อ่ะ
1: ยังพร้อมยิงอ่ะนะ
0: ว่ายิงตัวเองหรือเปล่า
1: เบื้องต้นในเสือ
0: ให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุตนเองอ่ะนะ
1: กินเหล้าแล้วก็ตกปลาอยู่กลางทุ่งนาหนู
0: ฉันนั่งตกปลาอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนได้โทรเข้ามาชักชวนตนเอง
1: ว่าไง
0: เสือออกมากินเหล้าด้วยกันเพื่อ
1: ไปกินเหล้าด้วยกัน
0: พอกินกันไปแล้วเมาพูดจากันไม่รู้เรื่องแล้วปีนเกียวกันแล้ว
1: ปีนเกียวกันแล้ว
0: ชกกันในต่อยกันหลายรอบ
1: มีปากมีเสียงทะเลาะชกต่อยกัน
0: จากนั้นก็กลับไปที่ห้องพักเพื่อไปเอาปืนมา
1: แล้วก็มาพบกับคนตายเนี
0: ่
1: ย
0: ในระหว่างทางพอดีมีปากมีเสียงกันอีก
1: อ้าวขยันมีเหมือนกันเนาะ
0: คราวนี้ก็ใช้ปืนออกมาย
1: ิง
0: หนีเลยครับ
1: แล้วก็หนีไปซ่อนตัวกลางทุ่งนา
0: เพื่อนตายไม่ตายไม่รู้กูหนีไว้ก่อน
1: หนีไปแล้ว
0: หนีมากลางทุ่งนามานั่งดื่มสุราต่อนะย้ายที่ไปเรื่อยกลางทุ่งนานั่นแหละ
1: แล้ว
0: ตรงไหนที่เคยไปหาปลากับย้ายไปตรงนั้นแหละ
1: โดนกระทั่งถูกตำรวจจับกุมตัวได้เนี่ยนะ
0: กลายว่ามันรอดแน่
1: หิวเมื่อไหร่จับไปแล้ว
0: หิวเมื่อไหร่ก็หาปลาหาปลามากินนะเนาะผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจซักถาม
1: ในเสือที่ในทุ่งนาที่โทษจับเนี่ย
0: นายเสือได้กล่าวทักทายด้วยว่า
1: ว่าไง
0: เมื่อวานพี่เข้าไปที่กระต๊อบกลางทุ่งนาอีกทีนึงผมนอนอยู่ในเปลแหละผู้สื่อข่าวหลายคนต่างคนนึกออกโอ้ไอ้นี่แล้วบางทีนอนอยู่ในเปลแล้วมันจะไม่มีเข้าไปถามมันไหมนะ
1: นั่นสิ
0: พอตำรวจออกไปปุ๊บก็เข้ามานอนในเปรย์เหมือนเดิม
1: ถามนะขาดเพื่อนกันเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วผลท้ายโดนจับไปแล้วล่ะ
0: โดนจับเรียบร้อยไปกินขนมนานะเสือ
1: เสือเข้าคุกกันไปอยุธยาใช่ไหม
0: ครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
0: เรื่องมาให้เราเล่าฟังนี่ไงช่างภาพช่างภาพอายุ75เล่านาทีลั่นชัตเตอร์ภาพวันที่ลุงเฮียงอ่ะมอบโฉนดให้หลวงพ่อเผยนี่แหละ
1: เป็นคนถ่ายคนถ่ายยังอยู่นะ
0: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนายคำแสงพงชัย
1: นายคำแสง
0: เป็นชาวในเมืองขอนแก่นนี่แหละ
1: เ
0: ป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่ในเฮียงพิมพ์สีเนี่ยนะ
1: เจ้าของโฉนดที่ดินน่ะ
0: เนื้อที่21ไร่มามอบให้หลวงพ่อเพยหลวงพ่อเพยนี่ปัญญาทะโรนะอดีตเจ้าวาดวัดป่าดุญยารามเมื่อปี2533เนี่ยนะ
1: ตอนนั้นน่ะนะ
0: ครับ
1: เป็นคนถ่ายภาพดิ
0: เดี๋ยวข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวจบข่าวเดี๋ยวโทรหานะ
1: จ้าแล้ว
0: ไม่ฟังเราซะด้วย
1: ไม่เคยบอกตอนนั้นนะตนเองอายุก็35ปี
0: จำได้ผมเป็นคนถ่ายรูปเองนะ
1: ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายภาพ
0: ในเฮียงเอาที่ดินเอาโฉนดมาให้
1: อ
0: ่ะในงานบุญพระเวท โดยตนมีอายุ35
1: ตอนนั้นน่ะ
0: ด้วยความชื่นชมชื่นชอบในการถ่ายรูปพอทราบว่าวัดมีงานก็เข้าไปที่วัดแล้วก็ได้ใช้กล้องอีกคอแคนนอนได้ด้วยนะมีแฟลชอยู่ข้างบนไง
1: ถ่ายภาพ
0: เอาไว้ที่ถ่ายปุ๊บแล้วก็โยนแฟลชทิ้งอ่ะ
1: โอ้สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: นายเฮียงถวายโฉนดที่ดินให้กับหลวงพ
1: ่
0: แล้วหลวงพ่อเผยก็รับมอบโฉนดที่ดินก็ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนตินี่แหละ
1: ให้พรนายเฮียงไป
0: นายเฮียงก็นำโฉนดมามอบให้หลวงพ
1: ่อ
0: มีสติธรรมชยะดีนะตอนเอามาให้นะผมถ่ายเสร็จแล้วผมก็เดินเล่นในวัดอ่ะ
1: นาน
0: ก่อนจะเดินทางกลับส่วนกล้องที่ใช้บันทึกภาพสมัยนั้นจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนเพราะว่าผ่านมาหลายปีแล้ว
1: กล้องนะหายพังไปแล้ว
0: ผมยังเก็บอยู่เลยนะกล้องนิคอนผมนะ
1: โอ้ยังเอาไว้ยังง่าย
0: เอาไว
1: ้
0: อ่ะเวลาหมดแล้ว
1: ลำลากัน
0: 4โมงเย็นวันนี้เป็นวันดี
1: ไปกัน
0: สีไปกันตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแยงอำเภอบาราจันสิงห์บุรีนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนีโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่าย

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวง
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300

0: ขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหมโรคเน่าคอร่วงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วย
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกสุภจีสั่งปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวปี69ดันท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพการแพทย์ไมล์และความงามเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้สักครู่กับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: สุภจีสั่งปรับเกมท่องเที่ยวจากเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวสู่รายได้คุณภาพเร่งเจาะตลาดรายประเทศหวังดันรายได้ให้เข้าเป้า 3.5 ล้านล้านบาทคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปี2569พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแนวทางจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาให้ความสำคัญกับรายได้คุณภาพโดยให้วิเคราะห์ตลาดเชิงลึกเป็นรายประเทศและกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพิ่มระยะเวลาพักและรายจ่ายต่อหัวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้นและยังผลักดันการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หรือ Tourism with Purpose โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สุขภาพ MICE และความงามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเพิ่มระยะเวลาพักและการใช้จ่ายพร้อมเสนอให้จัดทำแมปปิ้งตลาดท่องเที่ยวรายประเทศเพื่อดูว่าตลาดใดเติบโตชะลอตัวหรือมีการใช้จ่ายและระยะเวลาพักลดลงรวมถึงนำข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้วิเคราะห์ตลาดเพื่อออกมาตรการได้ตรงกลุ่มมากขึ้นอีกทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทำงานใน3ด้านได้แก่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนทั้งนี้ณไตรมาส3ปี2569ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสม

0: 2.12 ล้านล้านบาทจากเป้าหมายทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาทขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศมีการเดินทางของคนไทย156ล้านคนต่อครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาททั้งนี้นางสุภจีย้ำว่าการติดตามผลต้องไม่ใช่เพียงการรายงานว่าทำอะไรไปแล้วแต่ต้องระบุปัญหาอุปสรรคและช่องว่างเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมเร่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานในไตรมาสสุดท้ายทั้งขยายตลาดศักยภาพกระตุ้นการเดินทางในประเทศเพิ่มรายได้ต่อคนต่อทริปและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนเพื่อผลักดันรายได้ท่องเที่ยวให้เข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: ภารกิจเติมรอยยิ้มของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่เดินหน้าเยียวยาจิตใจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดปัตตานีติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่508และชุดควบคุมที่955ได้บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่บ้านต้นมะขามอำเภอเมาะมาวีอำเภอยะลังเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นายดอลาแมมาแอผู้ป่วยพิการครึ่งซีกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบรรยากาศการเยี่ยมเยียนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มโดยนายดอลอแมร์และผู้ดูแลได้กล่าวขอบคุณชุดปฏิบัติการรบพิเศษและส่วนราชการทุกภาคส่วนจากใจจริงที่ตระหนักถึงความสำคัญไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและเข้ามามอบความช่วยเหลือของกำลังใจอันมีค่าในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงสายใยความผูกพันและคำมั่นสัญญาที่ทหารไทยจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
4: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ฟังข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855 517
5: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล
6: รวงข้าวใหญ่รวง
7: ต
6: ทานในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรอย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ปลอดพิษปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีห้าศูนย์แปดห้า

0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหา
1: หมดสมุนไพรไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนู

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา19นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงค่ะชุลมุนวุ่นวายกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคุณผู้ฟังก็อย่าหนีไปไหนนะคะมันก็มีกระตุกสะดุดบ้างถ้าอยากราบรื่นก็ต้องไปสถานีแต่ว่าสถานีก็ไม่พร้อมที่จะต้อนรับปุ้มสักเท่าไหร่ปุ้มก็เลยต้องอยู่ที่บ้านนี่แหละวันนี้มิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะกระตุกกระตักอีลุกขุกขักยังไงก็ไม่รู้เนาะนะเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายตอนนี้ก็ราบรื่นดีคุณผู้ฟังอยู่ทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะช่วยกันฟังช่วยกันเช็คด้วยนะคะ0855179025 0855179025นะคะช่วยบุ้มฟังหน่อยสิว่าออกอากาศได้ปกติไหมเสียงดีเสียงชัดเป็นยังไงนะคะออฟสุดยอดอยู่แล้วครับนะตามนั้นเลยหัวหน้าบอกว่าออฟสุดยอดอยู่แล้วครับออฟก็แย่เหมือนกันนะคะออฟก็ต้องพีดครับเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นออฟหรืออิดก็ตามตอนนี้ก็ออกอากาศได้แล้วนะคะมีออฟมีอิดมีเอมีฟิล์มนะคะหนุ่มๆที่นี่ได้เรื่องทุกคนเลยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าแจ้งแจ้งนี่ชัดแจ๋วนี่จ้าไม่เป็นอะไรหรอก
0: ชัดแจ๋วจ้า
1: ไม่มีอะไรชัดเจนนี่จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีจ้าก
0: ินข้าวหรือยัง
1: ยังเลยกินข้าวเช้าสาย
0: ข้าวเช้ากินข้าวเช้าแล้วข้าวกลางวันยังไม่ได้กินว่างั้น
1: ยังต้องมีเรื่องเพีย ก่อน
0: ข้าวเช้าจบรายการก่อน
1: เด
0: ี๋ยวกินพร้อมกันใช่ไหมไม่เอาเปรียบระไม่เอาเปรียบหลานว่างั้น
1: หลานแล้วแม่ปุ้มหมดเวลาตอนเที่ยงนาทีพร้อมปุ้มเลย
0: โอเคตามนี้เลยขอบคุณค่ะ
1: จ้าสวัสดี
0: ขอบคุณมากนะคะสวัสดี
1: ฟังทุกรายการจ้า
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณป้าปทุมนะคะมาใครที่ฟังปุ้มอยู่0855179025สวัสดีจ้าหนุ่มดอนจ้า
2: ชัดดีปุ้ม
0: ชัดแจ่มอยู่เนาะ
2: พูดถึงหนุ่มดอนนึกขึ้นมาได้ มันมีข่าวเกี่ยวกาวอยู่
0: ใช่ไอเด็กทะลึ่ง
2: นั่นแหละเขาเพิ่งรู้ว่ามันข้างบ้านเลยก็จะไปพูดออกอากาศไม่ได้นะ
0: ไม่พูดไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าอยู่ดอนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนผู้ปกครองไปแล้ว
2: แต่ผมรู้อยู่ตรงไหนอ่ะ
0: รู้ก็รู้ไม่ต้องบอกใครเขาก็ได
2: ้โอเคคุยกับปุ้มเฉย
0: คือคุยกับปุ้มสองคนนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีใครได้ยินเลยนะโอเค
2: ชัดดีสัญญาณชัด
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีหนึ่งสายดังมาสวัสดีค่ะฮัลโหลหายไปไหนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าสั่งวัตติเน่สองครึ่งลิตรแล้วขวดเหนียวครึ่งลิตร
0: เคยสั่งไหมคะ
3: เคยสั่งจ้ะ
0: ชื่อ
3: ต้องคืนแจ่มปิริ
0: ชื่ออะไรนะจ๊ะ
3: ต้องคืนแจ่มปิริ
0: สั่งหน้าหรือยังคะฮัลโหล
3: นานแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวจบรายการโทรมาใหม่นะคะเดี๋ยวผมขอที่อยู่ด้วยเนาะสวัสดีค่ะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำนะคะปุ้มกำลังหาข่าวอยู่เดี๋ยวปุ้มจะเล่าข่าวให้ฟังนะคะก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเข้ามานะคะมันเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีกระตุกเล็กน้อยนะคะแล้วก็วันนี้มีอะไรมาเล่าโอ้เยอะเลยค่ะเรื่องใหญ่ก็จะเป็นวัดป่าอดุญญารามยังไม่จบนะเรื่องราวของหนุ่มเลือดร้อนเจอรุ่นน้องปีนเกลียวชักปืนยิงแสกหน้าปืนผาหน้าไม้มันหาง่ายอีกแล้วสวัสดีค่ะ
4: จ้าหนูปุ้มชัดเจนลูกชัดเจน
0: อยู่ที่ไหนคะ
4: ป่าศรีปทุมมีสัตว์บางน้อยชัดเจนชัดเจน
0: ชัดเจนเอา ใช้อะไรรับวิทยุหรือใจ ใช้วิทยุหรือใช้ใจมันถึงได้ชัดขนาดนี
4: ้ใจค
0: ่
4: ะใจ
0: อ๋อใจรับหรือแจ่มว่างั้นโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายสวัสดีจ้าปิดวิทยุที่บ้านเลย
5: ครับ
0: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนได้ไหม
5: อยู่ไกลชั่วเมืองไหมผมฝากหลานไปซื้อแล้วล่ะ
0: ให้เขาโทรมาหาปุ้มแล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้ช่วงบ่ายปุ้มไม่แน่ใจ
5: เข้าเบอร์โทรไปแล้วล่ะแต่ว่าถ้าอยู่กรุงธนูว่าเขาไม่ไปเขาบอก
0: โอ้ยปุ้มอยู่ในเมืองจ้ะปุ้มอยู่สักแก้วนี่เองจ้ะ
5: เมืองนั่งเจอกันเขาอยู่เป็นตำรวจอยู่ท่าหิน
0: ให้เขาโทรหาปุ้มแล้วกันเนาะโอเคค่ะ
5: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือหลายๆท่านจะมารับที่บ้านเนี่ยโทรบอกปุ้มก่อนนะคะโทรบอกก่อนว่าจะมาตอนไหนเพราะว่าบางทีแล้วมาแบบไม่เจอเดี๋ยวเก้อนะประมาณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใด
6: ค
0: ะใช่ค่ะได้ยินปุ้มไหมคะ
6: ได้ยินค่ะ
0: พูดดังๆหน่อยได้ไหมคะปุ้มไม่ได้ยินคุณ
6: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: โอเคค่ะว่ายังไง
6: ขอจองยาที่มันฉีดคลิปฉีดอะไรดอกไม่ร่วงอ
0: ่
6: ะ
0: วัคซีนสองกับขั้วเหนียวค่ะเคยสั่งไหม
6: ไม่เคยครับมันจะเด็กฟังไปอยู่
0: เดี๋ยวรอถ้ายังไม่เคยสั่งรอจบรายการแล้วโทรมานะ
6: ยาก
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือถ้ายังไม่เคยสั่งเราอาจจะต้องคุยกันนิดนึงแล้วอาจจะต้องมีถามที่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่สะดวกในการที่จะพูดคุยหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังมีอะไรมาเล่าบ้างวันนี้อาขายยาก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้สปอร์ตก็สะดุดนะคะปราบนอนวัคซีนหนึ่งวัคซีนสองนะคะสำหรับเรื่องราวของผักกินใบฉีดวัคซีน1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะ
7: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีนอย่างละ50ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179020 25-07-90-25-51-7-90-25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังคะปุ้มมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกองทัพธรรมเบรกทายาทฟ้องเอาคืนที่วัดป่าอดุญญารามระบุว่าอุทิศแล้วกี่ร้อยล้านก็เอาคืนไม่ได้อย่าด้อยค่าบุพการีมหาหมีชี้ปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามอยู่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดย้ำว่าการอุทิศที่ดินเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2533ส่วนวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลในปี2541การที่ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่ในโฉนดเป็นเพียงขั้นตอนทางทะเบียนไม่ทำให้ที่ดินกลับเป็นของกองมรดกและไม่ว่าที่ดินจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่ควรอยู่เหนือเจตจำนงของผู้ถวายที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกเปิดเผยว่าทีมนักกฎหมายเอกชนร่วมกับทนายบอยทนายความของวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางออกให้วัดโดยเร็วที่สุดโดยถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อการดำเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากนายอนันชัยชัยเดชหรือว่าทนายอนันตชัยประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมคุณหนุ่มกัญชัยจากรายการโหนกระแสมีความกังวลว่าปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายด้านแล้วก็อยากให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เห็นปัญหาที่แท้จริงแล้วก็หาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดแล้วภายหลังตั้งวัดเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้โอนชื่อในโฉนดที่ดินให้วัดเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัดจำนวนมากทั่วประเทศแล้วประเมินว่ามีไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งเนี่ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิดข้อพิพาทเนื่องจากว่าผู้ที่ถวายที่ดินหรือทายาทที่รับรู้ว่าปู่ย่าตายายอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดถึงแม้ในโฉนดยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่ทายาทก็ไม่ติดใจแล้ววัดก็ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายกรณีจากญาติของผู้วายชนซึ่งเคยถวายที่ดินต้องการฟ้องร้องเรียกที่วัดคืนการแก้ไขแต่ละกรณีต้องใช้เวลาผู้ที่ถวายที่ดินให้วัดเสียชีวิตไปแล้วจำเป็นต้องสืบค้นหลักฐานย้อนหลังทีมกฎหมายต้องตรวจสอบทั้งเอกสารหลักฐานการสร้างวัดการตั้งวัดตลอดจนเอกสารจากสำนักพระพุทธศาสนาก่อนนำไปประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งในบางกรณีสามารถดำเนินการโอนได้เลยโอนมาเป็นชื่อวัดได้เลยเนี่ยค่ะดร.ประยุทธ์ยังบอกอีกว่าที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยในช่วงระหว่างปี2533หลังจากที่นายเฮียงอุทิศที่ดินจนถึงปี2541วัดถึงได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วนายเฮียงก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วที่ดินจะย้อนกลับมาเป็นสิทธิ์ของทายาทหรือกองมรดกหรือไม่เรื่องนี้ที่ดินจะไม่ย้อนกลับไปในกองมรดกเพราะกรณีนี้ไม่อาจพิจารณาเฉพาะหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช แต่ต้องพิจารณาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2535ในฐานะกฎหมายมหาชนที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองศาสนสมบัติที่ตั้งวัดที่ธรณีสงฆ์ผลประโยชน์อื่นๆของวัดการที่เจ้าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้สร้างวัดหรือแม้จะเจตนาด้วยวาจาและมีผู้รับการอุทิศก็สามารถจะมีผลทางกฎหมายได้กรณีของวัดป่าอดุลยารามมีเอกสารและหลักฐานประกอบมากกว่าการแสดงด้วยเจตนาด้วยวาจายังมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้ศาลวินิจฉัยเป็นหลักว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จและวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลถึงแม้ว่านายเฮียงจะเสียชีวิตก่อนการตั้งวัดที่ดินนี้ก็ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตั้งวัดในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยทั่วไปตามหลักดังกล่าวเนี่ยสิทธิ์ของนายเฮียงขาดไปตั้งแต่ปี2533ซึ่งเป็นปีที่อุทิศที่ดินส่วนกรรมสิทธิ์ตกแก่วัดเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อปี2541ขณะที่วัดมีสิทธิ์ในการใช้พื้นที่และดำเนินการเกี่ยวกับการโอนตามเจตนารมณ์มาตั้งแต่ปี2533แล้วสำหรับข้อโต้แย้งที่ว่าปัจจุบันในโฉนดยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมยังไม่มีการโอนโดยหลักการโอนที่ดินระหว่างเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดวางหลักการไว้ว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา525ก็คือไม่จำเป็นต้องมีหนังสือหรือจดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดินก่อนเจตนาอุทิศจึงจะเกิดผลคือไม่ต้องโอนก็ได้เจตนาอุทิศเกิดผลตั้งแต่ผู้ถวายอุทิศให้วัดแล้วปัญหาที่ตามมาจากการไม่เปลี่ยนชื่อในโฉนดคือเมื่อลูกหลานเห็นชื่อบรรพบุรุษยังปรากฏอยู่ในเอกสารสิทธิ์ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพื้นที่จึงกลายเป็นวัดก็เลยนำมาสู่การโต้แย้งกรรมสิทธิ์อย่างไรก็ตามการที่ชื่อยังคงอยู่ในโฉนดเป็นเรื่องของขั้นตอนทางทะเบียนไม่ได้ทำให้ที่ดินย้อนกลับไปเป็นกองมรดกหากการแสดงเจตนาอุทิศและการตั้งวัดสำเร็จแล้วโดยกฎกระทรวงฉบับที่1พุทธศักราช2507ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505กำหนดไว้ว่าเมื่อประกาศตั้งเป็นวัดแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัดทายาทหรือผู้แทนดำเนินการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดตามกฎหมายค่ะนี่สิ่งที่ยังขาดไปในปี2541ก็คือการเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนให้ครบถ้วนแต่การไม่ได้โอนไม่ทำให้กรรมสิทธิ์ตกไปเป็นของทายาทนะคะต่อมาปี2559มีการออกกฎกระทรวงมาการสร้างการตั้งการรวมการย้ายการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษามีการระบุไว้กล่าวถึงการสร้างที่ดินการสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองมีหนังสือแสดงสิทธิ์มีหนังสือสัญญาที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำไว้กับสำนักพระพุทธศาสนากำหนดให้ผู้ครอบครองสิทธิ์หรือทายาทดำเนินการโอนที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดภายใน90วันนับจากได้รับแจ้งจากมหาเถรสมาคมนี่ค่ะคือเมื่อผู้ถวายที่ดินเสียชีวิตผู้มีกรรมสิทธิ์หรือทายาทต้องปฏิบัติตามเจตจำนงเดิมค่ะเว้นแต่จะมีการคัดค้านอ้างโดยชอบด้วยกฎหมายหากไม่มีเหตุคัดค้านที่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักงานที่ดินในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้กระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อโอนที่ดินได้สำเร็จนี่วัดป่าอดุลยารามมีหลักฐานที่ตาเฮียงลงนามแสดงเจตจำนงยินยอมให้นำที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ไปใช้สร้างวัดแล้วเมื่อตั้งวัดเสร็จให้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดมีในอำเภอมีพนักงานที่ดินรับทราบในอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดินจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องตรวจสอบสัญญาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ค่ะเนี่ย ถ้าแก้ไขปัญหาของวัดอดุลยารามได้สำเร็จก็จะเป็นต้นแบบให้วัดทั่วประเทศที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งนี้ผู้ตรวจการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ระบุแนวทางนำเสนอสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบวัดทั่วประเทศเร่งโอนที่ดินที่มีผู้ถวายให้เป็นชื่อวัดเพื่อป้องกันข้อพิพาทในอนาคตเนี่ยค่ะก็อย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันมาค่ะตอนที่คุณตาถวายให้วัดเนี่ยมันเป็นป่าช้าเป็นกุฏิสงฆ์ของแม่ชีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมรอบข้างก็ยังไม่เจริญรุ่งเรืองขนาดนี้มูลค่าของที่ดินก็ไม่ได้สูงขนาดนี้แล้วก็ดำเนินกันมาหลายยุคหลายสมัยศาลก็พิพากษายกฟ้องไปก็หลายครั้งนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นคนที่ออกโรงอย่างชัดเจนเป็นหัวเรือใหญ่ก็คือป้าดาหรืออย่างเดียวถึงขนาดเอารถปูนมาขวางเอาท่อซีเมนต์มาขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็ต้องรื้อแถมป้าดายังสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาผู้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยค่ะป้าดาเขาก็บอกว่าเขารู้ดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะเขาทำงานด้านนี้มาตลอดก็ตามนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาสำนักพระพุทธก็มาแล้วทนายความก็มาแล้วช่วยเหลือวัดก็เป็นข้อพิพาทค่ะแต่มาดูเรื่องนี้ดีกว่าน้ำใจคนไทยคุณป้าวัย67เปิดร้านเต็มอิ่ม10บาทชวนกลุ่มผู้สูงอายุมาทำแก้เหงาดีกว่าใครไม่มีเงินก็ให้กินฟรีเลยรายงานบรรยากาศความคึกคักที่ร้านเต็มอิ่ม10บาทอยู่ที่ตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันไม่ขาดสายภายในร้านที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้บรรยากาศเย็นสบายทางร้านให้บริการค่าอาหารแบบประหยัด10บาททุกเมนูมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวมันไก่ราดหน้าขนมจีนขนมหวานบริการผักสดและน้ำดื่มลูกค้าหลายรายสั่ง 2-3 เมนูครบชุด6เมนูแค่60บาทนางชุมพรนันตนาเจ้าของร้านวัย67ปีบอกว่าร้านเปิดมา2ปีนะตอนแรกเนี่ยขาย5บาทชื่อโรงนาอารมณ์ดีแต่พอย้ายสถานที่วัตถุดิบปรับราคาขอขึ้นเป็น10บาทแล้วกันนะคะและตั้งใจว่าจะไม่ขึ้นราคาอีกเด็ดขาดจุดประสงค์หลักก็คือไม่อยากให้ผู้สูงอายุในครอบครัวว่างงานก็ชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันทำอาหารขายแก้เหงาไม่ได้หวังผลกำไรหรือหวังว่าจะร่ำรวยไม่ต้องเสียค่าเช่าต้นทุนวัตถุดิบตกประมาณ 1,500 ขายได้วันละ 3,000 กว่าบาทเลยนะแบ่งค่าเหนื่อยกันคนละ100 200ก็พอใจแล้วที่สำคัญคือตั้งใจช่วยเหลือคนจนและคนที่มีรายได้น้อยหากใครไม่มีเงินจริงๆเนี่ยร้านให้กินฟรีด้วยนะมีลูกค้าเล่าว่าเป็นลูกค้าประจำนะมาอุดหนุนทุกวันเลยก่อนไปทำงานตอนเช้าอ่ะสะอาดอร่อยประหยัดในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากินที่นี่สั่งครบชุด6เมนูจ่าย60บาทเท่ากับก๋วยเตี๋ยวชามเดียวของร้านทั่วไปเป็นร้านที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเต็มอิ่ม10บาทน้ำดื่มบริการตนเองมีอะไรบ้าง

มีข้าวซอยไก่ด้วยจ้าราดหน้าหมูหมักจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็สาคูมะพร้าวของหวานเป็นไงครบเซ็ต60บาทเต็มอิ่มต้องลองถ้าเป็นปุ้มนี่นะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นตัดไปข้าวมันไก่อาจจะเป็น2นะเพราะว่าดูจากถ้วยแล้วเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยเอาถ้วยใหญ่อยู่นะน่าจะตักได้สัก4คนอื่นน่าจะประมาณ 4-5 คำอ่ะข้าวมันไก่น่าจะประมาณ4คำสำหรับคนอื่นนะแต่ปุ้มนี่น่าจะ2คำหมดถ้วยแล้วแหละราดหน้าหมูหมักโอ้โหมีทั้งหมูมีทั้งผักข้าวซอยไก่ไก่เป็นชิ้นๆเลยนะขนมจีนอุ้ยอยู่ลำปูนนะเจ้าจะอยู่ใกล้ๆก็จะไปฝากท้องกันเลยทีเดียวนี่ค่ะอันนี้มีน้ำใจค่ะคนดีมีน้ำใจค่ะชวนผู้เฒ่าผู้แก่มาช่วยกันแก้เหงานะนี่แหละต้องมีน้ำจิตน้ำใจให้กันนะจะแล้งน้ำใจวัดวารามก็ไม่เว้นไปดูเรื่องอื่นกันนี่แก๊งน้ำท่อมบุกรวบแก๊งน้ำกระท่อมหื่นโสมหญิงอ้างทำเพราะสนุกช่วยหญิงสาววัย18ได้รอดมาได้เกือบจะกลายเป็นเหยื่อรายใหม่ทำไปเพราะสนุกจับส่งเข้าห้องขังไปอยู่เรือนจำไหนก็ได้ให้มันได้กินหนมน้าแบบสนุกสนุกรองจ่อนำทีมเห็นสารวัตรแจ๊นี่เจอสารวัตรแจ๊จับภายใต้การอำนวยการของผบ.ตร.ค่ะแล้วก็ว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสั่งการรองจ่อค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างรองผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็พันตำรวจโททันพีรสิทธิ์จุนพิภพมาชื่อเต็มแบบนี้ไม่มีใครรู้จักสื่อวงเล็บข้างหลังมาด้วยนะสารวัตรแจ๊นี่แหมช่างวงเล็บจริงๆเลยผลงานชิ้นโบแดงสารวัตรแจ๊นี่ตอนนี้เป็นสารวัตรกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะคาแรคเตอร์ของสารวัตรแจ๊นี่ก็คือหมวกไหมพรมไม่ยอมถอดเลยจริงๆนะแล้วก็ไม่มีใครได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเต็มเลยนะคะสวมหมวกสวมแว่นสวมหน้ากากตลอดเลยแต่ตอนนี้มีเสริมมาด้วยนะมีกล้องค่ะมีกล้องมาด้วยต้องมีหลักฐานในการจับกุมนะคะแล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแหล่งมั่วสุมตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังร่ม92พื้นที่ย่านลาดกระบังแล้วก็ร่ม9จับผู้ต้องหาได้5รายของกลางที่ยึดได้มีน้ำกระท่อมบรรจุขวด60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อนกว่า500ซอง1ในผู้ต้องหาที่จับได้มีนายอนุชาหรือนายป๋ออายุ19คนนี้มีหมายจับมาด้วยนะคะมีหมายจับติดตัวมาข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทําชําราวอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงอยู่ร่วมด้วยคือสืบเนื่องมาจากสารวัตรแจ๊ะเนี่ยสืบค้นหมายจับเก่าค่ะแล้วก็พบประวัติของนายป๋อที่ก่อเหตุร่วมกับพรรคพวกลากหญิงวัย18ไปรุมโสมหลังร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าเมื่อ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ต้องหากบดานและเปลี่ยน

ที่อยู่ตลอดเวลาแต่ชุดสืบยังพบว่าวนเวียนอยู่ตามร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังนี่แหละจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบมาแล้วก็เจอในป๋อเนี่ยนั่งอยู่ในร้านชื่อร้านท่อมโพดำตำหนิสำคัญคือรอยสักลายเสือบนแขนซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้ารวบเลยค่ะขณะจับกุมกำลังนั่งคั่วหญิงสาววัย18อีกรายหนึ่งที่รู้จักกันผ่านโซเชียลได้1วันกำลังถูกมัวเมาด้วยน้ำกระท่อมและกักตัวไว้ไม่ให้กลับโชคดีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้แล้วก็ส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยหมายจับเก่าในคดีรุมโทรมนะคะหญิงสาววัย18นี่เกือบโชคร้ายอ่ะถึงแม้ในป๋อจะอายุแค่19แต่ประวัติอาชญากรรมโชคโชนตั้งแต่เยาวชนทั้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนอาวุธปืนเครื่องกระสุนพยายามฆ่าในโทรศัพท์ก็ยังมีหลักฐานแชทสั่งซื้ออาวุธปืนและวัตถุระเบิดตอนนี้กำลังขยายผลอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็สอบถามนะคะรับสารภาพเลยบังคับข่มขืนผู้เสียหายเมื่อวันที่27กุมภาจริงผู้เสียหายร้องไห้ขัดขืนด้วยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าสนุกทำไปเพราะสนุกแหมควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนผู้ต้องหารายอื่นก็ส่งสน.จระเข้น้อยดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ร.บ.ยาค่ะทางด้านรองจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนี่ก็ฝากเตือนเยาวชนนะคะระมัดระวังกับการที่จะนัดเจอกับคนแปลกหน้าผ่านโซเชียลไม่รับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนที่เพิ่งรู้จักและหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพังเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตามช่วยได้ทันท่วงทีทุกคนทุกเวลานะคะอันนี้โชคดีสาว19คนนี้สาว18ถือว่าโชคดีที่ช่วยเหลือได้ตำรวจช้ากว่านี้อีกนิดน้องเศร้าแน่นี่ค่ะฝากขังหนุ่มเลือดร้อนฉุนรุ่นน้องจากวงเล่าปีนเกลียวชักปืนยิงแตกหน้าดับสลดบางปะอินอยุธยาค่ะนายเสือหรือว่านายจันดีอายุ45ปีเป็นผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธปืนยิงแตกหน้าในบัลลังก์เพื่อนในวงเล่าเสียชีวิตก่อนนำตัวส่งศาลนายจันดีก็สีหน้าเคร่งเครียดเลยค่ะรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธการทำแผนตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดอาหารเช้าเป็นเมนูผัดกระเพราหมูให้รองท้องก่อนแล้วก็ควบคุมตัวส่งศาลค่ะนายจันดีก็รับสร้อยที่ฝากไว้บนหิ้งพระหน้าห้องขังควบคุมมาคล้องคอแล้วก็เดินทางขึ้นรถไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็บอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเอ่ยปากขอโทษผู้เสียชีวิตชนวนเหตุมาจากการพูดจาไม่ถูกหูแล้ว

0: 25วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อม

0: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้าน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์เสผยสธส่งข้อมูล 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นให้หน่วยงานที่มีอำนาจแล้วย้ำคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมและศาลจังหวัดนราธิวาสสั่งจำคุก5ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถชำแหละรถกรมนที่ใช้ก่อเหตุยิงสสกมลศักดิ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ที่มีคะแนน5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปช.และ DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568ด้วยการส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนน5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือ5หน่วยงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตต้องเดินคู่ไปกับการตรวจสอบคนที่ทำให้ระบบสอบเกิดความเสียหายซึ่งการส่งข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนการทุจริตต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายจะไม่ปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่การแก้คะแนนแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงและให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปและหลังจากที่ส่งข้อมูลให้ทั้ง5หน่วยงานแล้วการตรวจสอบและการดำเนินคดีจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการของแต่ละหน่วยงานยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรมภักดีจำเลยในคดีเกี่ยวข้องกับการกับเหตุรอบยิงนายกมลศักดิ์ลีลาเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหาย และความผิดฐานรับของโจรเพื่อ

0: กำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับการสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาทั้งนี้นายสุนทรได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน 233,580 บาทติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียมีผู้เสียชีวิตกว่า280คนบาดเจ็บกว่า 3,800 คนบ้านเรือนนับหมื่นหลังได้รับความเสียหายฝนตกหนักทำสถิติในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นคร่าชีวิตประชาชนแล้ว8คนหลายพื้นที่จมอยู่ใต้น้ำขณะที่สนามบินนาริตะมีผู้โดยสารตกค้างราว 7,000 คนและไฟฟ้าดับกว่า 20,000 ครัวเรือนอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพฉนวน
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายครับ
3: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
4: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
5: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
6: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
7: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
8: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 47 6 1 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเริ่มกันที่ความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับพี่น้องประชาชนหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุและคณะผู้แทนกองทัพบกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้มีการกราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินโครงการโดยกองทัพบกเนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งซึ่งแล้วเสร็จตามแผนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569พร้อมนำเสนอวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานประกอบการถวายรายงานโครงการดังกล่าวค่ะสืบเนื่องจากพระกรุณาธิคุณและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทรงมีพระดำริจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับพี่น้องประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่จังหวัดสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะสำหรับหลุมหลบภัยและหลุมบุคคลคู่นะคะที่กองทัพบกดำเนินการก่อสร้างมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงและก็ได้ถูกนำมาใช้งานจริงในช่วงสถานการณ์การปะทะที่ผ่านมาค่ะโดยหลุมหลบภัยนะคะใช้รองรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่หลุมบุคคลคู่เนี่ยเป็นที่กำบังสำหรับกำลังพลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เสริมความปลอดภัยจากการดำเนินโครงการกองทัพบกค่ะได้น้อมนำพระนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนได้อย่างแท้จริงกองทัพบกขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและจะดำเนินงานสนองพระนโยบายเพื่อดูแลประชาชนเสริมสร้างความพร้อมและความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยจัดทำขึ้นนะคะและล่าสุดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนกันเลยนั่นก็คือรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยและวันแม่แห่งชาติขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งนะคะนั่นก็คือจะมีที่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไรส์โตสาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไรส์โตสาขา บางกะปิชั้น2 The Mall Rice Store สาขางามวงวานชั้น5 The Mall Rice Store สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้า Emporium สุขุมวิทชั้น M ค่ะบ้านทรงไทยย่านวงสว่างนะคะและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองค่ะและต่อจากนี้ค่ะก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะนั่นก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้สำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปร้อมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะซึ่งได้มีการจัดมาตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่อาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะทุกคนทราบดีอยู่แล้วนั่นก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศค่ะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวนะคะซึ่งภายในงานนี้ก็จะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาครวมไปถึงไฮไลท์ที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นผ้าไทยชั้นครูนะคะจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่ค่ะงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูนะคะอาหารอร่อยจากทั่วประเทศค่ะในฟู้ดฮอลล์แล้วก็การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันนะคะรวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและรุ่นรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่ากว่า 400,000 บาทนอกจากนี้ค่ะท่านใดนะคะที่ยังใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่หมดเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ในงานนี้กันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพพร้อมกับสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้อยากจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของภัยที่มากับฝนนะคะนั่นก็คือช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังดินโคลนแฉะกรมควบคุมโรคค่ะก็ขอเตือนภัยโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างโรคฉี่หนูที่มักจะแฝงตัวมากับน้ำนะคะซึ่งเชื้อโรคนี้ค่ะมักปนเปื้อนจากปัสสาวะของสัตว์ค่ะโดยเฉพาะหนูโคกระบือสุกรสุนัขแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลรอยขีดข่วนหรือว่าผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำนานๆนะคะรวมไปถึงเยื่อบุตาจมูกและปากโดยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเลยนั่นก็คือเกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์คนหาปลาผู้ที่ต้องปฏิบัติงานลุยน้ำขังและนักท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำธรรมชาติอาการที่ต้องสังเกตหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราไปสัมผัสกับแหล่งน้ำที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนแฉะนะคะนั่นก็คืออาการเริ่มต้นเนี่ยจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นอาการเด่นนั่นก็คือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะน่องและโคนขาซึ่งอาจจะมีตาแดงร่วมด้วยนะคะในส่วนของอาการรุนแรงนั่นก็คือหากว่าเรารักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะเกิดอาการเนี่ยตับหรือว่าไตวายตัวเหลืองตาเหลืองเลือดออกผิดปกติและเสียชีวิตได้ค่ะวิธีป้องกันนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่านะคะให้สวมรองเท้าบูทแล้วก็ถุงมืออย่างเสมอเมื่อกลับเข้าบ้านก็ต้องรีบล้างมือแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันทีพร้อมกับดูแลบ้านให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนูนั่นเองค่ะข้อควรระวังหากมีไข้แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อน่องหลังลุยน้ำนะคะห้ามซื้อยาแก้ปวดกลุ่มห้ามซื้อยาแก้ปวดเนี่ยมาทานเองเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบทันทีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงแรกนะคะที่นำมาพูดคุยกันสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะ สำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะในวันนี้ค่ะก็ไปพบกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินะคะที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายน่ารู้กันนะคะขอเชิญรับฟังค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องแอบอัดเสียงใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ไหมเช่นเคยค่ะกับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจากคลิปที่แอบอัดไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอสู่การเป็นหลักฐานในชั้นศาลหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าเอแต่ความจริงแล้วคลิปพวกนี้มันเกิดจากการกระทำผิดนะมันละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแต่ถ้าไม่แอบอัดมันก็ไม่ได้ความจริงไงแล้วมันยังไงกันล่ะเอาไปใช้ฟ้องคดีได้ไหมหรือถ้าใช้จะโดนฟ้องกลับหรือไม่วันนี้มีคำตอบค่ะเรื่องนี้แบ่งเป็น2กรณีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นคดีอะไรเพราะกฎหมายกำหนดไว้ต่างกันโดยกรณีแรกถ้าเป็นคดีอาญาคลิปพวกนี้ถือเป็นพยานหลักฐานที่เขาเรียกกันว่าเกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยไม่ชอบค่ะเพราะถ้าเนื้อหามันเกิดจากบทสนทนาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงปราศจากการข่มขู่หลอกลวงให้พูดมันก็เป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบเพียงแต่วิธีที่ได้มามันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องคือไม่ได้มีการขออนุญาตคู่กรณีก่อนการอัดจึงถือว่าได้มาโดยไม่ชอบค่ะซึ่งโดยหลักแล้วกฎหมายจะห้ามศาลมิให้รับฟังพยานหลักฐานประเภทนี้เลยค่ะถือเป็นบทตัดพยานที่ไม่ชอบเรียกว่าหลักผลไม้พิษเปรียบกับผลของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ย่อมเป็นพิษด้วยแต่ก็ไม่ใช่ข้อห้ามเด็ดขาดนะคะโดยกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นที่ศาลจะยอมรับฟังหลักฐานประเภทนี้ได้ว่าถ้าพิจารณาแล้วศาลเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนพูดสั้นๆก็คือถ้าศาลเห็นว่าความยุติธรรมสำคัญกว่าความเป็นส่วนตัวของคนผิดเช่นถ้าคลิปเสียงนั้นพิสูจน์ได้ว่าเขาโกงเงินคุณจริงเขาขู่กันโชคทรัพย์คุณจริงหรือเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับสินบนจริงเช่นนี้ศาลก็จะรับฟังคลิปเสียงนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ค่ะแต่ถ้าคดีนั้นไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอย่างเช่นพวกคดีหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลแบบนี้ศาลก็จะไม่รับฟังคลิปเสียงพวกนั้นเพราะมันเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบและผู้เสียหายก็ยังสามารถหาพยานหลักฐานอื่นที่สุจริตมาใช้ยื่นต่อศาลได้ค่ะนอกจากนี้กฎหมายยังบัญญัติแนวทางการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการแห่งคดีทั้งปวงและให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. คุณค่าในเชิงพิสูจน์ความสำคัญและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน 2. พฤติการและความร้ายแรงของความผิดในคดี 3. ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบและ 4. ผู้ที่กระทำการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใดยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคลิปเดียวที่จะยืนยันความจริงในเหตุการณ์ได้ย่อมมีคุณค่าในเชิงพิสูจน์สูงมากคดีร้ายแรงเช่นคดีค้ายาเสพติดคดีทุจริตมีแนวโน้มที่ศาลจะรับฟังมากกว่าถ้าคลิปเสียงทำให้คู่กรณีเสียหายร้ายแรงศาลก็อาจไม่รับฟังหากผู้แอบอัดคลิปถูกลงโทษแล้วศาลอาจพิจารณารับฟังคลิปเสียงนั้นได้เป็นต้นกรณีที่2คดีแพ่งกรณีนี้ง่ายๆเลยค่ะคือคดีแพ่งเนี่ยไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบเหมือนคดีอาญาดังนั้นจึงสามารถนำคลิปที่แอบอัดคู่กรณีมาใช้เป็นพยานหลักฐานได้ค่ะซึ่งศาลก็จะรับฟังตามพฤติการเพราะฉะนั้นพวกคดีชู้สาวที่แอบอัดเสียงกันมาก็สามารถเอามาใช้ฟ้องชู้ได้ค่ะส่วนคำถามที่ว่าการแอบอัดเสียงนี้มีความผิดไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาลักษณะการอัดและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ค่ะ กล่าวคือถ้าการอัดนั้นตัวเราเป็นคู่สนทนาอัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานปกป้องสิทธิ์ของตนเก็บเอาไว้ใช้ในชั้นศาลเท่านั้นแบบนี้ไม่มีความผิดต่างกันกับกรณีที่ถ้าเราไม่ใช่คู่สนทนาแต่เป็นคนแอบฟังเช่นเอาเครื่องดักฟังไปติดในห้องประชุมหรือแอบฟังเรื่องที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการสนทนานั้นแบบนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดถ้าเอาไปโพสต์ประจานให้เขาเสียหายแบบนี้ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทเพิ่มไปอีกค่ะถึงต่อให้ที่โพสต์จะเป็นความจริงก็ตามถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ผิดอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นจะไปแอบอัดเสียงใครก็ระวังกันด้วยนะคะพิจารณาก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรไม่งั้นจะมีความผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะเราพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี
1: ค่ะก็ถือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่เราควรจะรู้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ถือว่ามาอัปเดตกันในช่วงของวันเสาร์ทุกเสาร์ในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้แบบนี้กันนะคะก็ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยค่ะไปต่อกันที่กรมแพทย์ทหารเรือนะคะขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนารีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเวลา 17:00 นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือกรุงเทพมหานครค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการตรวจหาเชื้อ HIV ในประเทศไทยกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้มีการระบุว่าสิทธิประโยชน์ด้าน HIV ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางประกอบด้วยบริการเชิงรุกเพื่อค้นหาแล้วก็เชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจค่ะการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อโดยสมัครใจนะคะซึ่งฟรีปีละ2ครั้งโดยชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองนะคะหรือ HIV Self Test ถุงยางอนามัยยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อค่ะแล้วก็ในส่วนของหรือจะเป็นยา PrEP ซึ่งเป็นยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อหรือ PEP ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ฟังโดยสปสช.เนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการรักษาราวประมาณสัก 3,000 ล้านบาทและด้านการป้องกันราว800ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับช่องทางนะคะที่จะขอรับชุดตรวจนั่นก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะก็ระบุว่าประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองได้ฟรีค่ะที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในเมนูกระเป๋าสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนนั่นก็คือการเข้าเมนูกระเป๋าสุขภาพจากนั้นนะคะเข้าเมนูสิทธิประโยชน์กดเข้าไปที่หัวข้อส่งเสริมป้องกันโรคและเลือกหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกัน HIV จากนั้นนะคะกดขอรับชุดตรวจ HIV แบบตรวจด้วยตนเองค่ะหน่วยบริการที่รับชุดตรวจก็ได้ไม่จำกัดนะคะแค่โรงพยาบาลรัฐแต่ยังรวมไปถึงร้านยาคลินิกเทคนิคการแพทย์และคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมกับสปสช.ค่ะกรมควบคุมโรคแนะนำนะคะให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการและเงื่อนไขการรับบริการล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการค่ะช่องทางที่2นั่นก็คือการขอรับผ่านไลน์ส่งถึงบ้านถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือการขอรับผ่านไลน์ที่ LINE @standbyyou ซึ่งมีบริการจัดส่งชุดตรวจถึงบ้านเพื่อความสะดวกและเป็นส่วนตัวค่ะจุดเด่นของช่องทางนี้นั่นก็คือผู้ใช้บริการสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองแล้วก็ขอรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพและขอรับชุดตรวจส่งถึงที่โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนค่ะหากผลตรวจเป็นบวกระบบจะมีการเชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้าสู่หน่วยบริการที่เป็นมิตรเพื่อที่จะเริ่มการรักษาส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อแต่ยังมีความเสี่ยงจะได้รับคำแนะนำและเชื่อมต่อบริการป้องกันด้วย PrEP หรือ PEP ต่อเนื่องนั่นเองค่ะทางด้านของศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคไพบูลย์กิจนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและกรรมการขออภัยค่ะและกรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยได้ระบุนะคะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามีผู้ขอรับชุดตรวจผ่านโครงการ Standby You เนี่ยประมาณ 50,000 รายด้วยกันตรวจพบเชื้อจำนวน800รายและได้รับการเชื่อมต่อเข้าสู่การรักษาเร็วขึ้นนั่นเองค่ะช่องทางที่3เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลซึ่งคนไทยทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้ารับบริการตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใกล้บ้านหรือใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสตร้านยาและหน่วยบริการของภาคประชาสังคมนั่นเองค่ะสำหรับคนกรุงเทพนะคะตรวจ HIV ที่คลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยได้เช่นเดียวกันก็ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำรินะคะกรุงเทพมหานครใกล้สวนลุมพินีและ BTS ศาลาแดง MRT สีลมเปิดให้บริการตรวจโดยสมัครใจแล้วก็เป็นความลับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมตรวจฟรีปีละ2ครั้งได้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสำนักการสังคีตนะคะกรมศิลปากรขอเชิญชวนทุกท่านค่ะชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีรายการยนต์สังคีตศิลป์ถิ่นลงละครแห่งชาติซึ่งจะมีการจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะเวลา14นาฬิกาที่โรงละครแห่งชาติโดยรายการแสดงก็จะมีการบรรเลงวงปี่พากย์ไม้นวมเพลงโหมโรงสีสมเด็จค่ะการแสดงชุดสำนึกพระกรุณาสองน่านฟ้าประชาไทยระบำจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์นะคะเป็นระบำผ้าไทย4ภาคการบรรเลงและขับร้องวงปี่พากย์มอญค่ะการบรรเลงและขับร้องเพลงคู่กระต่ายเต้นเป็นการออกตัวแสดงนะคะระบำพม่าลีลาหุ่นการขับร้องเพลงวอนแฟนเพลงโดยนายปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติการแสดงชุดมอญใต้พระบรมโพธิสมภารการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลค่ะและสุดท้ายเลยนะคะโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสอนพรหมาสบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พากย์นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีตกำกับการแสดงโดยปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติอำนวยการแสดงโดยสิริพงษ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตอำนวยการทั่วไปโดยพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรค่ะซึ่งบัตรนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่บัตร100 150 200 300และ400บาทค่ะโดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรนะคะซึ่งมีการเริ่มจำหน่ายบัตรมาแล้วตั้งแต่วันที่11สิงหาคมค่ะวิธีการสำรองบัตรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปจองผ่านทางออนไลน์กันได้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์02-221-6532 02-221-1342 สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพในช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับให้เตือนภัยระวังเพจปลอมนะคะนั่นก็คือเพจจริงเนี่ยคือไทยคู่ฟ้านะคะเป็นไทยกอล์ฟไทยกอล์ฟสปีกแมนค่ะเท่านั้นสังเกตเครื่องหมายนะคะก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อเพจไทยคู่ฟ้าเป็นช่องทางสื่อสารรัฐบาลไทยซึ่งก็จะมีเพียงเพจเดียวไม่รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านกล่องข้อความไม่ติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไม่มีการขอให้โอนเงินและไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเกี่ยวกับมิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากกันเลยช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของฝนค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเรายังจะต้องเจอฝนไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะที่ยังจะต้องเผชิญกับฝนอยู่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะรวมไปถึงมี12พื้นที่จังหวัดนะคะที่เสี่ยงกับในส่วนของที่จะเจอกับน้ำฝนที่ตกสะสมนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะคะก็กำชับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังค่ะในส่วนของกองทัพบกเองศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนมีการเตรียมความพร้อมตรวจสภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่มีในเรื่องของการแบบ มีน้ำท่วมขังผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยไปร่วมกับส่วนราชการเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือนะคะเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและปิดท้ายกันที่กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569กันบ้างนะคะซึ่งจะมีการกำหนดการฝึกซ้อมการซ้อมย่อยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีวันที่17วันที่20วันที่27ค่ะเดือนกันยายนมีวันที่3วันที่8วันที่17และวันที่23ในส่วนของเดือนตุลาคมค่ะก็จะมีวันที่2วันที่8และวันที่15การซ้อมใหญ่นะคะครั้งที่1เนี่ยซ้อมใหญ่วันที่21ตุลาคมนี้ค่ะครั้งที่2จะเป็นวันที่28ตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะดำเนินการในวันที่วันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกำลังพลกองทัพเรือค่ะจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธี52ลำด้วยกันจัดเป็น5ริ้ว3สายนะคะความยาวกระบวนเนี่ยอยู่ที่ 1,280 เมตรความกว้างอยู่ที่90เมตรค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามกองทัพเรือค่ะมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและสืบสานพระราชประเพณีนี่อันทรงคุณค่าของชาตินั่นเองค่ะก็สามารถเข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตามวันที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในวันเสาร์แบบนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปล่อยตัวเล่าตาแสงลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษและอัยการสั่งฟ้องแล้ว6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันดับ8ศพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นางสาวอัชลาศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ฝ่ายควบคุมแดน14สำหรับ1ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสงรี่อายุ86ปีผู้ต้องขังเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนนายเล่าตาเป็นอดีตกำนันท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำคดีดังกล่าวเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่11ตุลาคม2559เจ้าหน้าที่นำโดยพันตำรวจโทเรวัตกิ่นเกสรวางแผนล่อซื้อก่อนนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเล่าตาพร้อมเครือข่ายที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบของกลางยาไอซ์น้ำหนัก20กิโลกรัมและมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569อัยการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันเสียชีวิต8ศพคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: พันตำรวจเอกอุลัมพรขุนเดชสำลิดผู้กำกับสน.มักกะสันเปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถยนต์แยกตัดทางมักกะสันเป็นเหตุให้เสียชีวิต8ศพหลังคณะพนักงานสอบสวนมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายและส่งสำนวนให้อัยการด้านอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลแล้วโดยผู้ต้องหา3รายเป็นพนักงานขับรถไฟพนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ต้องหารายที่4ถึง6เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รถกระบะถูกกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทและจอดรถค่อมเครื่องหมายห้ามค่อมบริเวณทางรถไฟมีลักษณะเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางโดยหนึ่งในผู้ต้องหาคือพนักงานขับรถไฟยังถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาเสพเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีรถไฟ1คันรถโดยสารประจำทาง1คันรถยนต์7คันและรถ3ล้ออีก1คัน

0: รวมถึงรถจักรยานยนต์10คันเสียหายรวม20คันขณะที่ผู้ขับขี่รายอื่นเข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกพ.ร.บ.ขนส่งทางรางตำรวจจะเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ส่วนคดี7เยาวชนทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นบริเวณที่รกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเลียลิงมักกะสันล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้นำตัว7เยาวชนทั้งหมดยื่น
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่านางลอยนางลืมนะครับขับร้องเพลงที่ได้ไพเราะพอพริ้งมากๆเลยสันติดวงสว่างนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันเสาร์วันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนัตตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลชนทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เราเจอกัน2ชั่วโมงนะครับช่วงแรกเพลงลูกทุ่งไก่ไม้เวชเก่าไม้เวชคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะก่อนจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ก่อนจะพูดจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับสุภสิทธิ์ก็จะให้รำลึกนึกถึงสติดวงสว่างนะครับสติดวงสว่างชื่ออื่นนะใช้ชื่อว่าเสน่ห์สุดหล่อหรือกำธรเทวดาหรือชื่อเดิมว่าจเรผู้ทองนะครับเกิดเมื่อวันที่10มกราคม2511และเสียชีวิตเมื่อ4พฤศจิกายน2559นะครับได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงหวานนะเจ้าพ่อเพลงหวานที่มีผลงานดังมากมายเช่นเพลงจุบไม่หวานถอนคำสาบานรักนี่มีกรรมน้ำกรดแช่เย็นลูกชาวบ้านนะครับแล้วก็แต่เสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรปราการเรื่องราวของเขาเยอะแยะมากมายนะครับสาเหตุที่เสียชีวิตก็จากโรคเบาหวานและเส้นเลือดในสมองแตกนะครับมีบุตร1คนนะฮะแต่เรายังไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าบุพการีนะครับคือคุณจำรูนผู้ทองนิบิดาและคุณวรรณดาคุณวรรณาผู้ทองนิมันดานะครับก็เป็นนักร้องร้องเพลงหลายค่ายด้วยกันนะครับประวัตินะครับเป็นคนหมู่ที่6ตนท่าเยี่ยมอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นบุตรของนายจำรูนผู้ทองนางวรรณาศรีประเสริฐพ่อแม่มีอาชีพทำนาครับเดิมทีคุณแม่เป็นช่างเสริมสวยโดยเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง5คนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วก็เดินสายประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆนะงานวัดวันวานไม่ว่าจะเล็กหรือผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดและต่างจังหวัดมักจะได้รับรางวัลชนะเลิศแทบทุกครั้งเป็นคนที่มีพรสวรรค์และก็มีความขยันในการฝึกฝนนะครับต่อมาเมื่อพ.ศ. 2529แอดเทวดาได้เห็นแววพรสวรรค์ของสติดวงสว่างจึงชวนไปอัดเสียงในเพลงแรกของเขาก็คือแม่จ๋าพ่ออยู่ไหนตั้งแต่ตอนนั้นสันติดวงสว่างมีความมั่นใจในฝีมือการร้องเพลงมากขึ้นจึงได้ไปร้องเพลงในห้องอาหารที่แม่กรองจนกระทั่งได้ไปสมัครประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่ง10ทิศช่อง5และได้ฝากเนื้อฝากตัวกับครูมนเมืองเหนือและได้นำเพลงเก่ามารีมาสเตอร์เช่นเพลงจูบไม่หวานที่ทำให้เขาได้โด่งดังและเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกในค่าย RS และเป็นนักร้องคนแรกในโครงการอัลบั้มท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานในโครงการนี้ทำให้เขานะมีชื่อเสียงนะและก็ทำบันทึกเสียงได้ถึง24อัลบั้มเขาเป็นนักร้องที่เข้าห้องอัดร้องเพลงวันละ 20-30 เพลงต่อวันเลยทีเดียวและเขายังได้รับรางวัลในบทเพลงดวงดาวชาวนาอีกด้วยจึงทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายเป็นเจ้าพ่อเพลงหวานนะจนถึงทุกวันนี้ครับบั้นปลายของชีวิตสันติได้ทำค่ายเพลงไว้ค่ายหนึ่งตามความฝันก็คือค่ายรวงข้าวเรคคอร์ดก่อนเสียชีวิตสันติดวงสว่างได้
บันทึกเพลงเอาไว้กับค่ายแสงระวีนั้นก็คือเพลงรักษาม.2เพลงเดือนจ๋าไอ้หนุ่มนาดอนลาสาวเข้าโบสถ์อดีตรักงานงิ้วและคำสุดท้ายนะครับสันติดวงสว่างป่วยเป็นโรคเบาหวานและก็โรคไตอันเนื่องมาจากการขาดยาและก็ไม่ได้รับการพักผ่อนโดยก่อนหน้านั้น1ปีสติดวงสว่างเคยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอาการกำเริบหนักช่วงปลายเดือนตุลาคม2559และเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2559รวมอายุได้48ปีได้สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพณวัดมูลจินดารามจังหวัดปทุมธานีเป็นเวลา5วันก่อนจะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดท่าเคราะห์จังหวัดพิจิตรบ้านเกิดและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560ณวัดท่าเคราะห์อำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับมีอัลบั้มมากมายฮะเพลงดังๆทั้งนั้นเลยสำหรับสติดวงสว่างร้องเพลงได้ไพเราะหวานซึ้งกินใจยัดเพลงยาของสุภาษิตที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นจะเข้าใจแล้วก็ฟังเพลงสันติดวงสว่างมาโดยตลอดนะครับนี่คือเรื่องราวฉบับย่อของชีวิตสันติดวงสว่างที่นำมาฝากกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบนวนกายตราสุภสิลิวชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝ่าโอสถและก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บและก็กลิ่นยั่วยวนใจอร่อยด้วยนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดคือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไปฟังเพลงนี้นะครับกับคนบ้านเดียวของสันติดวงสว่างนะครับจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันนะครับยอดรักสลักใจซึ่งลาโลกนี้ไปแล้วนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายเพราะเอ็ม16ส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะสันติดวงสว่างแล้วก็ยอดรักสลักใจเนี่ยนะก็ถือว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นเมืองศิลปินนะมีลิเกแถบตะพานหินแล้วก็มีนักร้องนักแสดงหมอทำกวนหน้าศิลปินพื้นบ้านมากมายเลยนะครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับตามรอยซึ่งกันและกันอนุรักษ์เนาะบทเพลงพื้นบ้านแล้วก็เพลงลูกทุ่งไทยนะครับฟังต่อกับยอดรักสลักใจยอมตายเพราะ M16 ครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดอร่อยด้วยนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีนะครับเราใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจากไขมันทรานคอร์โรตารอตกิสไลเชสัตสเตโอไกลโคไซด์ให้กับแทนน้ำตาลใช้เซลล์บ้านคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บป่วยไม่กระหายไปหุ่นพลุ่มสมใจเซตาดีผมนักขึ้นมีใบเป็กไว้สกัดส่งเสริมความจำมีต่างต่างชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือโสกรีเป็นยายุวัฒนาเหมือนปีและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120 cc และถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นติดไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะครับ ได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีนะครับตกกล่องละ200บาทนะครับย้ายเพียงยาครับและมีปัญหาเรื่องราวของดวงตานะครับอย่าปล่อยไว้นานวันยากต่อการดูแลรักษาต้องยกให้กับวิสซอนเป็นตัวทำให้คุณตาท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยตากลับมาชัดเจนแจ่มแจ๋วตาแข็งแกร่งแข็งแรงมองอะไรก็ชัดมองอะไรก็ถนัดนะด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสอนหายเบาหวานขึ้นตาต้องทานวิสอน1กล่อง900บาททันได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันแพ็คเกจทันสมัยมากตัวยาก็ทันสมัย800มิลลิกรัมบอกสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลเลยทีเดียวทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับกล่องเดียวแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับแล้วมารู้จักกับสุดยอดสุนไพรนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับหลายท่านคงจะมีภาพจำเกี่ยวกับสูตร1คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1แล้วก็สูตร2ตัวยาเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ขึ้นทะเบียนใหม่จดทะเบียนยาใหม่ใช้ชื่อว่าสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นจะเป็นปีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือว่าสรรพคุณเหมือนกันทุกประการสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคในทานเลยนะทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้นะหลายท่านบอกว่ามาทานสูตรภายดีกว่าเนาะตับไตมันจะได้ดีขึ้นกระเชื้อเชิญแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งเนี่ยเป็นสมชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นหญิงชายวัยกลางคนวัยทองเนี่ยนะครับเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะท่านหญิงเนี่ยวัยหมดประจำเดือนเนี่ยผิวหนังที่เคยตึงๆก็เหี่ยวย่นหย่อนยานเนี่ยวันนี้มาดูแลร่างกายของท่านเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยและท่านปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มด้วยนะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วรู้จักกับสูตร2ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดนางนาสาแล้วเอาไปทานร่วมกันสูตร2เป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนนะครับกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นสเลเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยายุทนะครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลฉลากสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันนะครับหนักแล้วคือไรเลยท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไปได้ไรท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยไรท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาทาน2ส่วนร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรนะครับกระปุกเดียวเราก็ส่งนะเสียค่าจัดส่ง50บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีถูกและดีมีอยู่จริงส่งให้ฟรีด้วย3กระปุก 1,000 ลดให้50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแถมเยอะมากฮะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ13บาทเท่านั้นโปรนี้ใกล้จะหมดแล้วรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะครับจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสองสูตรรวมกันแล้วก็จัดเราก็พร้อมที่จะส่งให้นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบําจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมานะครับโทรมาที่ดีเจสุภสิทธิ์เลยนะครับอยู่ไกลแล้วไหนสุภสิทธิ์ก็จะไปซื้อร้านนั้นถ้าอยู่ไกลแล้วสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโทรมาที่0836931999ครับ

พุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าสาว BM ครับตามไปด้วยสายันสัญญาเธอมีของดีส่งมอบให้ยายเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: แล้วหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมังกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากมาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเห็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่า แล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะเดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะ คนรุ่นใหม่เนาะคนยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
0: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะเอามาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

บทเพลงก่อนหน้านี้เพียงอีบางป๊อตบทเพลงก่อนหน้านี้เพียงอีบางป๊อตนะครับขับร้องโดยเวพจน์เพชรสุพรรณเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกยอมตายเพราะความบะเพลินพรมแดนและไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจ

0: และกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะโฟเลตจังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศกรมการปกครองเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้เกี่ยวข้อง13ประเด็นก่อนนำไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายมีเป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมายได้ที่ทางเว็บไซต์ law.go.th โดยสาระสำคัญที่เปิดรับฟังครอบคลุมตั้งแต่การนำอาวุธปืนผิดกฎหมายมามอบให้ทางราชการหรือการนำปืนที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาขอใบอนุญาตให้ถูกต้องรวมถึงกำหนดมาตรการหลังสิ้นสุดระยะเวลานิรโทษกรรมนอกจากนี้ยังเสนอแก้ไขนิยามเกี่ยวกับอาวุธปืนกำหนดอำนาจกรมการปกครองในการออกระเบียบควบคุมการออกใบอนุญาตและกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีการทบทวนคุณสมบัติผู้ครอบครองเป็นระยะรวมถึงเพิ่มหลักเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตเช่นการตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพจิตในกรณีมีเหตุสงสัยและการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืนอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องของการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนและการจำกัดจำนวนปืนและเครื่องกระสุนที่บุคคลสามารถครอบครองรวมถึงการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนสนามยิงปืนตลอดจนเพิ่มอำนาจนายทะเบียนในการเรียกตรวจยึดหรืออายัดอาวุธปืนในกรณีมีเหตุอันสมควรพร้อมกันนี้ยังเปิดรับฟังความเห็นเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและการปรับบทลงโทษทางอาญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยกรมการปกครองจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายให้รอบคอบและเหมาะสมเพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ทหารไทยเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสุรินทร์พบ PMD6M อีก4ทุ่นเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 76% คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่4ดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องคนาบ้านแนงมดตำบลแนงมดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีขนาด 3,461 ตารางเมตรสามารถเคลียร์พื้นที่และทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเติมได้955ตารางเมตรหรือคิดเป็น 3.14% พร้อมตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจำนวน4ทุ่นเป็นชนิด PMD-6
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24

0: กลิ่นวันมีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ญาติเพลงญาติยาถามกันเข้ามามากมายหลายสายเลยทีเดียวสำหรับเพลงของเต๋าภูสินกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชนะครับสุภสิทธิ์ส่งให้เป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้เลยหวังว่าจะถูกใจญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดในชั่วโมงที่2ครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพลงญาติยาหลายท่านลังเลสงสัยไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามให้สิ้นสงสัยและก็มั่นใจก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ที่หมายเลขโทรศัพท์สุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับจดทันหรือเปล่าครับไม่ทันอย่างไรจดใหม่นะครับย้ายเพียงเจ้ายาครับจดแล้วได้ก็อย่าทำหายนะครับจะได้โทรมาได้โดยตรงเลยกับสุภสิทธิ์จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือจะสอบถามให้สิ้นสงสัยนะเราสอบถามมั่นเพื่อความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อไปทานนะครับจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับของดีมีคุณภาพสูงมีทะเบียนยามียอมมีคุณภาพสูงและปลอดภัยมีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสุภสิทธิ์เสียงแหบแพร่ไปบ้านต้องขอประทานอภัยนะครับยาเพียงยาไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชันบุญรังกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งขนาดกระปี้กระเป๋ากระจับกระเชงมีเรือใบแดงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นเรื่องลมดีอะไรก็ดีไปหมดทั้งท่านหญิงท่านชายนะครับฐานสูตรหนึ่งสูตรสองมาเท่าการปวดเมื่อยนะครับหรือยาแก้กระสายตาลุกฟ้าโอสถกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันรามไส้หูเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะนะครับกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาทฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันนะครับกระปุกละ350 บาททั้ง2ส่วนเลย2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงเฉกเช่นเดียวกับคุณตาประยูรคอสุวรรณคุณตาประยูรนี่ทานครั้งแรกเมื่ออายุ93จนขณะนี้100ปีแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมเป็น100เท่าคุณตาประยูรบอกแบบนี้จริงๆเมื่อก่อนเดินไม่ได้ผิวพรรณมีฝ้ามีกระท่านผู้ฟังคงจะมีปู่ย่าตายายลงไปดูสิคนอายุอนามมากแล้วเนี่ยมันจะมีไฟฝีขี้มะเร็งเต็มเนื้อเต็มตัวเนี่ยไม่น่าเชื่อทานไปแล้วมันหายบอกเลือดลมดีผิวพรรณผ่องใสมีออร่าเลยแล้วก็ผมที่ขาวโพลนทั้งศีรษะเป็นสีดอกเหลานั่นคือมีสีดำมาแจมสีขาวทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้เดินเหินสะดวกสบายนะอายุร้อยแล้วนะอารมณ์ดีอารมณ์ขันด้วยทุกวันนี้ทานทุกวันเลยขาดไม่ได้ทานทั้ง2สูตรเลยนะครับสูตร1ก็ไปทานก่อนนอนสูตร2ก็มาทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทโอ้โหถูกมากดีมากซื้อรวมกันมาก็ได้นะแล้วก็ไปแบ่งกันประหยัดเงินกันไปเห็นนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจาะประสาทตาซึมในตาเสื่อมทานวิซอนตาท่านจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วประสบการณ์เข้ามา10ปีและญาติเพียงญาติยามีปัญหาเรื่องราวของดวงตาปรากฏว่าทานวิสันและตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทถูกดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับวิสันทันสมัยมากนะครับระดับพรีเมียมนะครับเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วย
กาแฟนี่โอ้โหคัดสรรอย่างดีทุกสารสกัดเลยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วยดื่มฟรีมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดนั่นก็คือว่าคัดสรรมาที่คนทั่วโลกนี้ได้ดื่มได้กินเนี่ยคือไม่ได้ใส่กันมั่วตัวทำวิจัยมาแล้วคนทั่วโลกนี้ต้องการ24ชนิดเช่กาแฟอาราบิก้าคั่วบดเนี่ยเช่นเอามานำข้าวแทนครีมเทียมแล้วก็ใช้สารสเตียรอยด์แกลโคไซด์ให้กับมันแทนน้ำตาลคือไม่มีน้ำตาลเนี่ยไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไซด์ไม่มีอันตรายนะครับมีแต่ดีกับดีเนาะดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมากล่องละ250บาทบรรจุ12ครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาทุกสิ่งทุกอย่างจะมากจะน้อยเราก็ส่งนะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมเพราะเราเข้าใจดีว่าเงินทองเป็นของหายากและย้ายเพียงยาเลยท่านเอาไปทดลองก่อนถ้าประทับใจแล้วก็ซื้อตามโปรได้นะครับโทรมาที่สุภาษิตนะครับบอกบ่อยๆเพื่อให้ย้ายเพียงยาได้จดได้จำนะครับได้หลายท่านยังไม่ได้จดเลยนะจำได้โทรเข้ามาที่0836931999ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทานด้วยได้ดื่มด้วยจะดีมีคุณประโยชน์อายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมนะครับยัดเพียงยาทุกท่านครับนะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ทุกวันที่เป็นเวรันอยู่ไม่รู้ว่าจะไปจบตอนไหนก็คือเรื่องราวนะฮะของคดีที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นซึ่งป้าดาเป็นคนทวงคืนมรดกนะครับซึ่งป้าดานั้นเขาไล่ไปแล้วไม่ใช่ลูกของนายเฮียงและนางซึ่งเป็นเจ้าของมรดกนะครับแต่ว่าเป็นหลานเนาะเป็นหลานซึ่งเป็นลูกสาวของน้องสาวยายนางนะครับแล้วก็เขาบอกมีลูกเนี่ยให้ป้าดาเนี่ยเป็นคนเดินหน้านะซึ่งก็บอกว่าให้มาเป็นลูกบุญธรรมอีกคนนึงซึ่งตอนสมัยมีชีวิตอยู่ของตาเฮียงและนางยายนางเนี่ยเขาไม่ได้รับเป็นลูกบุญบุญธรรมแต่ประการใดข้อกันรับเป็นบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้จดนะก็เลยทุกวันนี้คือพี่น้องนะซึ่งเป็นลูกของตาเฮียงยายดาเนี่ยให้ป้าดาเดินหน้าซึ่งถ้าได้ที่ดินมาก็คงจะแบ่งให้ป้านางบ้างแล้วเนาะเพราะว่ามูลค่าเขาบอกเป็นพันพันล้านบางกระแสบอกไปถึง 3,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับนั่นคือมหากาพย์ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเบื้องลึกเบื้องหลังของป้าดาคือใครมีสิทธิตามกฎหมายหรือไม่พร้อมอัปเดตคดีอาญาข้อหาบุกรุกแจ้งความเท็จและขั้นตอนการลงพื้นที่ของกรรมาธิการการศาสนาเพื่อยุติปัญหานะครับกรณีข้อพิพาทที่ดินนะครับจนกลายเป็นข่าวดังในวงกว้างจนเป็นที่มาถึงข้อสงสัยต่างๆนะครับว่าป้าดาคือใครเปิดผังความสัมพันธ์แล้วนะครับจากการตรวจสอบผังลำดับญาตินะครับที่แท้แล้วป้าดาหรือนางสาวชมมณีน้อยจันทร์ป้าดานะที่เขาเรียกป้าดาเนี่ยคือนางสาวชมมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีจากข้อมูลพบว่าเป็นป้าดาเป็นเพียงบุตรของน้องสาวยายนางมีศักดิ์เป็นหลานฝั่งภรรยาของนายเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งนายเฮียงและยายนางซึ่งมีบุตรด้วยกันทั้งหมด9คนเคสของป้าดานักกฎหมายระบุว่าผู้ที่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกตามกฎหมายคือทายาทลำดับแรกซึ่งได้แก่บุตรทั้ง9คนเท่านั้นป้าดาจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิในที่ดินผืนนี้ตามกฎหมายแต่ประการใดนะครับเจตนาเจ้าของที่เดิมแล้วก็พบกับคำพิพากษาจนถึงที่สุดเนี่ยข้อพิพาทเนี่ย
มีจุดเริ่มต้นจากที่ดินของนายเฮียงและยายนางมีเจตนายกที่ดินให้กับวัดโดยยายนางเคยยอมรับต่อหน้าศาลว่านายเฮียงตั้งใจยกที่ดินผืนนี้ให้เพื่อสร้างวัดป่าอดุลยารามจริงแต่ฝ่ายทายาทที่เคลื่อนไหวอ้างว่าเมื่อนายเฮียงเสียชีวิตในปี2534สัญญาการมอบที่ดินย่อมสิ้นสุดลงตามกรรมสิทธิ์ควรตกเป็นของทายาทเนื่องจากเป็นสินสมรสและก็มีการฟ้องร้องหลายครั้งต่อศาลฎีกาและศาลแพ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนั่นคือเป็นที่วัดตามเจตนารมณ์ของนายเฮียงตั้งแต่วันที่ยกให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเหตุการณ์ที่ปะทุสองสามวันนี้คือปิดทางเข้าออกและปมแจ้งความเท็จเหตุการณ์ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อประดาและพวกนำรถปูนและท่อมากั้นทางเข้าออกวัดเพื่อผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และการเข้าทำบุญของประชาชนนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนำโดยพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นโดยเบื้องต้นได้ออกหมายเรียกป้าดาและพวกในข้อหาบุกรุกเนื่องจากพฤติการเปิดทางเข้าออกถือเป็นการปิดทางเข้าออกถือเป็นการรบกวนสิทธิการครอบครองพื้นที่ของวัดอย่างชัดเจนพร้อมออกหมายเรียกผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก 5-6 คนรวมถึงเจ้าของรถตู้และก็รถปูนนะครับฝ่ายทายาทกลุ่มนางบัวไขได้ยื่นขอออกใบแทนโฉนดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายแต่ป้าดากลับให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ว่าโฉนดอยู่กับเจ้าอาวาสนั่นคือพระคุณอดุลยสันนิเทศซึ่งโฉนดฉบับจริงก็อยู่กับทางวัดจริงหากพิสูจน์ได้ว่ารู้อยู่ว่าไม่ได้หายจะถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าที่พนักงานทันทีนะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับทางวัดอดุลยารามยังคงยืนหยัดรักษาพื้นที่วัดตามคำสั่งศาลและเตรียมนำโฉนดจริงไปแสดงเพื่อคัดค้านการขอใบแทนขณะเดียวกันคณะกรรมการทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนางทิติรัตน์ทิวรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการมีกำหนดลงพื้นที่ในวันที่19สิงหาคม2569เพื่อหาทางออกซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและเจ้าอาวาสนะครับนอกจากนี้จะมีการสอบตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนและก็แนวเขตอย่างชัดเจนต่อหน้าทุกฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งด้วยความเป็นธรรมตามหลักกฎหมายและให้วัดกลับมาประกอบศาสนกิจได้ตามปกตินี่คือเรื่องราวที่อัปเดตมาให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลานะครับหลายท่านติดตามข่าวสารเนาะดูทีวีหลายท่านก็เครียดไปเลยนะครับขอบคุณป้าเล็กโกมลวัฒน์ตรีนรงชโยอ่างทองวิสอน1กล่อง900บาทครับคุณพี่สุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง100บาทคุณทิติรัตน์ศรีคำธนากรตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองกาแฟทินชัยกาแฟคุณสิริพรปากขจรตำบลลาดน้ำเค็มอำเภอผักไห่พระนครศิทธยากาแฟเทียนฉัตรคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณทวีอินสุ่มตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทสูตร 1-3 กระปุกสูตร 2-3 กระปุก 1,400 บาทตามโปร 4 แถม 2นะครับคุณประนอมหงทองตำบลโพมงพันอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองสูตร 1ศูนย์ภัยสุภสิทธิ์และวิชั่น 4กระปุกสูตร 2รุ่งฟ้าโอสถ 2กระปุก 1,400 บาทนะครับทั้งหมด6กระปุก 1,400 บาทพี่วงดีเพียรกล้าตำบลคลองสะแกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่วันนีวิวันธมงคลเทศบาลต
ำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีวิสซอนสี่กล่อง 2,700 บาทคุณสมนึกประดับลายตะวันบางเพลิงบางผันพระนครสิทธิยากาแฟทินแชกาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณสงวนเพชรสถิตตะวันวังลึก3ชุกสุพรรณบุรีสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทคุณสำราญนาคอิ่มสีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิสซอน1กล่อง900บาทพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตวนบ้านร่อมอำเภอท่าเรือพระนครสิทธิยากาแฟทินแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือสุภสิทธิ์ยกยอดไปประกาศในช่วงต่อไปนะครับมาเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับขอท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลากับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับคอยน้องที่ช่องเมกมนแคนแก่นคูนครับ

0: บวนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักเ
0: จริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดาวมณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้า
2: ไ
3: ม่ผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: เจ้าฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: ให้นั่นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊
3: ะ
2: ขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ไม้พิรมพรกับเพลงที่ชื่อว่าเดาใจฟ้านะครับบอกฟ้านี่เดาใจยากนะฝนจะตกไม่ตกในบางครั้งก็เดาใจยากเช่นเดียวกันเขาเรียกเดาใจฟ้านะยากเขาบอกว่าเดาใจยากแล้วยังเจอใจคนเนี่ยเดายากกว่าอีกนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องจริงเนาะเขาเรียกว่าเจตนาในใจเจตนาที่มาเปิดเผยมันอาจไม่ตรงกันก็ได้คำพูดคำจาที่ระหว่างที่เราสนทนากับใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขานะฮะปิดบังความในใจใช้วาจาที่ไพเราะเพราะพริ้งแต่ว่าน้ำใจเขาเชือดคอเราเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ประการใดดังนั้นมีความลับอะไรอย่าเล่าให้ใครฟังเงินไม่มีก็จะบอกใครฮะมีโรคภัยแค่เจ็บป่วยเป็นอะไรก็ไม่ต้องบอกใครฮะมาบอกสุภาษิตหรือบอกกับคุณหมอเท่านั้นฮะที่จะได้เอาหยุกยาผิดพันเสริมหันและกาแฟเทียนฉายกาแฟวิซอนดูแลดวงตาเอาไปทานกันเนาะหลายท่านนี่มีปัญหาเรื่องราวคนดวงตาบอกว่าตามองไม่เห็นมานานแสนนานแล้วสุภาษิตมองไม่ชัดมองไม่ชัดเจนเป็นเบาหวานขึ้นตาสารพัดสารพันมีญาติเพียงญาติยาของสุภาษิตท่านหนึ่งไปทำเลสิกดวงตามาเลสิกนี่คือการผ่าตัดดวงตาขั้นสุดแล้วล่ะคือทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเป็นเลสิก 500,000 บาทนะที่โรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพปรากฏว่ากลับมามองไม่เห็นไม่กี่วันเลยไม่ถึงเดือนมองไม่ชัดไม่เจนเลยแล้วก็สั่งวิซอนของสุภสิทธิ์เอาไปทานนะปรากฏว่าตาดีขึ้นพอทานครบ1เดือนไม่ได้ทานต่อสิครับปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์ว่าโอ้โหต้องทานตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยวิซอนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบางทีเนี่ยจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมเนี่ยต้องดูแลร่างกายดูแลดวงตาให้แข็งแกร่งแข็งแรงดังนั้นต้องไปเสริมเพิ่มเติมตลอดเวลานะครับเพราะว่าทานแล้วมันก็ต้องขับถ่ายออกนั่นน่ะคุ้มค่าคุ้มเงินโอ้ย 500,000 เนี่ยนะมาซื้อวิซอนเนี่ยไปได้100ปีเลยมั้งได้เป็น100ปีเลยมั้งนะฮะก็เป็นว่านะเสียน้อยเสียยากนะเสียมากเสียง่ายครับวันนี้ไว้วางใจกับวิสันและตาท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรวมทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟเพิ่มเติมความสดชื่นความแข็งแกร่งแข็งแรงวันละนิดชีวิตแจ่มใสร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงอร่อยด้วยให้ของขวัญกับตัวท่านเองกับกาแฟเทียนฉายกาแฟส่วนสุด1สุด2สุนภัยสุภาษิตเลชั่นแล้วก็รุ่งฟ้าโอสถนั้นสบายหายห่วงฐานแล้วก็ดีเลิศประเสริฐสีราคาไม่แพงที่บอกไม่แพงไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราจำหน่ายถูกเพื่อย่าเพียงจะได้ทานของดีสุภสิทธิ์จะขายแพงก็คงจะขายได้แต่ว่าด้วยน้ำจิตน้ำใจอยากให้ย่าเพียงจะได้มีโอกาสได้ทานกันเยอะๆเลยจำหน่ายถูกแล้วก็ดีด้วยขอย่าเพียงจะมั่นหัวใจได้ว่าเอาไปแล้วสั่งแล้วได้ของดีเอาไปทานอย่างแน่นอนนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามได้สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมานะครับ0836931999แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผิดพันธุ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับโทรมาที่0836931999ก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับเดี๋ยวไปฟังสุภาษิตในช่วงต่อไป 15:00 นถึง 16:00 นที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์สำหรับคืนนี้หมดเวลาแล้วส่งท้ายด้วยไผ่พงศธรคนบ้านเดียวกันจบไม่จบอยู่ที่การเวลาอีกสักครู่เจอกันสวัสดีครับ

0: 2,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่าง
9: จากศูนย์ถ่านวิทยุกองทัพบก ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพลพีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่บุกทลายนอมินีต่างชาติเกาะสมุยเปิด60บริษัทผิดกฎหมาย

0: ไปใส่ได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังทุกหน่วยกำลัง300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีเกาะสมุยตรวจสอบเชื่อมโยงถือครองที่ดินและทรัพย์สินกว่า 1,200 ล้านคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพลวพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลุยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุย 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีการลักษณะเข้าข่ายโนมินีอีก875บริษัทหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง37แปลงเนื้อที่กว่า31ไร่มูลค่าประมาณรวมกว่า 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนโดยแบ่งเป็นคนไทย26คนและต่างชาติ62คนโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติหมายค้นแล้ว37หมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนประกอบไปด้วยจีนอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสำหรับปฏิบัติการสำคัญที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นเครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทอาทิเครือข่ายชาวเยอรมัน4บริษัทอาศัยคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้น 100% ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันอาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบขายวิลล่าโดยใช้วิธีเปลี่ยนแปลงหุ้นบริษัทในส่วนของนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการคือจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆให้มีการลงทุนท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติเพื่อให้ประชาชนไทยสามารถประกอบอาชีพมีรายได้อย่างเป็นธรรมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: กรมการปกครองชี้แจงกรณีพ่อทิพย์ตัวเลขผู้เข้าข่ายต้องตรวจสอบยังไม่ใช่จำนวนผู้ทุจริตเดินหน้าตรวจสอบย้อนหลังทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: กรณีนายปิยครัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กคดีพ่อทิพย์ที่ลูกจีนได้สัญชาติไทยตรวจพบเจอที่อายุสูงสุดคือ23ปีทำกันมานานเป็นกระบวนการตัวเลขรวมกันทั้งประเทศอาจจะสูงถึง 10,000 รายเรื่องนี้กรมการปกครองชี้แจงว่าในส่วนของข้อมูลที่ปรากฏว่าพบประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพนั้นเป็นข้อมูลกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมิได้หมายความว่าบุคคลทั้งหมดได้รับสัญชาติไทยโดยทุจริตแล้วส่วนตัวเลขที่มีการกล่าวถึงว่าอาจจะมีถึง 10,000 รายทั่วประเทศนั้นก็ไม่ใช่ตัวเลขผลการตรวจสอบยืนยันอย่างเป็นทางการเนื่องจากกรมการปกครองได้สั่งการให้สำนักทะเบียนทุกแห่งทำการตรวจสอบย้อนหลังและคัดแยกรายการต้องสงสัยจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนสรุปจำนวนที่แท้จริงทั้งนี้กรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันรวมทั้งมีการตรวจเวชระเบียนเอกสารการแจ้งเกิดเก็บสารพันธุกรรมหรือ DNA ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆซึ่งจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
9: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธ
10: อข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 0861-9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวาร
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575081-780-5575
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไม่หวั่นศึกซักฟอกย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเครื่องจักรกลต่อเนื่องดับไฟป่าพลุควนเคร็งนครศรีธรรมราชสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัด

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกไม่หวั่นฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามพร้อมยืนยันรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดเรื่องงูเห่าขณะที่ประเด็นหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเตือนประชาชนใช้วิจารณญาณเสพข้อมูลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าไม่ใช่ข่าวใหม่เพราะฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นอภิปรายได้ปีละหนึ่งครั้งตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลต้องเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านส่วนกรณีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลในการรับมือกับการอภิปรายนายอนุทินระบุว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลของปวงชนชาวไทยและมีการพูดคุยกันทุกวันอยู่แล้วโดยการเปิดสมัยประชุมสภาจะมีวาระสำคัญทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570และพระราชกำหนดกู้เงินรวมถึงการตรวจสอบรัฐบาลตามหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะทำงานทุกวันใครถามอะไรก็ตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอถึงการซักฟอกพร้อมย้ำว่ารัฐบาลต้องมั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนประเด็นเรื่องของคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านอาจนำมาอธิบายนั้นนายอนุทินระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะพรรคการเมืองไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสวตามรัฐธรรมนูญพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดต้องพินิจพิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะที่กระแสข่าวอาจมีงูเห่าจากฝ่ายค้านมาสนับสนุนรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องดังกล่าวเพราะรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าหากอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนก่อนแจ้งกับสื่อมวลชนถึงอาการเจ็บคอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนี่เป็นผลจากยุทธพลงั้นครับ
1: ปภขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบูรณาการ7จังหวัดลุ่มน้ำโขงตั้งวอร์รูมระดมเครื่องจักรกลรับมือน้ำท่วมภัยแล้งย้ำเตือนภัยไวถูกต้องเข้าถึงยันน้ำลดงานต้องจบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนหากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ปภ.เขตเข้าสนับสนุนทันทีพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ตามหลักไวถูกต้องเข้าถึงโดยเฉพาะการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยให้นำระบบเชลล์บรอดคาสต์มาใช้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แม่นยำและในกรณีที่มีการซ่อมแซมท่อประปาหรือหยุดจ่ายน้ำให้ใช้รถขยายเสียงแจ้งเตือนเข้าถึงชุมชนนอกเหนือจากการประกาศผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสับสนกับข่าวลือพร้อมกันนี้เน้นย้ำน้ำลดก็ไม่ได้หมายความว่างานจะจบโดยสั่งการไปยังปภ.ในการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อร่วมกับกำลังทหารและจังหวัดเข้าช่วยประชาชนจัดเก็บกระสอบทรายออกจากพื้นที่ทันทีและเร่งขุดลอกทรายหรือโคลนที่ไหลลงท่อระบายน้ำตลอดจนเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
5: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงาน

0: กรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทวเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดรวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นรวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 1-9-9-2-2
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟ
8: ส ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
13: คิดถึงยัง
10: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
13: ้คิดถึงยัง
14: บอกก็ได้คิดถึง
13: โอ้ยไม่ได้ถาม
10: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
13: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
15: ฮะ
13: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
16: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
17: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรม

0: การตั้งแคทรีน่าคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมการประนอมอันคลอสคาดประชุมนัดแรกช่วงเดือนกันยายนนี้วางกรอบการทำงานระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาพลลพีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมบุกทลายธุรกิจเถื่อนเกาะพะงันทั้งโรงแรมเถื่อนที่ดินนอมินีพบพฤติการคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นข้ามชาติ104บริษัทที่ดินรวม124แปลงพลลพีผนึกกำลังตำรวจปกครองหน่วยที่เกี่ยวข้อง300นายบุกสมุยทลายนอมินีต่างชาติเปิด60บริษัทผิดกฎหมายเนอร์เซอรี่พูลวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าโยงที่ดิน 1,200 ล้านจับกุมได้14รายเรือนจำกลางบางขวางปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำบางขวางเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัย86ปีอัยการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ทางตัดมักกะสันเสียชีวิต8ศพหลังตำรวจสรุปสำนวนพบพนักงานรถไฟเสพยาพนักงานกั้นถนนคนขับรถเมย์พร้อมดำเนินคดีกลุ่มจอดขวางทางรถไฟตามพรบขนส่งทางรางสอทอส่งรายชื่อผู้ที่มีการเพิ่มคะแนน 5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปป. DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ด้านมท.4ย้ำคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตส่วนคนทุจริตต้องถูกตรวจสอบศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาเจ้าของอู่ซ่อมรถคดีทำลายรถยนต์กอรมน.ที่ใช้ก่อเหตุยิงกมลศักดิ์ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุควนเครงนครศรีธรรมราชพบจุดเกิดไฟรวม4จุดคาดพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ200ถึง300ไร่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าระวังการปะทุซ้ำตลอด24ชั่วโมงด้านรมว.สุชาติสั่งส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยดับไฟป่าพรุควนเครงเร่งสกัดไฟปะทุใต้ดินหวั่นลุกลามระทึกเรือหางยาวนำเที่ยวถูกคลื่นลมแรงซัดอับปางบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่โชคดีเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะพีพีและเรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่เข้าช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวไว้ได้ทันปลอดภัยทั้ง12รายชาวภูเก็ตปลื้มบี้ถ่ายบักเมนูขนมพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์อาหารถิ่นประเทศไทยประจำปี2569สหรัฐขึ้นบัญชีไทยเทียร์2ร่วมกับเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียบราซิลตุรกีเสี่ยงเป็นทางผ่านสินค้าจีนหนีภาษีประเมินทรานชิปเมนต์ทำสหรัฐสูญรายได้ภาษีปีละ 1.9 ถึง 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์แผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียขนาด 7.7 อาคารบ้านเรือนพังเสียหายล่าสุดรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย20คนและยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือขณะที่ทางอินโดนีเซียยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้ว
1: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือ
2: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922094-761-9922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
4: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงตาหนัก0 9

0: สี่เจ็ดหกหนึ่งเก้าเก้าสองสองย้ำอีกครั้งศูนย์เก้าสี่เจ็ดหกหนึ่งเก้าเก้าสองสอง
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
2: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
3: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
4: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 61 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 1-9-9-2-2
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้าไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกฤทธิ์ดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาตดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจาก
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่

0: สี่มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงนั้นเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
5: ้ตอนนี้มีแรงทำมาได้กินหมดไปข้อ
6: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดจองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
8: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10ห่อเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081 780 5575

0: แนะนำเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอยากมีเมียน้อยงานเพลงใหม่ล่าสุดจากอาจารย์สมควรเดชโหมดนะครับ AI Cover เรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงโมงนี้ครับจบเพลงเราก็เข้าข่าวเรื่องราวของข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการครับขอบคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับในราคาที่พิเศษให้ในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันมาเบอร์เดียวกับทางด้านของ AND Lutina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกหรือเป็นเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตยังไงก็รับประทานตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าส่วนหนึ่งของเอนไซม์เข้ามาผสมกับ AND Lutina จึงเป็นสมุนไพรอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันนะครับแล้วจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ถ้าสนใจก็สั่งซื้อมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเวลาจะสั่งซื้อกาแฟต้องบอกว่ากาแฟระบายกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจแต่ถ้าเป็นกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ซื้อ5แถม2นะครับซื้อ5แถม2แต่ถ้าเป็นเรื่องของสบู่ดีเจจะเป็นสบู่กำจัดกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าเป็นสบู่กำจัดเรื่องของรังแคกำจัดเรื่องของหนังศีรษะมีเชื้อราหรือจะประเภทผมร่วงเนี่ยต้องสบู่สระผมโดยตรงนะครับสนใจที่จะได้ดูแลเส้นผมของท่านก็นึกถึงสบู่สระผมของเราครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวหลวงพ่อท่านบอกว่าโยมดาค่อยๆพูดเดี๋ยวหายใจไม่ทันวัดไม่ได้หายไปไหนท่านว่างั้นนะวัดก็อยู่อย่างนี้แหละตามที่เจตนารมณ์ของคุณเฮียงเขาให้วัดครับก็เรียกว่าฝากถึงปดาโยมดาให้รักษาอารมณ์ด้วยซึ่งก็ที่วัดป่าอดุญญารามครับหลวงพ่อท่านก็บอกยังคงพบญาติธรรมคณะสงฆ์ทำกิจการทางศาสนาตามปกติท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอยู่กับเต็มวัดเลยเข้มงวดพระยังคงออกบิณฑบาตตามปกติขณะที่พุทธศาสนิกชนในชุมชนก็ยังคงมาถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลดาวพิสงตามกิจวัตรประจำวันครับซึ่งพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามก็บอกทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงอยากขอให้ประชาชนทุกคนที่รับทราบข่าวก็ไม่ต้องจริงจังหรือเครียดกับเรื่องดังกล่าวเพราะแม้แต่หลวงพ่อเองก็ยังไม่เครียดจึงไม่อยากให้ญาติโยมต้องกังวลขอให้ทุกคนรับรองขอให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าทำใจให้สบายไม่ว่าเรื่องใดจะเกิดขึ้นก็ย่อมมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตทั้งทางสงฆ์และทางฆราวาสจึงไม่จำเป็นจะต้องเก็บทุกเรื่องมาคิดหรือทำให้เกิดความเครียดหากใครพูดสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นคำพูดของคนนั้นเพราะทุกคนต่างมีปากและมีสามารถและก็สามารถพูดกันได้การเจรจาบางเรื่องอาจไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่หากขอให้ทุกคนมองในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะการโต้แย้งมันจะมีแต่ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องไปพูดถึง ขณะนี้ขอญาติโยมทุกคนทำใจให้สบายไม่ต้องเครียดยิ่งได้ยินข่าวว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบวัดติดตามข่าวครั้งนี้จนตาแดงเพราะร้องไห้รู้สึกสงสารอยากขอให้อย่าเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากนักคุณโยมพร้อมยืนยันว่าวัดไม่ได้ไปไหนหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไหนยังคงต้องการความอบอุ่นช่วยเหลือจุนเจือและทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของญาติโยมทุกคนต่อไปพระครูอดุลสารนิเทศท่านก็บอกอาตมาจำได้ว่าช่วงที่ขึ้นศาลชั้นต้นและศาลอุทธรฝ่ายพระดาก็เดินทางมากันจนเต็มห้องพิจารณาโดยแต่ละครั้งมีประมาณ 60-70 คนขณะที่ฝ่ายของอาตมาเองก็ไปเพียงอาตมารองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดและไวยาวัจกรของวัดแค่นั้นน่ะพอเข้าไปสอบถามอีกฝ่ายกลับเดินหนีไม่ว่าจะเข้าไปสอบถามใครก็ไม่มีผู้ใดพูดด้วยทำให้อาตมาก็ไม่สามารถเจรจาที่ความคำเข้าใจอะไรกับญาติโยมทั้งฝ่ายประดาได้มองว่าหากเข้าไปพูดคุยกับอีกฝ่ายก็คงไม่ยอมพูดด้วยแน่นอนเมื่อไม่มีการสื่อสารกันก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าอีกฝ่ายมีแนวคิดอย่างไรกำลังทำอะไรหรือมีวิธีการดำเนินการพื้นที่นี้อย่างไรฝากถึงประดาให้รักษาอารมณ์รักษาคำพูดใจเย็นๆกับทุกเรื่องไม่ควรใช้อารมณ์ในการพูดหรือพูดเร็วเหมือนหายใจไม่ทันแต่อยากให้พูดช้าๆและค่อยๆพิจารณาแต่ละเรื่องไปตามลำดับคือพูดเอาคุณสรยุทธก็เหนื่อยคุณกัญชัยก็เหนื่อยนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เห็นใจสื่อมวลชนทุกคนเช่นเดียวกันนะขอเจริญพร สาธุครับหลวงพ่อโอ้โหหลวงพ่อพูดเสด็จเลยนะครับแจ๋วมากแจ๋วมากครับทั้งช่างภาพเองนะกลับอดีตช่างภาพก็เล่านาทีกดชัตเตอร์ถ่ายภาพในเฮียงมอบโฉนดให้กับทางวัดครับเขาเป็นคนมือถ่ายแล้วเขายังอยู่นะเขายังอยู่นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเขาก็บอกนาทีกดชัตเตอร์ตรงนั้นก็ในเฮียงมอบโฉนดให้วัดให้เจ้าวาดครับในขณะเดียวกันคนขับรถปูนก็โดนหมายเรียกด้วยปิดล้อมวัดอ่างถูกจ้างมาเทปูนตำรวจเผยบดาก็ยังไม่ติดต่อกลับมาก็จะมีหมายเรียกเหมือนกันว่ากันครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับโดยเฉพาะช่างภาพนี่แหมเป็นหลักฐานดีเหลือเกินนะกดชัตเตอร์นายคำแสงพงษ์ชัยวัย75ชาวชุมชนสามเหลี่ยม4ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นบุคคลเดียวอยู่ในเหตุการณ์ในวันที่นายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่61945ไปซื้อเลยไป945ป่ะ เนื้อที่ประมาณ21ไร่มอบให้กับหลวงพ่อเพยปัญญาทะโรดอดีตเจ้าวาดดำรงตำแหน่งเมื่อปี2533ถึง2534ครับซึ่งก็คุณคำแสงบอกตนเองจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะในวันที่นายเฮียงซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นำเอาโฉนดที่ดินมามอบให้กับหลวงพ่อเพยโดยทางวัดก็มีการจัดงานบุญพระเวทซึ่งตนในตอนนั้นก็มีอายุประมาณทั้ง35ด้วยความชื่นชอบในการถ่ายภาพเมื่อทราบวัดมีงานจึงเดินทางไปที่วัดแล้วก็ได้ใช้กล้องแคนนอนที่มีแฟลชอยู่ด้านบนกล้องสมัยเก่ากดถ่ายภาพตอนที่นายเฮียงถวายโฉนดที่ดินให้กับหลวงพ่อเพยก่อนที่หลวงพ่อเพยจะรับมอบโฉนดที่ดินเอาไว้นายคำแสงผู้ถ่ายภาพบอกตนยืนยันว่าในวันที่นายเฮียงนำโฉนดที่ดินมามอบให้หลวงพ่อเผยนายเฮียงก็มีสติสัมปชัญญะดีหลังจากที่ตนเองถ่ายภาพแล้วก็เดินเล่นภายในวัดก่อนจะเดินทางกลับบ้านส่วนกล้องที่ใช้บันทึกภาพในสมัยนั้นตนเองจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนเพราะผ่านมานานแล้วบอกว่าไม่เข้าใจว่านายเฮียงก็ได้ถวายที่ดินให้วัดไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมยังมาเกิดเหตุการณ์ข้อพิพาทระหว่างทายาทกับทางวัดในปัจจุบันครับท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคุณคำแสงก็ว่ากันมันก็งงๆกันนะพอถวายไปแล้วเหมือนอย่างที่เราบอกอะถวายของไปแล้วถวายวัดไปแล้วอะเราจะไปเอากลับคืนได้มั้ยโกรธวัดโกรธหลวงพ่อเอาโฉนดกลับคืนมามันก็ไม่ใช่ถวายวัดไปแล้วเขาก็ไปทำหลักปักฐานอะไรมันเรียบร้อยก็เป็นที่ดินของธรณีสงฆ์ไปว่ากันเถอะพอถวายแล้วมันก็เป็นที่ธรณีสงฆ์โดยอัตโนมัติเลยนะถึงแม้ว่าโฉนดยังไม่ได้สลักหลังเป็นของวัดแต่เมื่อถวายแล้วก็เป็นที่ธรณีสงฆ์โดยอัตโนมัติอ้าวเข้าใจกันเนาะครับปล่อยตัวเล่าตาแสนหลีแล้วนะราชายาเสพติดหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ ณเรือนจำกลางบางขวางเผยกิจกรรมคุมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคม14สิงหาคมนางสาวอัจฉราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องหาราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกิจการพระราชทานอภัยโทษปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนณฝ่ายควบคุมแดน14โอกาสเดียวกันผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมยังคงเข้ารับมอบบัตรประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/3 ซึ่งมุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพึ่งพาตนเองเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้ในเล่าตาแสลี่วัย86และผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนายเล่าตาแสลี่นี้เป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาซึ่งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำคดีดังกล่าวเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งในสมัยนั้นก็โดยท่านพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรนี่แหละครับพลโทเรวัตกลิ่นเกศรตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนล่อซื้อก่อนนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเล่าตาพร้อมเครือข่ายที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบของกลางยาไอซ์น้ำหนักกว่า20กิโลมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทครับสมัยนั้น1,000 ล้านบาทโอ้โห1,000 ล้านการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระกิตติกาพระราชทานอภัยโทษถูกจับกุมเมื่อ11ตุลาคมปี59มันนี่ก็ครบ10ปีไปแล้วเนาะอันนี้69ศาลมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งก่อนได้รับการปล่อยตัวในที่สุดรวมจำคุกเกือบ10ปีครับซึ่งก็นั่งรถเข็นแล้วใช่มั้ยเนี่ย86เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของในอดีตออกมาอย่างนี้ก็คงจะปรับตัวปรับใจกันได้แล้วครับลูกน้องขุนสาก็ตายไปแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องของนี่ยังมีข่าวมานิดนึงเขาบอกจักรทิพย์ลั่นขยายผลเครือข่ายค้ายาเหล่าตาแสนหลีสมัยนั้นนะโอ้สมัยนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วยาวนานมาแล้วเอาละครับเมื่อปล่อยตัวมาแล้วก็ทำตัวให้ดีๆแล้วกันเนาะอย่ากลับเข้าไปอีกเลยเนาะ ให้รู้รสชาติของชีวิตกันแล้วครับคราวนี้มาเรื่องกับทางด้านของมติชนบ้างครับมติชนก็มีเรื่องบอกคนงานก่อสร้างขุดดินเจอถุงขายยาเสพติดขณะสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแก่นครับใครไปฝังดินไว้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำได้เปิดเผยคนงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแก่นได้ใช้รถแบ็คโฮขุดปรับแต่งที่ดินก่อสร้างบ้านพักและได้พบยาเสพติดจำนวนมากพันตำรวจโทสวิทย์สาธิตธรรมชาติครับสารวัตรสอบสวนของตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็ได้ไปตรวจสอบพบถุงพลาสติกสีน้ำเงินทึบจำนวน24ถุงและสีชมพูทึบอีก6ถุงรวม30ถุงคาดว่าเป็นยาบ้าจึงทำการตรวจยึดบันทึกส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปสอบถามก็ไม่ทราบเป็นของใครน่าจะฝังในดินเป็นเวลานานแล้วครับโอ้โหมันยังอยู่ได้ขนาดนี้เนาะเป็นถุงซิปถุงปิดล็อกอะแล้วใส่ภาชนะไว้มันก็ยังอยู่เนาะเออเอาก็ยังดีนะที่มันอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้เป็นภัยเป็นพิษอะไรกับประชาชนคนธรรมดาแล้วแสดงว่าฝังไว้นานแล้วอ้าวก็ส่งมอบให้ตำรวจไปมันคงหมดฤทธิ์แล้วล่ะยาบ้าเก็บไว้มันคงหมดฤทธิ์ไปแล้วล่ะเพราะมันเก็บไว้นานครับไปอีกข่าวนึงครับคุณฟังครับเรื่องราวของข่าวก็เรื่องของการบุกที่เกาะสมุยที่นำเสนอไปเมื่อตอนวันเมื่อวานก็พูดถึงนะครับนอมินีต่างชาติรอบ7นะบนเกาะสมุยเปิด60บริษัทผิดกฎหมายเนอร์เซอรี่ธุรกิจวีซ่าโยงที่ดิน1,000 ล้านครับ ปิดธุรกิจเนสเซอรี่เลยสอนกันเองอะไรกันเองนายพลพีสุวรรณชวีครับมท.2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาแล้วก็ผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจ้าหน้าที่เดสายทุกหน่วยส่วนที่กำลัง300นายเปิดบริการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟด7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายใช้คนไทยถือหุ้นและครอบครองทรัพย์สินแทนซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นการสืบสวนต่อเนื่องจากแนวทางเกาะพะงันโมเดลตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้งหมด 12,906 บริษัทโอ้ไม่น้อยเลยนะหมื่นกว่าบริษัทพบผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้ง 8,254 บริษัทบริษัทมี 12,000 ต่างชาติถือหุ้นทั้ง 8,000 แล้วโอ้โหมีลักษณะอาจเข้าข่ายโนมินีทั้ง 875 บริษัทภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งาน36ตารางวามูลค่าประมาณ 1,200 ล้านนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนแบ่งเป็นคนไทยที่26คนต่างชาติทั้ง62นั่นคนไทย26ต่างชาติ62ทำธุรกิจกันอยู่ในเกาะสมุยเนี่ยงวนกันแล้ว 1,200 ล้านเนี่ยนะศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติหมายค้นอีก37หมายตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนประกอบด้วยคนจีนคนอังกฤษคนสัญชาติละ4คนครับจีน4อังกฤษ4อิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียฟิลิปปินส์อเมริกาสัญชาติละ1คนครับต่างชาติที่โดนจับการตรวจค้นครั้งนี้มุ่งไปที่เครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทการทรีเครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทการทรีมีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายชั้นและคนไทยถือหุ้นแทนประกอบธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กวัยก่อนเข้าเรียนอนุบาลเนอร์เซอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงซื้อพัฒนาขายและปล่อยเช่าวิลล่าหรูให้ลูกค้าต่างชาติด้วยขายที่พักของเกาะสมุยในออนไลน์ให้ลูกค้าต่างชาติซื้อแล้วก็มานอนพักที่วิลล่าในประเทศไทยบริษัทโฮซีเครือข่ายชาวเยอรมัน4บริษัททำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันอาจเกินกว่ากฎหมายกำหนดเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มิชอบขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในนามนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลกลุ่มบริษัทกมลพบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทจำนวน27บริษัทให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าประเภทธุรกิจซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวสามารถอยู่ได้1ปีโดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนจริงกลุ่มบริษัทปาจำนวน16บริษัทซึ่งเริ่มจัดตั้งบริษัทจากคนไทยทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ต้องแสดงเอกสารจากนั้นจะนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสู่โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าธุรกิจโดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจริงแต่อย่างใดกลุ่มบริษัทไอจำนวน2บริษัทโดยบริษัทดังกล่าวเริ่มต้นจากเบาะแสของสถานเอกอัครทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกรณีชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินลงทุนฟาร์มกัญชาความเสียหาย21ล้านบาทตม.จังหวัดสุราษฎร์ก็ทำการสืบสวนจนทราบว่าเงินที่ฉ้อโกงมาจากกลุ่มผู้เสียหายชาวฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทไอโดยคนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงแรมหรูพร้อมสระว่ายน้ำสนามเทนนิสและจัดตั้งบริษัทโดเมนเพื่อบริหารโรงแรมโดยผ่านสัญญาเช่าอำรางลงโฆษณาการให้พักเป็นรายวันในเว็บไซต์ราคาเดือนละคืนละไม่ใช่เดือนละนะคืนละ 11,000 บาทถึง 17,000 โอ้โหโรงแรมแต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมแต่อย่างไรปิดที่ครับรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจสำราญนวลมาท่านบอกปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังดำเนินการมาแล้ว6เฟสตรวจสอบบริษัท238แห่งที่ดิน272แปลงรวมแล้ว184ไร่มูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 2,839 ล้านบาทและมีการออกหมายจับแล้ว178หมายอย่างไรก็ตามปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวทั้งที่สุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีประจวบ ให้การลงทุนและประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างผลกระทบต่ออาชีพของคนไทยพร้อมเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยจะขยายผลการตรวจสอบและกวาดล้างไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมของความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทําที่ผิดของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งสถานที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าอิสราเอลซ่าอยู่ที่เกาะภูเก็ตเป็นหมู่บ้านของอิสราเอลเป็นเจ้าของบ้านหลังนู้นหลังนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้โดยที่คนไทยจะเข้าไปได้ก็ต้องผ่านการขออนุญาตของเขาด้วยเขาหวังจะมาฮุบที่ดินประเทศไทยเหมือนกันอยู่ที่ภูเก็ตนะครับมีข่าวมาเมื่อวานทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับอ้าวผมก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่หรือมท.2 อาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับที่เกาะภูเก็ตอาจจะย้อนกลับไปอีกสักครั้งท่านต้องตรวจทั่วประเทศอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะชาวต่างชาติบอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเสรีแล้วเกินทำอะไรก็ได้มีเงินตัวเดียวในประเทศไทยทำได้หมดเป็นอย่างนั้นเพราะคนไทยเห็นตังค์ไม่ได้เห็นตังค์พอเห็นตังค์แล้วก็ไปเลยครับไฟเขียวตลอดไม่มีไฟแดงนั่นนิสัยคนไทยเห็นเงินไม่ได้สุดท้ายเป็นไงครับผืนดินแห่งนี้กำไรจะเป็นผืนของคนไทยอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่นะครับคุณผู้ฟังลูกหลานจันมันจะบอกบรรพบุรุษจันไรแล้วเงินกูเกิดมาทั้งทีกูจะได้อยู่ในพื้นที่ดินกูแต่กูต้องไปเช่าชาวต่างชาติอย่างนั้นเหรอ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะว่
5: าสุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือด ถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
0: ครับก็เบอร์เดียวกับภูผาวิโปรบริษัทไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับรับสร้างบ้านสร้างตึกสร้างที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นวิหารหรือจะเป็นโบสถ์หรือจะเป็นศาลาการประดิษฐ์อะไรทำหมดนะครับเพราะว่าเรามีวิศวกรเรามีมืออาชีพดูแลการก่อสร้างอย่างไรชิดจึงให้ความมั่นใจหรือถ้าจะมีบ้านอยู่แล้วอยากจะรีโนเวทให้บ้านเก่ามันใหม่ขึ้นมาครับก็มาพูดมาคุยกันตรงสตางค์มีเท่าไหร่เราทำตามกำลังทรัพย์ที่ท่านทำได้จะทำให้บ้านของท่านสวยขึ้นครับรวมทั้งบ้านสำเร็จรูปที่เราก็สามารถที่จะไปติดตั้งให้ท่านได้เลยครับสนใจโทรไปกับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ครับเราไปได้เรื่องราวของข่าวครับที่เคยมีข่าวว่า มีเจ้าหน้าที่เก๊อ้างเป็นตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินเรียรายชาวจีนที่ระยองบังคับขายบัตรการกุศลไม่ยอมซื้อก็จะโดนตรวจสอบโฆษกตม.3เตือนให้ขอดูบัตรก่อนหากสงสัยโทรถามต้นสังกัดได้เลยครับกรณีปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายตำรวจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปในพื้นที่บ้านพักของแรงงานชาวจีนในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีพฤติการบังคับขายบัตรการกุศลพร้อมกล่าวอ้างว่าจะนำเจ้าหน้าที่ตม.เข้าตรวจสอบหากไม่ยอมซื้อรวมถึงมีการมีทรัพย์สินสูญหายภายหลังกลุ่มคนดังกล่าวเข้าไปในบ้านพักขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีสุดท้ายล่าสุดเมื่อวานนี้ตม.3ครับพันธุ์เอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตำรวจตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองกลับร่วมกับฝ่ายสืบสวนตม.จังหวัดระยองสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว3รายหลังสืบทราบมาว่ามีการตระเวนก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพร้อมตรวจยึดรถกระบะ Toyota Revo สีดำ14ประตู1คันนอกจากนี้ยังพบทะเบียนรถยนต์ที่ถูกทำลาย2ป้ายรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการเรียกรายเงินและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลหาผู้เสียหายเพิ่มเติมครับพันตำรวจปริญญากล่าวว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและชาวต่างชาติว่าหากมีบุคคลมาแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประชาชนสามารถขอทราบยศชื่อตำแหน่งชื่อนามสกุลตำแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัดได้เลยพร้อมขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจรวมถึงสามารถถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสังเกตและจดจำรายละเอียดของบุคคลรถยนต์และข้อมูลอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ออกไปขอรับบริจาคหรือขายบัตรการกุศลลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดครับหากไม่มั่นใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อหรือมอบเงินทรัพย์สินให้ขอให้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ก่อนหากยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่โดยตรงครับสอบถามตำรวจในพื้นที่เลยพันตำรวจปริญญากล่าวบอกว่าปัจจุบันประชาชนสามารถนำชื่อนามสกุลของบุคคลที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care ครับมีแอปเลยครับถ้าตำรวจคนที่ชื่ออะไรกดไปที่แอปมันจะขึ้นเลยว่าตำรวจคนนี้เป็นตำรวจอยู่โรงพักไหนครับแอปพลิเคชันแคร์เมนูข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลตำรวจและควรโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงเพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่จริงและได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นจริงหรือไม่จากการตรวจสอบพบว่าตำรวจชื่อนั้นมีอยู่จริงก็ยังไม่ควรถือเป็นการยืนยันตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากมิจฉาชีพอาจนำชื่อยศภาพถ่ายหรือข้อมูลของเจ้าหน้าที่จริงไปแอบอ้างได้จึงควรตรวจสอบให้สอดคล้องกันทั้งตัวบุคคลสังกัดและแนวและการปฏิบัติหน้าที่หากพบพฤติการน่าสงสัยมีการข่มขู่ของเงินให้โอนเงินหรือพยายามนำตัวไปยังสถานที่อื่นให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ารีบแจ้ง191หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสำนักงานตำรวจชาติ1599ได้เลยครับ1599สงสัยก็โทรเข้าสายด่วนเลย1599ตำรวจคนนี้ชื่อในนี้นามสกุลนี้เนี่ยมาเรียกอะไรอยู่เนี่ยเขาส่งมาหรือเปล่าต้นสังกัดอยู่ไหนเดี๋ยวสายด่วนของสำนักงานตำรวจชาติเขาจะได้ค้นหาข้อมูลให้เราจะได้ช่วยขจัดคนเหล่านี้ไปนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวโดนจับได้แล้วก็คงจะต้องหยุดเรียกอะไรแล้วมั้งเนาะครับส่วนอีกข่าวนึงครับเราไปที่ทางด้านของประเด็นข่าวผมให้มาฟังเรื่องนี้ครับทางด้านของจับอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลทุจริตเบิกเงินค่าเดินทางแต่ไม่ไปประชุมอ้าวก็โกหกทีนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ภายใต้การดำเนินการของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการของปปช.ครับและก็รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค9ในธีรชัยสุขเกษมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค9ภาคใต้เลยนะครับแล้วก็นางสาวสุภลักษณ์จิรักษาผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำสตูลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนคดีทุจริตภาค9สำนักงานปปช.ภาค9เจ้าหน้าที่งานสืบสวนคดีทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสตูลผนึกกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมปปป.และเจ้าหน้าที่พนักงานทำการจับกุมนายอับดุลเลาะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตซึ่งสามารถดำเนินการจับตัวได้บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อชุมชนหลังโรงเรียน ครับที่ตำบลแจ๊ะบิลังอำเภอเมืองสตูลครับพฤติการการกระทำความผิดครั้งนี้เมื่อครั้งนายอับดุลเลาะดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแจ๊ะบิลังได้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี2561ระหว่าง 24-26 มกราคมปี61ณห้องแกนบอลลูนไดมอนด์บอลลูนอิมแพคฟอรัมเมืองทองธานีปากเกร็ดนนทบุรีทั้งที่ไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมแต่กลับมีการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเทศบาลตำบลแจ๊ะบิลังมีมูลความผิดทางอาญาจึงทำการสืบสวนสอบสวนออกหมายจับและจับกุมดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งสิทธิและแจ้งข้อกล่าวหาให้นายอับดุลเลาะทราบเมื่อเข้าใจดีแล้วเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เชิญตัวนายอับดุลเลาะมาที่ศูนย์ประสานงานกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามจังหวัดสตูลเพื่อจัดทำบันทึกการจับกุมจัดทำประวัติภาพถ่ายและนำตัวผู้ถูกจับส่งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคเก้าจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเอาละสมัยนั้นเป็นประธานสภาครับแต่ท่านจะอยู่ในราชการหรือไม่อยู่ในราชการก็ถือว่าจับได้หมดแล้วนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเรื่องของรถเสียหลักที่วังเหนือครับมีผู้เสียชีวิตด้วยเส้นวังเหนือเวียงป่าเป้าจังหวัดลำปางครับทางตำรวจเวียงป่าเป้าก็ไปสำรวจตรวจสอบเป็นรถกระบะหงายท้องล้อชี้ฟ้าหัวรถพ่วงท้ายของรถพ่วงทับอยู่มีเศษชิ้นส่วนร่องรอยความเสียหายมีผู้เสียชีวิต1รายครับต้องใช้เครื่องตัดทางงัดร่างออกมาเป็นชายทราบชื่อว่านายธรณินวัย52เจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในวังเหนือนั่นแหละครับเจ้าของปั๊มถูกรถทับรถพ่วงเดินทางมาจากเชียงรายเพื่อจะไปรับปูนซีเมนต์ที่แจ้ห่มลำปางขอขับถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักพุ่งลงข้างทางคนขับหักพวงมาลัยทำให้หัวรถขวางถนนและตัวพ่วงท้ายเกิดไปเวียงชนกับรถกระบะที่ขับสวนทางมามุ่งหน้าไปทางแม่ขะจานเชียงรายจึงเป็นเหตุให้รถกระบะพลิกคว่ำและมีผู้เสียชีวิตในรถนั่นคือเจ้าของปั๊มวังเหนือครับทางด้านตำรวจวังเหนือก็ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและหาสาเหตุข้อเท็จจริงจากอุบัติเหตุครั้งนี้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเนาะไม่ชนเขาเขาก็ชนเราทุกวันนี้ใช้รถถนนนั้นต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดกันนะครับผมผู้ฟังครับมาข่าวสุดท้ายครับไปที่เรื่องของ
7: ส่งท้ายด้วยเลขเด็ดซะหน่อยกันเนาะพญาบึ้งที่อ่างทองครับ9059แล้วก็590นะพญาบึ้งก็ว่ากันครับหวย AI ก็4664 4994ครับหวยไทยรัฐก็14397แล้วยังมีหวยแม่น้ำลงน้ำหนึ่งอะไรเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเข้าบ้างอะไรบ้างเยอะหมดแล้วผมอ่านไม่หมดเลยนะเอาเป็นว่าแต่ของปากของคอแล้วกันเนาะครับเวลาหมดเวลาครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งพบกันพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
8: ไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
13: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดแต่ข้อ
14: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
15: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได้
16: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
17: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
18: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

สถานะใหม่ของคนใจช้ำครับจบลงไปเพราะเราเล่นกันมา2เพลงแล้วเพลงนี้เพลงที่3เพลงแรกก็รอสายใจสั่งมาพอเพลงที่2ก็บทเพลงอะไรนะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักฉันใช่ไหม เป็นบทเพลงเพราะๆให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาไม่ได้รักฉันรักเขาครับแล้วก็เพลงที่3ก็เพราะๆทั้งนั้นเลยสถานะใหม่ของคนใจช้ำครับ

เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตมากๆเลยแต่ละเพลงนั้นไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีกันทั้งนั้นครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ข่าวฟังข่าวจบในช่วง6โมงถึง1ทุ่มและมาช่วงนี้ทุ่มถึงทุ่มครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงแถมให้เป็นเสียงเพลงเพราะๆนะครับขอบพระคุณกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับลดราคาแล้วก็ซื้อ2แถม1ด้วยลดราคาแล้วซื้อ2แถม1ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับ4แถม2 2แถม1กับ4แถม2รวมทั้งกับ AAD Retina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ทางด้านของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตก็อยู่ในสมุนไพรตัวเดียวกับ AND Retina เพราะเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาผสมอยู่กับ AND Retina ด้วยจึงได้ดูแลในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยครับเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้นะครับจะซื้อชุดเล็กก็2แถม1ชุดใหญ่ก็4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้ออย่างนี้ก็จะบอกว่าราคามันถูกลงไปครับสำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกนะครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2สนใจก็สั่งซื้อบำรุงร่างกายครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าลุกก็โอยปวดก็โอยชาตามปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจมาพร้อมกับสบู่สระผมครับเพราะนั้นสั่งซื้อให้ถูกนะครับสบู่ดีเจนั้นเป็นสบู่สมุนไพรที่กำจัดกลิ่นตัวกำจัดเรื่องของเม็ดผดผื่นคันแต่ถ้าสบู่สระผมนี่กำจัดเรื่องของรังแคกำจัดในเรื่องของผมร่วงครับอาบน้ำทีสระผมทีผมร่วงเป็นกระจกตกใจโอ้ล้านจะมั้งเนี่ยครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ล้านเป็นหย่อมๆ อะไรเงี้ยนะแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะได้ตัวเนี้ยสระเป็นประจำนะครับสบู่สระผมของเราก็จะช่วยตรงนี้แหละครับลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดรังแคลดเชื้อราบนหนังศีรษะสนใจสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ0817577474 0817577474ครับไปอีกสัก2บทเพลงแล้วกันนะครับ

0: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
2: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้เก่งหมดทุกข้อ
3: รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปอาบน้ำเองได
4: ้ซื้อตู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
0: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
5: ครับเห็นทีจะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับให้ฟังเพลงสักอีกหนึ่งบทเพลงแล้วก็ร่ำลากันขอขอบคุณนะครับกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับลดราคาแล้วก็ยังซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับ2แถม1ซื้อ4แถม2เอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับแต่ถ้า AND ลูทิน่าซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับสนใจโทรมาที่0817577474 0817577474ล่ำลากันเลยนะครับกับบทเพลงนี้ครับบ้านนี้ฉันรักบทเพลงสุดท้ายก็ลำลากัน พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับตั้งแต่18นาฬิกาหลังครบถึงชาติวันนี้ผมอเนกพัทรรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: จำแบบนี้นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการก็สามารถรับฟังย้อนหลังบนพอดแคสต์ที่ News ข่าวคำกันได้นะครับสำหรับประเด็นวันนี้ครับมีเรื่องของการเดินหน้าปราบทุนนอมินีต่อเนื่องนะฮะแล้วก็พบเรื่องของความเชื่อมโยงถือครองที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวดังๆของประเทศไทยอย่างเช่นเกาะสมุยเนี่ยนะฮะพบว่ามีการใช้นอมินีถือครองเป็นมูลค่าร่วม1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวได้ไล่เรียงกันนะครับขณะที่เรือนจำบางขวางครับมีการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ชื่อนี้คุณไหมครับใช่แล้วครับอดีตราชายาเสพติดนะฮะซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะฮะก็ถือว่าฮือฮากันพอสมควรสำหรับประเด็นนี้นะครับนอกจากนี้ครับมีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่อินโดนีเซียขนาด 7.7 นะครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับอย่างน้อย20 รายนะและยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาบกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการ

0: ึง 24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่ภารกิจทลายนอมินีต่อเนื่องนะครับหลังจากเมื่อวานนี้2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีและคุณวรสิทธิ์นำทีมฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พังงันไปตรวจจับโรงแรมเถื่อนกิจการนอมินีล่าสุดฮะเช้านี้รัฐมนตรีช่วยพลพีก็ได้นำทีมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกว่า300นายไปบุกทลายนอมินีต่างชาติที่เกาะสมุยนะฮะไปพบว่ามีการเปิด60บริษัทผิดกฎหมายมีทั้งกิจการเนอร์เซอรี่ภูวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าแล้วก็เชื่อมโยงการถือครองที่ดินมูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาทไทยเลยทีเดียวนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับพร้อมด้วยพลตรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นว่าที่ผบตรเนี่ยนะฮะรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่กำลังกว่า300นายไปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยลุยตรวจสอบนิติบุคคลบนพื้นที่เกาะสมุย 12,906 บริษัทมีการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติ 8,254 บริษัทแล้วก็ลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีอีก875บริษัทนะครับภายหลังคัดกรองเชิงลึกเนี่ยเจ้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทครอบครองที่ดินและ10ปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งานกับอีก 36.3 ตารางวามูลค่า 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีกับผู้ต้องหา88คนใน88คนเนี่ยเป็นคนไทย26และชาวต่างชาติอีก62นะครับโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยครับได้อนุมัติหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนมีทั้งชาวจีนอังกฤษนะฮะสัญชาติละ4คนมีอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติละอีก1คนนะครับสำหรับปฏิบัติการสำคัญครับที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้เป็นเครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทอาทิกลุ่มบริษัทเกา319นะฮะแล้วก็มีเครือข่ายชาวอิสราเอลที่มีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายชั้นและคนไทยถือหุ้นแทนเนี่ยประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเนอร์เซอรี่นะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการทำบริษัทซื้อขายพัฒนาปล่อยเช่าวิลล่าหรูให้ลูกค้าชาวต่างชาติด้วยมีกลุ่มบริษัทเครือข่ายชาวเยอรมันอีก4บริษัทนะครับก็อาศัยคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทน 100% ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันที่อาจจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบนะครับมีการขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำกลับว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญในอย่างรอบนี้เนี่ยทั้งพังงานทั้งสมุยเนี่ยก็คือในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังมีจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆครับภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีประจวบคีรีขันธ์นะฮะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปกวดขันเลยครับให้เรื่องของการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยผู้ให้บริการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ได้อย่างเป็นธรรมนะฮะจากเรื่องนอมินีขยับไปดูเรื่องพ่อทิพย์กันหน่อยนะครับจากกรณีมีการพูดถึงคนที่ไปสวมสิทธิ์แจ้งเกิดว่าเป็นคนไทยแต่จริงๆเนี่ยนะฮะมีคุณพ่อเป็นคนไทยแต่คนที่ไปแจ้งเกิดเนี่ยไม่ใช่ลูกตัวเองนะครับเป็นพ่อทิพย์นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วสัญชาติหรือเชื้อชาติเนี่ยนะฮะเป็นสัญชาติอื่นๆนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าคนที่แก่ที่สุดเนี่ยน่าจะอายุถึง23ปีแล้วแปลว่าเรื่องนี้มีการทุจริตหรือทำกันเป็นกระบวนการมาตั้งแต่23ปีที่แล้วนะฮะทำให้กรมการปกครองเนี่ยต้องออกมาชี้แจงว่าณขณะนี้เองทางปกครองเนี่ยยังเดินหน้าตรวจสอบย้อนหลังทั่วประเทศส่วนตัวเลขผู้เข้าข่ายที่ต้องตรวจสอบเนี่ยนะฮะก็บอกว่าอาจจะยังไม่ใช่จำนวนผู้ทุจริตนะครับกรณีที่สื่อออนไลน์ครับมีการไปเสนอข่าว บอกว่านายปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนโพสต์ Facebook นะฮะบอกว่าเมื่อความปรากฏว่าคดีพ่อทิพย์ที่ลูกจีนได้สัญชาติไทยตรวจพบเจอที่อายุสูงสุดคือ23ปีทำกันมาเป็นขบวนการตัวเลขรวมกันทั้งประเทศเนี่ยอาจจะมีนะฮะคนที่เข้าข่ายสวมสิทธิ์โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็นพ่อทิพย์เนี่ยนับหมื่นคนเรื่องนี้กรมการปกครองนะฮะก็ชี้แจงแบบนี้ครับว่าทางกรมเนี่ยให้ความสำคัญนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสถานะบุคคลสัญชาติและที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงของประเทศพร้อมชี้แจงครับว่าข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยพบกรณีประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพเป็นข้อมูลของกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าบุคคลทั้งหมดที่ได้รับสัญชาติไทยโดยทุจริตแล้วนะฮะการวินิจฉัยก็คงจะต้องตรวจสอบในแต่ละกรณีทั้งเรื่องของเอกสารพยานบุคคลเวทระเบียนข้อมูลทางทะเบียนผลตรวจทางวิทยาศาสตร์นะฮะก็คงต้องดูกันเป็นรายกรณีไปส่วนตัวเลขที่มีการกล่าวอ้างว่าอาจจะสูงถึง 10,000 รายทั่วประเทศนั้นนะครับทางกรมการปกครองบอกว่าตัวเลขนี้อาจจะไม่ใช่ผลการตรวจสอบยืนยันอย่างเป็นทางการเนื่องจากกรมการปกครองเนี่ยได้ให้สำนักทะเบียนทุกแห่งทำการตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็คัดแยกรายการต้องสงสัยจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนที่จะสรุปตัวเลขจำนวนที่แท้จริงกรมการปกครองอธิบายครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้พยายามร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดำเนินคดีกับกระบวนการดังกล่าวที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะทั้งคนที่แอบอ้างเป็นพ่อเนี่ยบุคคลต่างด้าวสถานที่เรื่องของสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงมีการตรวจเวชระเบียนเอกสารการแจ้งเกิดการเก็บ DNA แล้วก็ใช้ระบบการตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมการปกครองมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความผิดปกติของข้อมูลกรณีที่ตรวจสอบแล้วไปเจอพยานหลักฐานยืนยันว่าน่าจะมีการทุจริตทางทะเบียนเนี่ยได้สั่งการให้นายทะเบียนที่เกี่ยวข้องแก้ไขหรือเพิกถอนรายการทางทะเบียนและสถานะที่ได้มาโดยไม่ชอบแล้วนะครับพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะฮะโดยตอนท้ายของข้อมูลที่ชี้แจงออกมาเนี่ยกรมการปกครองก็บอกว่าขอบคุณที่ทุกท่านสนใจแล้วก็ติดตามด้วยความห่วงใยแล้วก็ต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตกรณีต่างๆซึ่งจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะฮะท้ายเบรกนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่เรือนจำบางขวางกันหน่อยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดพูดชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นผมเนี่ยนะฮะเจน Y นะฮะเจน X เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเจน Z ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็น่าจะเห็นข่าวเป็นข่าวกันมาบ้างกับเล่าตาแสนลี่เล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นอดีตราชายาเสพติดนะฮะล่าสุดมีรายงานการปล่อยตัวหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยเพจของเรือนจำกลางบางขวางได้โพสต์ภาพกิจกรรมพร้อมระบุข้อความนะฮะบอกว่าควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมในวันศุกร์ที่14สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็มีภาพบรรยากาศของการปล่อยตัวผู้ต้องราชทันที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน69ทั้งนี้ครับการได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเรือนจำกลางบางขวางก็ได้จัดเจ้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการปรับตัวและการดำเนินชีวิตให้กับผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับผู้ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่ถูกโฟกัสนะฮะถูกให้ความสนใจมากที่สุดคนหนึ่งก็คือเล่าตาแสนลี่ปัจจุบันเนี่ยอายุ86ปีแล้วนะครับเจ้าของฉายาราชายาเสพติดเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ต้องขังเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและอาวุธปืนโดยเล่าตาเนี่ยมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะและเคยตกเป็นข่าวเป็นคราวในคดีใหญ่เมื่อปี59โดยเจ้าที่ตำรวจนะฮะนำโดยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการปศในขณะนั้นนะฮะก็คือผู้บัญชาการหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจเนี่ยนะฮะก็วางแผนล่อซื้อพร้อมนำกำลังเข้าจับกลุ่มเล่าตาพร้อมเครือข่ายพบของกลางยาไอซ์น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัม นะฮะแล้วก็ยังมีการตรวจยึดทรัพย์

0: ที่เกี่ยวข้องมูลค่าเนี่ยเป็นพันล้านและเมื่อปี62นะฮะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิตปรับอีก2ล้าน5ภรรยารับสารภาพลดโทษเหลือ25ปีลูกชาย2คนได้รับโทษประหารชีวิตอย่างไรก็ตามครับการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569นะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียรวมถึงสถานการณ์ไฟป่าที่ป่าครุควนเคร่งนครศรีธรรมราชบ้านเราช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาดูความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียขนาด 7.7 เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมากันหน่อยนะครับล่าสุดมีรายงานเสียชีวิตแล้ว20รายมีรายงานประชาชนต้องอพยพราว 2,000 คนนะครับสำหรับความคืบหน้าแผ่นดินไหวอินโดนีเซียขนาด 7.7 นะครับเบื้องต้นยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น20รายแล้วนะครับได้รับบาดเจ็บ6รายมีประชาชนอพยพแล้ว 2,000 คนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนที่ถล่มใส่ขณะนอนหลับขณะที่ทีมยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหากทางอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือนะครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยครับได้ประกาศเพิ่มเติมว่าช่วงประมาณ 17:54 ก่อน 18:00 นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.4 ความลึก168กิโลเมตรบริเวณสุมาตราเหนืออินโดนีเซียห่างจากไทยประมาณ 1,200 กิโลนะครับผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวตัวอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและอาจเกิดการพังถล่มบางส่วนเบื้องต้นได้รับความรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมีการอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับส่วนที่ไทยเรามีสถานการณ์ไฟป่าที่ป่าพรุควนเคร่งนครศรีธรรมราชครับอย่างน่าห่วงครับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องยังระดมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลกำลังพลอุปกรณ์ดับไฟป่าให้พร้อมสนับสนุนภารกิจทันทีโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ครับยังคงเกาะติดสถานการณ์และการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร่งซึ่งมีรายงานความเสียหายแล้วหลายร้อยไร่นะครับมีการสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่ากระบี่และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนบ้านควนจิงเพื่อร่วมกันเร่งควบคุมและดับไฟอย่างเต็มกำลังด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐได้สั่งการปภ.สนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยต่อเนื่องเพื่อร่วมภารกิจนะครับแล้วก็ได้ประสานกระทรวงทรัพย์สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้และกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพติดตามทิศทางการลุกลามของไฟป่าเพื่อประเมินความจำเป็นนะฮะในการสนับสนุนกำลังเครื่องจักรกลและทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาต่อกันที่ความเห็นของนายกรัฐมนตรีเรื่องศึกซักฟอกกันหน่อยนะครับนายกบอกพร้อมให้ฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกเชื่อตอบได้ทุกคำถามเพราะทำงานจริงนะครับนายอดินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดประชุมสภาสมัยหน้าโดยบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนทราบกันอยู่แล้วครับว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้ปีละครั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลก็ต้องเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะมีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายหรือไม่นายกก็ย้ำครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาคุยกันทุกวันอยู่แล้วทุกคนทราบดีและเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาจะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งพรบ.งบรายจ่ายปี70พรก.กู้เงินซึ่งจะเข้าสู่วาระการประชุมพร้อมกล่าวด้วยครับว่านอกจากงบประจำของสภาหรือว่าวาระประจำของสภาแล้วเนี่ยนะครับการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของส.ส.และฝ่ายตรวจสอบซึ่งรัฐบาลต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเมื่อถามว่าในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเตรียมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็ตอบว่ารัฐบาลทำงานทุกวันครับดังนั้นใครจะถามอะไรมาเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องเกรงหรือเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเมื่อถูกซักถามก็ต้องสามารถตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซะก่อนส่วนกระแสข่าวว่านายณัฐพงษ์อาจนำประเด็นคดีหัวสว.มาเปิดอภิปรายและจะมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่นั้นคุณทิมบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจมีส.ส.ฝ่ายค้านย้ายขั้วหรือที่เรียกว่าเป็นงูเห่ามาช่วยรัฐบาลนายกบอกว่าไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเพราะรัฐบาลปัจจุบันก็มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วเสริมความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่บริหารประเทศได้ครบ4ปีหรือไม่นายอทินวัวเราะก่อนตอบว่าหากอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองกันไปนี่ครับขยับมาดูเรื่องไทยกัมพูชากันบ้างครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ตั้งแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะกรรมการประนอมอันคลอสตามนะฮะที่มีการติดตามความคืบหน้ากันก่อนหน้านี้เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะตั้งคนของตัวเองประเทศละ2นะฮะไทยตั้ง2กัมพูชาตั้ง2และคนสุดท้ายที่เป็นคนที่5เนี่ยก็จะเป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งตัวแทนใน4คนเนี่ยที่จะต้องเลือกเข้ามาก็คือแคทรีนาคูเปอร์ที่มีการเปิดชื่อกันมานะครับก็คาดว่าจะสามารถนัดประชุมครั้งแรกกันได้ในช่วงกันยายนนี้นะฮะแล้วก็วางกรอบการทำงานเรื่องของการระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชากันด้วยกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับว่ากรณีที่ PCA ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS นั้นไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA แล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้มีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจในบริบทและประเด็นที่ละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับขั้นตอนต่อไปครับคณะกรรมการประนอมเนี่ยนะครับก็จะกำหนดวันประชุมครั้งแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายน2569โดยวาระสำคัญจะรวมถึงการพิจารณาจัดทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์

กรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมซึ่งเป็นกลไกการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้อันคลอสอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างดีที่สุดและพร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับทั้งสองประเทศต่อไปขยับไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐกันหน่อยนะครับตอนนี้ในส่วนของภาคเอกชนเองก็ยังคงจับตาครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการไปในทิศทางแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไรโดยรัฐบาลเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับชูเรื่องของการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจย้ำยังไม่มีข้อสรุปเรื่องของการยกเว้นภาษีนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับจะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับรายการสินค้าภายใต้มาตรการตามมาตรา301และ232ขณะนี้มีสินค้าไทยประมาณร้อยละ72นะครับได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วส่วนอีกร้อยละ28เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเจรจาโดยรัฐบาลจะผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีในเรทที่ต่ำที่สุดหรือได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปสหรัฐข้อมูลสำคัญที่จะใช้ในการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐครับที่ปัจจุบันนั้นมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้ก็สะท้อนครับว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศก็คือไทยกับสหรัฐนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงคู่สัญญาในการซื้อขายสินค้าซื้อมาขายไปนำเข้าหรือส่งออกเท่านั้นนะฮะแต่ยังครอบคลุมถึงการที่เข้าไปลงทุนและการผลิตสินค้าขณะเดียวกันครับอย่างน้อยร้อยละ30ของยอดเกินดุลการค้าของไทยกับสหรัฐนั้นมาจากการส่งออกของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอันนี้ก็สะท้อนว่าห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองประเทศมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดส่วนกระแสข่าวการนำความร่วมมือทางทหารมาเชื่อมโยงกับการเจรจาภาษีรัฐบาลยืนยันครับว่าการเจรจาครั้งนี้ยึดกรอบด้านการค้าการลงทุนเป็นหลักไม่มีการนำความร่วมมือทางทหารมาแลกกับผลประโยชน์ด้านภาษีแล้วก็ย้ำครับว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สินค้าไทยนั้นได้รับเงื่อนไขทางภาษีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ย้ำนะฮะว่ายังไม่ควรที่จะเร่งไปสรุปล่วงหน้านะครับว่าสินค้าส่วนที่เหลือจะได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนในกระบวนการที่จะมีการเจรจากันอยู่นะฮะแต่ว่านะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเปิดเผยตัวเลข 12.5% ที่จะถูกจัดเก็บก็ตามนะครับแต่อย่างที่นำเรียนไปสักครู่ว่าตัวเลขที่จัดเก็บนั้นไม่ได้จัดเก็บสินค้าไทยที่ส่งไปขายสหรัฐทั้งหมดยังมีรายการสินค้าอีกกว่า 72% ที่ได้รับการจัดได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วนะครับและจริงเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขสัดส่วนมูลค่าของสินค้าที่รับการยกเว้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเกินครึ่งของมูลค่าการค้านะครับนั่นแปลว่าสินค้าไทยที่ส่งไปขายในสหรัฐเกินครึ่งเนี่ยนะก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีที่ถูกเรียกจัดเก็บตามมาตรา301นะครับที่เขากล่าวหาไทยใน2มิติก็คือเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับหรือว่า labor force นะครับกับอีกข้อหาหนึ่งที่เขาตั้งไว้กับเราเนี่ยก็คือว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกิน

ราชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวานรพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันในช่วงเวลา 17:00 น.นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดด้วยทำนองเลื่อนและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดด้วยทำนองลากซุงพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ในการดังกล่าวทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้ใน3ช่องทางได้แก่ส่งด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอลิสาริมดุสิตพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครและวัดราชาธิวาสที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัด

เลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดน้ำแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกา 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดนายปัญญวัฒน์โคชศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดสะแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีราชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาด้วยชุดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีราชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่สังคมอาจมองข้ามพระราชทานโอกาสให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจนนำไปสู่การจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริที่มุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่าไทยติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบรมีวันนี้เสนอตอนจากภูเขาสู่ความมั่นคงของชีวิตติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผืนป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่า

0: นพื้นแผ่นดินที่สูงชันครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งและเปราะบางพื้นป่าถูกแผ่วถางเพื่อแลกกับการอยู่รอดของชีวิตหากภายใต้สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงหนทางของการแก้ปัญหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงการรักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของผู้คนควบคู่กันไปปัญหาการบุกรุกป่ามิได้เกิดจากความต้องการทำลายแต่เกิดจากความจำเป็นของการดำรงชีพพระองค์ทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมิอาจเกิดขึ้นได้หากราษฎรยังขาดโอกาสในการดำรงชีพทางออกจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่คือการสร้างชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เคียงข้างผืนป่า
1: ซึ่งจะส่งผลให
2: ้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านเราดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่ในพื้นแถวนี้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผัก
3: พ
2: ื
3: ชเม
2: ือง จะรับคนที่จะมาทำงานคล้ายๆเป็นที่ที่ทำงานหางานทำได้
0: พระราชดำริอันลึกซึ้งจึงได้เกิดสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2546บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือกว่า18แห่งสถานีพัฒนาการเกษตรเหล่านี้มิใช่เพียงแหล่งทดลองแต่คือโรงเรียนของชีวิตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้
4: ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามดำริเกิดขึ้นมาเป็นสถานีที่ทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาของป่านะครับเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปทำในพื้นที่ตัวเองเพื่อจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับปัจจุบันนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามดำริเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แห่งนะครับอยู่ทั้งหมดเดียวของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีอยู่8แห่งนะครับเชียงราย4แห่งแล้วก็น่าน3แห่งนะครับที่เหลือก็มีพะเยามีกำแพงเพชรและมีพิษณุโลกอีกจังหวัดละ1แห่งรวมทั้งหมด18แห่งด้วยกันปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นสถานีที่ทดลองต่างๆไม่ว่าพืชผักผลไม้เมืองหนาวเหล่านี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นการสร้างอาชีพให้ตรงนั้นขึ้นมานะครับ
0: จากยอดเขาสู่พื้นที่ราบพระองค์ทรงสานต่อโอกาสแห่งชีวิตมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ราษฎรได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตที่ซึ่งความรู้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพและอาชีพกลายเป็นความมั่นคง
4: ภายหลังจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแล้วเนี่ยครับพระองค์ท่านทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อให้ชาวบ้านพื้นราบเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นราบเลยนะครับให้มีอาชีพมีการสร้างงานขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเช่นเรื่องการเลี้ยงสัตว์การทำฟาร์มต่างๆที่มันเป็นอาชีพทางพื้นราบครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นราบเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนะครับไม่ต้องไปคล้องแวะกับยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นพระบิดอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการรักษาป่าตั้งแต่ยอดเขาลงมาสู่พื้นราบนะครับ
0: เมื่อความรู้ถูกถ่ายทอดเมื่อโอกาสมาพร้อมความเข้าใจผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงค่อยๆฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผืนป่าจากผู้เคยพึ่งพาป่าอย่างไร้ทางเลือกวันนี้ราษฎรของพระองค์กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้เป็นต้นแบบสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า70โครงการทั่วประเทศทุกโครงการมีหัวใจเดียวกันคือการดูแลผืนป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลจากภูเขาที่เคยแห้งแล้งสู่ผืนป่าที่กลับมาเขียวขจีจากชีวิตที่ไร้ความมั่นคงสู่ความหวังที่ยังรากลึกในหัวใจของผู้คนทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยผู้ส่งมอบทั้งผืนป่าและชีวิตใหม่ให้แก่ประสบกรณิกรเพื่อให้ผืนป่ายังคงอยู่และให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างมั่นคงสืบไปชื่อดำรัสแห่งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างงี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างงี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what

ายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะอินโดนีเซียแผ่นดินไหวซ้ำอีกขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้ของไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนและอธิบดีกรมอุทยานสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดดูแลนักท่องเที่ยวหลังมีน้ำป่าหลากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
10: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูลล่าสุดว่าเมื่อเวลา 17:54 นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดสุมาตราเหนืออินโดนีเซียขนาด 6.8 ความลึก175กิโลเมตรผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวประชาชนรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดการพังถล่มบางส่วนโดยได้รับรายงานรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลซึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้ขนาดและจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเหตุผ่านระบบเซลบอร์ดแคสของไทยอธิบดีกรมอุทยานสั่งการทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัดส่วนเหตุน้ำป่าหลากน้ำตกแม่สาทุกคนปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ล่าสุดนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเด็ดขาดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดการสั่งการดังกล่าวสืบจากล่าสุดเมื่อเวลา 16:20 นาทีที่ผ่านมานายธงชัยนาราหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้รายงานเหตุด่วนกรณีเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณน้ำตกแม่สาส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดได้เข้าให้ความช่วยเหลือและประสานงานร่วมกับรถกู้ภัยของเทศบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตแต่เป็นเรื่องที่ต้องย้ำเตือนให้ทุกหน่วยในสังกัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย

0: ข้ามกับตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนเกิดเสียงดังสนั่นถึงฝั่งไทยทำให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบุรีกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ือว่าเป็นเพลงอมตะไปแล้วสำหรับเพลงนี้ของไพรวัลย์ลูกเพชรคือเพลงที่ชื่อว่าใต้เงาโศกนะครับตามประวัติแล้วไพรวัลย์ลูกเพชรเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็รูปหล่อแล้วก็เป็นนักแสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับเนาะเสียชีวิตไปนานพอสมควรแล้วแต่บทเพลงแต่ละบทเพลงของไพรวัลย์ลูกเพชรยังฝากไว้กับวงการลูกทุ่งไทยให้ติดตาตรึงใจทุกครั้งเลยที่เปิดนี่ยอดเพลงยาชอบมากๆนะครับขอส่งมอบใต้เงาโศกไพรวัลย์ลูกเพชรให้กับยอดเพลงยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลครอบคลุมไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยแต่ว่าสุภาษิตจะทักทายจังหวัดต่างๆเหมือนในภาคกลางวันนะครับนั่นก็คือชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมานะครับอีกหลายจังหวัดที่ฝั่งใดก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝรั่งกันญาติเพียงญาติญาติทุกท่านด้วยนะครับเราจะเจอกันชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและก็ชั่วโมงที่3ก็หลากหลายสไตล์นะส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงอีสานนะมาแจมกันว่ากันเถอะให้ท่านได้มีความสุขอย่างเปี่ยมล้นทั้ง3ชั่วโมงนะครับหลายท่านไม่ถูกใจชั่วโมงแรกก็ไปถูกใจในชั่วโมงที่2ไม่ถูกใจชั่วโมงที่2ไปถูกใจในชั่วโมงที่3หลายท่านถูกใจทุกชั่วโมงก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเนาะ เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นถือว่ากว่าจะเป็นเพลงได้นี่มีนักประพันธ์เพลงมีการร้องเรียบเรียงเสียงประสานโอ้ยนะจึงได้รับความนิยมและก็เพลงพอพิงเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ติดชาร์ตและก็ติดลมฮะอยู่บนฟากฟ้าแล้วนะครับเพลงต่างๆที่สุภสิทธิ์เปิดให้ท่านฟังให้มีความสุขความสำราญในค่ำคืนนี้นะฮะอย่างแน่นอนนะฮะหลายท่านอดตาหลับขับตานอนฟังสุภสิทธิ์อยู่ลึกๆ ก็ชื่นใจนะหลายท่านฟังกลางวันนี้ด้วยฮะแล้วก็มาตามฟังกลางคืนด้วยหลายท่านไม่สะดวกกลางคืนหลายท่านสะดวกกลางคืนหลายท่านสะดวกทุกช่วง น่ารักมากๆเนาะขอให้ถูกรางวัลที่1นะ น่ารักขนาดนี้ฮะถูกรางวัลที่1เลยเอาไปนะจะเอาหวยไปฝากคนอื่นไว้นะถูกหวยรางวัลที่1เก็บไว้เอาไว้ฝากไปติดต่อตำรวจนะแล้วก็ไปสลากกินแบ่งรัฐบาลฮะไม่มีใครจะปรึกษาหรือโทรมาที่ดีเจสุภสิทธิ์ได้เนาะไม่ได้ไปขอส่วนแบ่งนะใช้คำปรึกษาเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับคือด้านหลังสลากเราเขียนชื่อที่อยู่ของเราไว้ลายเซ็นเขาไว้จะเป็นของเรานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าให้เหมือนป้าขยันนะและก็เรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยแหมนะฮะไปตกมือกับมือของเพื่อนบ้านบอกรู้หน้าไม่รู้ใจหรอกรู้นิสัยไม่รู้สันดานเงินทองเชียวนะใบหนึ่งต้อง6ล้านน่ะถ้าเกิดว่า2ใบก็16ล้าน5ใบเนี่ย30ล้านนะครับจะได้เอามาจับจ่ายใช้สอยแหละท่านเนี่ยลำบากมาทั้งชีวิตแล้วจะได้มีเงินล้านนะบอกว่าพอมีเงินล้านเนี่ยไอ้ที่อะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยก็ผ่อนคลายนะแล้วก็ที่สำคัญเงินมาดูแลนะสุขภาพดูแลท่านและครอบครัวของท่านให้อายุยืนยาวไปเยอะเลยถ้าใช้เงินถูกนะอย่าใช้เงินผิดประเภทกันแล้วกันนะหลายท่าน
เหมือนข่าวเมื่อหลายปีก่อนถูกต้อง60ล้านหรือ90ล้านเนี่ยเอาไปปนเปื้อนผู้ชายซะหมดเลยปี2ปีหมดแล้วก็มารับจ้างดำนาเนาะมีแบบนี้ด้วยนะมีแบบนี้ด้วยรายการของเราสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบรรณกายตาสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุกฟ้าโอสถวิสันดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกช่วงนะครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันอีกนานแสนนานนะครับเดี๋ยวก่อนจะโฆษณาประชาสัมพันธ์มีข่าวมาฝากนะเขาบอกว่าเปิดยอดผู้เสียชีวิตบาดเจ็บล่าสุดเหตุรถ2แถวพาผู้สูงอายุกลับจากงานศพแหกโค้งตกคูน้ำสูงอายุนะฮะก็ขอให้แบบว่านะเสียชีวิตแบบให้มันสงบฮะไปเลยดีกว่าอย่าไปเสียชีวิตโดยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุรถสองแถวพลิกคว่ำตกคูน้ำข้างทางบริเวณโค้งหักศอกบ้านต้นโดนหมู่4ตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงภาคใต้เหตุเกิดที่ภาคใต้นะครับในช่วงบ่ายวันที่17มิถุนายน2569ส่งผลให้ผู้เสียชีวิต1รายและก็บาดเจ็บรวม18รายนะครับเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนพร้อมหน่วยกู้ชีพเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถ2แถวทะเบียน 10-1822 พัทลุงพลิกคว่ำอยู่ในคูน้ำข้างทางโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มรวมใจรักษามัคคีเขาเป็นกลุ่มนะชาวบ้านหมู่10ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งเดินทางกลับจากงานศพในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเนาะมีน้ำใจดีว่างั้นเถอะนะไปฟังสวดพระอภิธรรมงานศพนะฮะจากเหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายและถูกนำส่งโรงพยาบาลพัทลุงและก็โรงพยาบาลเขาชัยสนโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายและเสียชีวิต1รายนะครับคือนายสมบูรณ์อายุ70ปีนะครับ70ปีก็สูงอายุนะก็บาดเจ็บซะส่วนมากเนาะบาด78รายบาดเจ็บสาหัส1รายแล้วก็เสียชีวิต1รายถือว่าบาดเจ็บนะก็คงจะรักษาตัวได้นะบาดเจ็บสาหัสก็ขอให้ทุเลาเบาบางให้หายเร็วๆเนาะผู้เสียชีวิตนี่ก็คือนายสมบูรณ์อายุ70ปีมาดูคนขับ2แถวมั่งนายบุญศรีอายุ75ปีโอ้โหนะคนขับรถเนี่ยอายุตั้ง75ปีให้การว่าขณะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นโค้งหักศอกประกอบกับมีฝนตกก่อนหน้านี้ทำให้ถนนเปียกรื่นรถเกิดเสียหลักพุ่งตกไปในคูน้ำส่งผลให้ภูมิทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบส่วนผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปเนาะข้อดีก็คือว่าเสียชีวิตน้อยนะข้อเสียเนี่ยก็คือเสียชีวิตน้อยก็สำคัญและที่สำคัญโอ้โหคนขับรถเนี่ยอายุ75แล้วเนี่ยหูตาเป็นอย่างไรบ้างสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมถอยมาให้คนอายุน้อยๆเนี่ยเป็นคนขับนะฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ากุมชีวิตของผู้โดยสารอีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องเล่าข่าวที่มาฝากกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
จะได้ไม่ประมาทโดยช่วงที่ฝนตกถนนลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุแม้จะฝนตกแล้วก็ทำให้เห็นเส้นทางไม่ชัดเจนทัศนวิสัยไม่ดีตรงนี้ก็ต้องป้องกันนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องระมัดระวังให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตนะก็นำข่าวนี้มาฝากกันนะครับก่อนที่จะบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวสุภาษิตเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนนะครับนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างครับ

0: เป็นตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานไปแล้วนั่นคือสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่านางลอยนางลืมเปิดบ่อยนะญาติเพลงยากก็ชอบฮะสุภสิทธิ์ก็ชอบฮะส่งให้หวังว่าญาติเพลงยาจะประทับใจและมีความสุขนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าข่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันนะครับนั่นคือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นนะสุนภัย 100% เลยนะครับมีกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยแหมเลือดลมดีมากเลยท่านหญิงท่านชายเนี่ยท่านชายเนี่ยบอกว่าที่บนดอยนะพวกชาวเขาเนี่ยเขามีกระชายดำตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวยาเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงมากอายุยืนยาวลูกดกด้วยลูกหญิงลูกชายนะโอ้โหนะฮะเกิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองฮะก็บอกว่าเป็นยาดีมากและเรานะเข้ากับตำรับยาแพทย์แผนไทยเลยเข้ามาประกอบกับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นสุดหนึ่งเนี่ยรวมทั้งสุนภัยอีก30ชนิดเนี่ยในรูปแบบของแคปซูลอัดแน่นด้วยตัวยานั่นก็คือว่าสรรพคุณเพื่อบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเหนื่อยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลแล้วก็หลายท่านปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะแม้กระทั่งท่านหญิงเนี่ยปวดประจำเดือนเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดมาเท่าการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญหลายท่านนะครับมีเบาหวานกำลังไขมันหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันได้ตรวจเลือดวัดความดันไปปรึกษาแพทย์คุณหมอให้ยามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถจะมาทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นเพิ่มเติมไปด้วยเพื่อฟื้นฟูร่างกายเพราะโรคภัยแค่เจ็บตรงนี้จะมีปัญหาต่อสุขภาพทำให้ร่างกายของท่านอ่อนเปียเพียแรงทุกโรคฮะมาทานกันได้นะครับเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีและก็ดีไปหมดครับแล้วก็ท่านชายเนาะเขาสู่วัยทองปี๊บที่เคยเตะดังนะคราวนี้ปี๊บก็สะดุดละบอกเตะถังยังมาตอยลอยเลยมาทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งเนี่ยยังอื่นไม่ต้องพูดถึงคืนความเป็นชายเนาะเป็นสุนชายไม่ไอสาวเมื่อฐานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชั่นท่านหญิงเหมือนกันเลือดลมนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตนั่นก็คือทำให้ร่างกายของท่านอ่อนเปี้ยผิวแรงแล้วก็ร่างกายของท่านอ่อนล้านะครับก็ทานเนาะ2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะเรียกว่าสุด1รู้จักสุด1แล้วก็ไปรู้จักกับสุด2กันบ้างสุด2คือยาแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระใสเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่จากเการูมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสุดสุดเกินสุดๆเกินเลยท่านถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายมีปัญหาโรคขับถ่ายเนี่ยมันซอแววนะลำไส้ก็จะแย่นะโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดก็สูงเพราะของเสียมันหมักหมมในร่างกายถ่ายมาเป็นกระต่ายเลยถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายแล้วก็ที่สำคัญครับโอ้โหถ่ายยากลำบากผู้มีปัญหาเรื่องราวของความดันโรคหัวใจเนี่ยเบ่งมากๆเบ่งไม่ออกมันสะเทือนถึงหัวใจนะครับไปปรับอาจมให้ท่านนะฮะถ่ายแบบสะดวกนั่นคือถ่ายไม่เหลวไปและไม่แข็งไปให้ถ่ายมาพอดิบพอดีถ่ายเพียงวันละครั้งสองครั้งไม่พร่ำเพรื่อนะบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับอาการปวดเมื่อยก็ดีขึ้นก็บอกว่ามันส่งผลนะคนเรากินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขส่งผลต่อสมองผิวพรรณดีไปหมดดูอ่อนกว่าไว้นอนหลับลึกโอ้ยสุดยอดฮะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนเย็นนะฮะก่อนอาหารเย็นทานให้ครบนะฮะพอกระปุก1บรรจุถึง60แคป60แคปซูลกระปุก1ราคา 350บาทถูกมากดีมากกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับหลายท่านบอกว่าเรียกชื่อไม่ถูกสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบอกสูตร1สุภสิทธิ์ก็เข้าใจและกระปุกสีแดงก็เข้าใจสูตร2กระปุกสีน้ำเงินสุภสิทธิ์ก็เข้าใจแล้วหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไปได้นะครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเลยหลายท่านไร้เลี้ยวแรงนะฮะมาทานแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาท2แถมให้2กระปุก4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกเท่ากับ6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทจะสั่งกี่กระปุกเราก็ส่งนะแต่เริ่มสั่งที่2กระปุกนะ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่งนะถ้าต่ำกว่านี้เสียค่าจัดส่ง50บาทถ้าเกิด3กระปุก 1,000 ลดให้50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีอย่างใดอย่างหนึ่งสั่งเราก็จัดโปรให้หรือจะรวมมาทั้ง2สุดเราก็จัดให้ตามใจปรารถนาของท่านผู้ฟังนะครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่0836931999และก็วิสซอนกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าและขันในช่วงต่อไปนะครับไปฟังส่วนผสมของวิสซอนและกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่กันก่อนนะครับ
1: ประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุ
1: ให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้าน
1: ต
0: ั
1: ้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนา
1: ะ
0: มั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จะได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัว

0: แต่มันตานกว่าง
1: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: เอาไปทานร่วมกัน
0: เลยนะ
1: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
0: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
1: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป
0: ้
1: า
0: ดีใครใครยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
1: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอิน
2: โอ้ไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: เออผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอา
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
6: อยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ช่วงนี้วิซอนนะ4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 ของมีจำนวนจำกัดแล้วกาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทเราก็ส่งให้ฟรีแล้วซื้อ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทครับบทเพลงก่อนหน้านี้รักสาวไกลบ้านยอดรักสลักใจอื้อฮือรอจังพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาฟังทีมงานณยุ่งณพงษ์ณนงครับอีแซวปะทะระวงชื่อเพลงว่าคุณขอมาครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นศูนย์ไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
7: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชัยชนกย้ำไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกปม THAI Passport สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชัยชนกย้ำไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกปม THAI Passport ระบุเป็นเรื่องที่ต้องถูกอภิปรายอยู่แล้วพร้อมชี้แจงตามกฎหมายมั่นใจโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของโครงการ AI Passport โดยระบุว่าเรื่องนี้ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้โดยได้เคลียร์ในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงมีการประชุมหารือภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการตรวจสอบอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้มีการนำรายละเอียดสัญญาไปปรับปรุงทำให้ภาคประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมจึงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนการชี้แจงในสภาและการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายชัยชนกระบุว่าสามารถชี้แจงได้ตามกระบวนการและกฎหมายทุกอย่างพร้อมยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงอย่างไรก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านแต่มั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามและข้อสงสัยได้ทุกประเด็นส่วนกรณีมั่นใจเสียงของสมาชิกที่จะลงมติหรือไม่นั้นนายชัยชนกระบุว่ามั่นใจในสิ่งที่ถามว่าเป็นประโยชน์และมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องถึงมือพี่น้องประชาชนโดยโครงการดังกล่าวยังได้นำไปแสดงในเวทีระดับโลกที่ประเทศจีนซึ่งมีหลายประเทศเข้าร่วมและไทยเป็นบูธเดียวที่มีรัฐมนตรีจากหลายประเทศเข้ามาศึกษาพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำส่วนการพูดคุยกับส.ส.ในพรรคว่าจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั้นนายชัยชนกระบุว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลขณะที่กรณีเรื่องของคดีหัวสว.นายชัยชนกระบุว่าไม่กังวลเช่นเดียวกันเพราะยังยืนหยัดในแนวทางเดิมและมองว่าเป็นการหยิบยกเรื่องเก่าที่มีการพูดคุยและตรวจสอบกันอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวมีความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: หมูปากน้ำฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนชนะนักสอยคิวชาวจีนไป6-5เฟรมทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026พร้อมลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกอาชีพรายการแรกให้กับตัวเองคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนรอบรองชนะเลิศนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ45ของโลกโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนชนะโจอยู่หลงนักสอยคิวชาวจีนมือ22ของโลกไป6-5เฟรมทำให้หมูปากน้ำทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกไชน่าโอเพ่น2026และนับเป็นการเข้าชิงครั้งที่2หลังจากเคยได้รองแชมป์รายการสกอตติชโอเพ่น2023โดยได้รับเงินรางวัลเพิ่มเป็น 100,000 ปอนด์หรือเกือบ 4,500,000 บาทและนับเป็นการลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกในอาชีพโดยรอบชิงชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างนักสอยคิวชาวอังกฤษมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกหรือสจวตบิงแฮมมือ21ของโลกโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ

0: กวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

กับนักร้องเสียงสุดสนานมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเม็กส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักฝ่ายรายการเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์ดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีนะซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยเนาะดีเจสุภสิทธิ์นี่แหละไม่ใช่ใครอื่นฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพลงจะยันหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ก็สามารถจะโทรเข้าสอบถามโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมหลายท่านมีไลน์ฮะบางทีสอบถามสรรพคุณเนี่ยสุภสิทธิ์อยากจะให้ท่านโทรศัพท์มาถามนะถ้าตอบไปตอบมาทางไลน์อาจจะไม่เข้าใจนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาเลยหรือโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือทางโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเนาะถ้าสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ติดภารกิจไม่สามารถจะรับโทรศัพท์ได้ทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับนะครับไม่ต้องน้อยใจเนาะเลยท่านบอกโอ้โหสุภสิทธิ์ถือว่าขายของดีใช่ไหมเนี่ยไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยบางนี้บางทีมีภารกิจอื่นอยู่นะก็เลยไม่ได้รับทันทีทันใดแต่ว่าโทรกลับนะสุภสิทธิ์นะก็ยังนะเหมือนเดิมฮะจะกี่เดือนกี่วันกี่ปีฮะจะขายดีไม่ดีก็ยังรักนะฮะญาติเพียงญาติยาด้วยความเคารพเหมือนเดิมทุกประการนะครับก็ซื้อมาเถอะมากน้อยเราก็ส่งนะเงินทองอ่ะเป็นของหายากนะก็มีเงินน้อยนะมีเงินมากก็ได้ทานยาดีกันของดีกันนะครับหลายท่านบอกว่ามีเงินที่บ้าน

ั่นเนี่ยก็ซื้อทีละนิดทีละหน่อยแล้วหมดก็ซื้อใหม่นะครับเราก็จัดให้เนาะซื้อใหม่เราก็ส่งให้ซื้อตามโปรเราก็ลดเราก็แถมนะครับก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนดูแลดวงตากาแฟทินฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะดื่มทุกวันดีทุกวันกาแฟทินฉายคอฟฟี่ในวันละ2 ซองตามใจปรารถนาของท่านนะแล้วก็วิสซอนน่ะดูแลดวงตานะวิสซอนน่ะตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไดเบเดสนั่นคือว่าตอนกลางคืนก็ตามทีท่านสงสัยไหมว่าบางทีเราตื่นมาเนี่ยแม้กระทั่งเราปิดไฟหมดแต่ทำไมสักครู่เนี่ยตาเราจะมองเห็นนะครับนั่นคือสามารถเดินไปที่สวิตไฟเปิดไฟได้หรือทำอะไรได้แต่ว่าตาบอดกลางคืนไหนเบนเดตตื่นมาก็ยังมืดตื้อตื่ออยู่นั่นเองไปไม่ถูกไปทางไหนก็ไปไม่ถูกเนี่ยก็มาทานวิสซอนกันเลยถ้าไปลอกตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าโจประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมและที่สำคัญเขาทำวิจัยมาแล้วทั่วโลกเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากเส้นเลือดในดวงตาสกปรกและท่านไปลอกตามาแล้วก็มีปัญหาเรื่องราวของดวงตาแล้วมันเป็นอยู่ในลูกตาคือจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกตรงนี้แหละทำให้ท่านมองไม่เห็น

บอกอากาศมันดีด้วยเนาะแล้วได้สุนภัยดีแล้วก็กระชายดำที่ปลูกชั้นดีมาจากดอยฮะแล้วก็สั่งตรงนั้นจริงๆมาจากดอยในการผลิตนะแบบไม่ใส่สารเคมีปลูกจากดอยเลยของเราเนี่ยในสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชั่นเนี่ยยิงชายเวททองไวกลางคนเนี่ยทานมีแต่ดีกับดีฮะนะยิงชายเวททองเนี่ยทานเลยนะฮะและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันทานเนาะไปยาเอายาแพทย์แบบปัจจุบันทานแล้วก็ทานนี้ไปด้วยมีแต่ดีกับดีร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงทาน2แคปซูลก่อนนอนอย่าลืมทานนะคืนเนี่ยกระปุกละ350บาทนะกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าเการูมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นพลาดึกแก้กระแสเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันราคาเดียวกัน2กระปุกกระปุกเดียวเลทเสียค่าจะส่ง50บาทนะ2กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีละ3กระปุก 1,000 ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างโทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับประมาณ7เป็นโมงเช้าเป็นต้นไปพรุ่งนี้โทรมาที่0836931999นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านจมูกป่ามกอ่างทองใครดีทุกวันรับคนละครึ่งด้วยนะร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอียนป้าประหารสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สังกัลลบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟและก็วิสมีเฉพาะจี้งวดจันช่องแคตาครีนครสวรรค์ถ้าอยู่ไกลจากร้านที่ประกาศมาแล้วนั้นสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศโทรมานะครับ0836931999เตรียมประกาศดิสอกระดาษเข้าไว้เดี๋ยวจะบอกช้าๆนะครับและบอกในสปอตต่างๆพยายามจดและพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับเดี๋ยวเขาประกาศชื่อยาพิญญายาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพยพันธ์เวชพันธ์กันเข้ามาท่านพี่รมพันไม้ตัวน้ำทรงพยัคฆ์เครีนครสวรรค์ลูกค้าเก่าจะประจำกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,500 บาทครับคุณอุบลกลิ่นหอมลูกค้าใหม่เลยตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีรุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,000 บาทคุณเครือวันสุวรรณรุจินะครับคุณป้าเครือวันตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอสระบุรีชาวบ้านหมอสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตนะครับสูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก700บาทคุณสมนึกประดับหลายบางเพลิงบางผ่านพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพยนต์วรรณประกอบบ้านหม้อพรมบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทหลวงพ่อพระเสมอบุญมากวัดศรีสาครต้นโพตำบลต้นโพอำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ10กล่อง 2,000 บาทหลวงพ่อท่านฉันมาโดยตลอดเลยแข็งแกร่งแข็งแรงเนาะนะครับคุณพะเยาแจ่มใจตำบลศรีสำราญสองพี่น้องชลบุรีป้าพะเยาเนี่ยสั่งกาแฟเป็นประจำสองกล่อง500บาทคุณสุชินพดุงชัยตำบลบางนามหาราชพระนครศรีอยุธยาวิสันหนึ่งกล่องกาแฟหนึ่งกล่อง1,150บาทคุณสุกัญญาวัจราบางแก้วเพื่อเมืองจังหวัดอ่างทองซื้อคุณแม่คุณบอกคุณแม่ติดเตียงบอกทานมานานทานแบบเป็นประจำเนี่ยทั้ง2สูตรเลยเหมือนกับคุณตาเปรืองคองสุวรรณเนี่ยทานสูตร1สั่งสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทบอกเดี๋ยวนี้คุณแม่เดินได้แล้วเหมือนกับคุณตาเปรืองคองสุวรรณสิเมื่อก่อนนี้ถัดเข้าห้องน้ำเลยอะนะเดี๋ยวนี้เดินได้เมื่อก่อนสั่นไปทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวนี้บอกผิวพรรณดีมีราด้วยไฟฟีขี้แมลงวันหายไปหมดนะอายุจะ100แล้วนะนะครับเป็นว่าทานดีฮะและฐานต่อบอกต่อด้วยคุณธรรมนูญมั่งมูลซอยโพธิรักตนตาครีเพื่อตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณเพ็ญแขชูศรีตำบลโพก็ต้นพึ่งมันจะลบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณนิดจันสนิทตนเทวราชโยอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงเพื่อหนองม่วงลบุรีวิศน

กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทคุณถาวรแจ้งสนิทคุณป้าถาวรนะตะวันศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกท่านอายุเยอะมากแล้วนะฮะบอกเดี๋ยวจะแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพงศธรบุรีคุณพงศธรนี่ลูกค้ากาจประทานประจำทานทุกอย่างของสุภาษิตตะวันท่าศาลาเพื่อเมืองจันทบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสุเมธวัชระหนองยะไซส่วนบุรีวิศน์4กล่องช่วงนี้สุภาษิตจัดให้ 2,500 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆและบทสัมภาษณ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงเดี๋ยวมีสิริพรอภัยพงศ์ตัวจริงประจำใจรอท่าน

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: แปดกล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้ว
0: ก็ชุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วนะอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: าะยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชาคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกซี่ล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยแล้วรักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนา
3: ะ
2: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่กาแฟด้วย
2: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไห
3: มมีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โ
3: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยแหละครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
2: ้
3: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
4: มีคุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
4: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
5: จ้ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นเ
4: ลยเอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะ
5: yeah.
4: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะ mm-hmm. ตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

พลงที่จบลงไปนั้นไม้พิรมพรความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไม้ไทยใจตะวันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเสียงแคนที่เมนชั่นเสียงแคนที่เมนชั่นส่งความคิดถึงไปยังยายเพียงยายาทุกท่านรวมทั้งผู้หมวดสาวสวยพี่ต้อยกองบิน2ด้วยนะครับที่ฟังอยู่ที่แยกนิคมลพบุรีนะครับชั่วโมงหน้ากับเพลงหลากหลายสไตล์กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
8: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้ว ก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ

0: ิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียม

0: น้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พระจันทร์ไม่เต็มดวงขับร้องโดยนันอนันต์นะครับนักร้องชาวเขาเผ่าปากยอนะครับคือว่าพูดเนี่ยเดิมทีเดียวก่อนจะมาร้องเพลงได้เนี่ยพูดภาษาภาคกลางยังลำบากเลยลิ้นไม่ไปนะครับมาฝึกฝนอยู่นานกว่าจะร้องเพลงได้โดยมีคุณครูคนหนึ่งนะที่สอนนันอนันต์ตอนเป็นนักเรียนอยู่เห็นแววนะครับก็บอกว่าอยู่ที่เป็นชาวเขาชาวดอยเนี่ยความเจริญหรือเทคโนโลยีต่างๆหรือความเจริญในท้องถิ่นที่เป็นพื้นราบในตัวเมืองเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงชาวดอยก็เปรียบเสมือนพระจันทร์ไม่เต็มดวงฮะที่อื่นนี่เต็มดวงแต่ว่าชาวเป็นคำเปรียบเทียบนะฮะอาจจะมีว้าวๆแหว่งพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะก็คือว่าจะต้องไปหานะสิ่งที่เอามาส่งเสริมให้พระจันทร์ที่คนอยู่อาศัยตามดอยนะตามภูเขานั้นได้พระจันทร์เต็มดวงเหมือนคนอื่นซึ่งต่อมาก็เข้าประกวดแล้วก็ทำได้ด้วยนะคือนำความเจริญนำความที่เป็นสีสันถนนหนทางนะครับและการปรับปรุงต่างๆเขาสู่ดอยอนามัยหรือโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับก็เข้าถึงถิ่นที่ให้ชาวดอยนั้นได้รับการดูแลเหมือนกับคนพื้นราบนะครับทุกวันนี้ก็จะเหลือลุ่งเรืองเนาะนั้นอนันต์นะก็โด่งดังจากเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะซึ่งชนะไม้ทองคำเนาะเล่นเอาคนพื้นราบเนี่ยอายม้วนต้วนไปเลยฮะสู้เด็กดอยไม่ได้เนาะในช่วงนั้นนะครับก็ส่งเพลงนี้ให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและสวัสดีสวยๆอีกครั้งขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับผมสุภสิทธิ์อนันตสลานะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณพิพิธภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนกระบวนความ พูดอย่างกันจะขึ้นศาลเนาะนั่นก็คือหมายความว่ารู้จักกันแล้วว่าสูตร1สุภสิทธิ์ไหลวิชันเนี่ยเป็นยาบำรุงร่างกายอย่างชัยเวททองแล้วก็สูตร2ยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฝาโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆรวมทั้งวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเป็นกาแฟดีเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตแล้วก็ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยแล้วก็อร่อยด้วยดีด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999เดี๋ยวช่วงนี้จะเปิดเพลงให้เยอะๆนะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ข่าวสารต่างๆคงจะไม่แจ้งเพิ่มเติมเพราะว่าอยากให้เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความสุขนะอาจจะมีเพลงแล้วก็บอกเก่าเล่าขานเรื่องสรรพคุณผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและมีบทสัมภาษณ์ด้วยญาติเพียงญาติครับท่านมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรแล้วตรงโรคตรงยาตรงไหนกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของเราสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ล้วนแต่มีโปรชั่นแรงเนาะสูตร1กระปุกละ350บาทสูตร2ก็กระปุกละ350บาทหนักแล้วทานสองส่วนรวมกันเนี่ยคือ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50บาท3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตากล่องละ900บาทนะครับ2กล่อง 1,800 บาทกล่องนี้ทานได้1เดือนนะ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ช่วงภายในสิ้นเดือนนี้นะขยับเวลาอีกไปหน่อยอีกหน่อยนึงนั่นก็คือว่า 2,500 อยู่พอสิ้นเดือนปุ๊บ 2,700 เหมือนเดิมนะให้มีกำไรกำไรบ้างนะ นี่คือจำหน่ายเสมอทุนเลยนะฮะแล้วก็กาแฟทินชัยคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ
200บาทคุ้มค่าคุ้มเงินทุกสิ่งทุกอย่างครับสั่งอย่างละกระปุกอย่างละกล่องสั่งซื้อเข้ามาเถอะเดี๋ยวเราส่งให้ส่วนมากจะคาดจะส่งฟรีอ่ะวิสซอนเนี่ยกล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีนะกาแฟ2กล่องส่งให้ฟรีนะครับหรือรวมกันมาเนี่ยสุภาษิตพิจารณาแล้วไม่ต้องเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางแต่ไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยได้ง่ายๆฮะอยากท่านได้ทานเนาะเป็นรายการที่เข้าอกเข้าใจคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นคือว่าท่านต้องมีภาระในการใช้จ่ายต้องอยู่ต้องกินนะครับและที่สำคัญหยุกยาตรงนั้นถ้าเราบรรเทาในการช่วยเหลือค่าจัดส่งได้ก็จะยอดเยี่ยม100 200เนี่ยที่เราลดให้หรือลดค่าจัดส่งเนี่ยถือว่าเป็นเงินเยอะพอสมควรถ้าท่านจะไปจับจ่ายใช้สอยนะครับขอบคุณยะเพียงยะยาครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศิทธยาป้าเพลินป้าโอกไกวตันเอ็นป้าพหันป้าจุกบันคร่อป้าสวงลุสมัยช่างทองป้าโสธงบับปหันป้าเล็กบังคันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกบันวัตรีนรงชโยอังทองป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บังอาทาวุ้งพี่เสน่ห์แจงอ่อนงานตัวแปรตามเพิ่มลพบุรีนะครับคุณอาพินและลบมงคลวิเศษเชียชันคุณลุงพลมาทารลักษ์ตำบลบ้านอีอำเภอเมืองทองพี่ละอีธีรันรุ่งตำบลข้าวเม้าอำเภอไทยพระนครศิทธยานะครับพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลังนพโพธิ์ทองอ่างทองตลอดจนถึงป้าถวินนุมณีโบบอนหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มลพบุรีผู้หมวดสาวสวยพี่ต้อยกอมิน2นะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่ฟังรายการตรงนี้นะครับคุณหมอคุณพยาบาลทานตำรวจหน่วยกู้ภัยรปภ.พ่อค้าแม่ขายทุกท่านที่ติดตามรับฟังหลายท่านทำงานทำการไปด้วยฟังแถบบางปะหันเนี่ยเขาสานงอบไปด้วยฮะป้าเพลินเนี่ยฟังรายการแล้วก็ญาติเพียงญาติของสุภาษิตจำนวนมากเลยทุกสถานที่ทุกจังหวัดฟังกันหลายท่านก็นอนฟังหลายท่านก็เข้าเวรเข้ายามมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะถือว่าเป็นกำลังใจเขาบอกเป็นดีเจนักจัดรายการต้องมีคนฟังถ้าไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีเดบัตดนฮะไม่ต้องพูดอันต่อนะคือเจดีคืออะไรนะฮะนั่นก็คือว่าคือมีคนฟังเยอะๆเนี่ยมันชื่นอกชื่นใจนะฮะฟังดีแล้วก็บอกต่อนะว่าให้ฟังสุภาษิตถ้านอนไม่หลับยังไงเป็นเพื่อนกันหลายท่านก็นอนหลับนะหลับหลับตื่นตื่นก็ฟังกันหลายท่านบอกไม่ได้ฟังสุภาษิตนอนไม่หลับแม่น่ารักจริงๆเลยนะครับ

0: พี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกกูในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่
0: แบบกินวิสอน
1: ละบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยนั่นมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสู่เขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะขึ้นจะเห็น
0: เนาะ
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่ไหนมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไหนดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแกร็บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊ปก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้พี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิบ
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะพี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเถอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าเออแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ตอนนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมภาษาพราเขาบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนั่นคือท่านคือหมอคนแรกนะครับเพื่อการดูแลสุขภาพของท่านนะครับการลงทุนกับตัวท่านเองเพื่อสุขภาพของท่านเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกนะครับสุขภาพของท่านมีค่ากว่าเงินตรามีค่ากว่ามากกว่าเงินทองนะครับมาดูแลจับจ่ายใช้สอยเพื่อดูแลสุขภาพของท่านด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.อยากได้อะไรโทรมาที่0836931999นะครับบทเพลงเปิดให้ฟังอย่างฉ่ำเลยฉ่ำๆจะได้สุขใจและสุขกายจะได้นอนหลับฝันดีกันนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าสาว BM เธอมีของดีนะครับสายันสัญญานะครับรังฟังบทสัมภาษณ์จากยะพิญญายาที่เอาผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์นะทั้งกาแฟชินฉายคอฟฟี่และวิซอนสุดยอดมากเอาไปทานแล้วดีขึ้นนะฮะแล้วก็กล้าการันตีฮะได้ผลนะเกินกว่าคำโฆษณานะครับเต๋าภูสินกับเพลงที่ว่าชื่อว่าโฉมนางตะกะแตนชลดาจิรักหรือจิหลอกจะรักหรือจะหลอกนั่นเองนะครับแล้วก็บทเพลงที่ชื่อว่าสวยฮะทศวรรษหิมพานต์ณพวงณนงเนาะก็ชมเนี่ยหรือว่าประชดก็ไม่ทราบเป็นว่านะครับบอกว่าลงสุดท้ายนี่คนชมนะติชินนินว่ากล่าวเขาเนี่ยนะไปบูลลี่เขาเนี่ยปรากฏว่าเป็นกระเทยฮะและก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้โทรมาที่0836931999นะครับขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขเลยนะครับหวังว่าจะมีความสุขตามอย่างเปี่ยมล้นในค่ำคืนนี้นะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท่านผู้ฟังเข้านอนนะครับหลับคอยได้เงินหมื่นตื่นคอยได้เงินแสนเงินล้านในวันพรุ่งนี้ด้วยเพลงส่งท้ายให้ท่านได้นอนหลับฝันดีกับเพลงที่ชื่อว่าแม่ค้าตาคมสอนคิรีสีประจวบนะครับนอนหลับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
7: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
8: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟกซ์นิวได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
0: .1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนน

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร

0: 989
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
0: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
3: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
3: ของมารวยทีวี
1: ใช่
4: ด
1: ี
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องสวัสดีกัน
1: ทักทายกันเหมือนเดิมทุกคลื่นทุกสถานีเนาะ
0: ฟังกันนะจ๊ะ
1: วันนี้ทักทายคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงล่องใต
0: ้ไปตามเสียงเพลงเนี่ย
1: นะครับพอดีไปเห็นข่าวเรื่องน้องคนหนึ่งเป็นตำรวจเป็นถึงรองสารวัตรนะบ้านอยู่ยะลานะแกเป็นเด็กที่เก็บของเก่าขายเก็บเศษเหล็กเศษขวดเศษอะไรทั้งหลายไปชั่งกิโลขายแล้วก็ไปเอารายได้ทั้งหมดไปเรียนเรียนแล้วก็ไปสมัครทำงานร้านเกมนะกินอาหารแถวนั้นแล้วก็นอนที่ร้านนั่นแหละตื่นมาก็ทำงานไปเรียนปวส.กศน.น่ะนะจนจบปวส.และสุดท้ายใครจะรู้อ่ะ
0: นาน
1: สอบเข้านักเรียนใน10ตำรวจได้นะแล้วก็ใช้โควต้าของนักเรียนใน10ตำรวจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได
0: ้แ
1: ม่นะครับในวัย23ปีนะร้อยตำรวจโทมูฮัมหมัดฮัสซาขอไปครับร้อยตำรวจโทมูฮัมหมัดฮัตอัตฮาคำมงคลเนี่ยเริ่มต้นชีวิตการเก็บขวดเก่าในเมืองยะลาตั้งแต่อายุ9ขวบไม่มีบ้านไม่มีใครพึ่งพา มีแค่1สมอง2มือแล้วก็ใจที่ไม่ยอมแพ้สิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดในเรื่องของนี่ก็ไม่ใช่แค่ตำแหน่งนะแต่เขาคือคนที่ไม่เคยปล่อยการเรียนให้หลุดมือแม้แต่วันที่ไม่มีแม้แต่ที่นอนเรียนกศน.ทำร้านเกมชั่วโมงละ30บาทเก็บเงินสมัครเรียนปวส.จนจบแล้วก็สอบใน10ตำรวจได้ในวัย23ปีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่โชคครับแต่มันคือการเดินทีละก้าวโดยไม่หยุด
0: มันนะ
1: ถามตัวเองเล่นๆนะที่บ้านพ่อแม่ส่งเรียนอยากเรียนมันก็เปล่าเด็ก
0: ๆ
1: ตอนนี้เป็นตำรวจนะฮะเป็นระดับรองสารวัตรนะอยู่ที่ยะลาครับ
0: จังหวัดยะลา
1: ครับก็ยินดีกับน้องมูฮัมหมัดอัตฮาคำมงคลนะตอนนี้เป็นตำรวจโทแล้วร้อยตำรวจโทแล้วชื่อเล่นหมวดอาหมวดอา
0: โอ้
1: ยินดีปรีดาปราโมทตโนดทุ่งหลวงสามพวงมันก็ตายยังตายยังเอ็นด้วยนะ
0: เก่งด้วยขยันด้วย
1: เก่งครับ
0: ประสบความสำเร็จเนี่ย
1: อยู่ภาคเก้าหรือเปล่าเนี่ยตำรวจภูธรภาคเก้ายะลาย
0: ะลา
1: ผมไม่รู้มีจังหวัดอะไรบ้าง
0: ใต้เนี่ยภาคเก้าน
1: ะแต่ที่รู้ๆก็ภาคเก้านี่กำลังออกอากาศอยู่สตูล
0: สตูลเนี่ย
1: ครับแล้วก็พ่อน้องเน่อยู่จังหวัดตรังนะอยู่ติดกับสตูลเนาะเพราะคนสตูลไม่ค่อยมีตังเพราะติดตังเลย
0: ติดตัง
1: เมื่อเช้านี้พี่ปั้นโทรมาหาเนาะหรือช้างไม่จัดรายการเลยเมื่อเช้าไม่ไหวจริง
0: โอ้ไม่ไหว
1: กับบรรยากาศทมเมืองที่คนตกท่อปุ๊บหลับยาวเลยแล้วตื่นมาก็ประมาณตีสี่กว่าก็มานั่งใส่เทปรายการไว้แล้วก็ปล่
0: อ
1: ยให้ลันไปเรื่อยนะจนกระทั่งช่วงนี้ก็เข้ามาละ
0: มาแล้วมาจัดสดๆตัวเป็นๆเนี่ยนะ
1: แต่กลางคืนอย่าโทรมานะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: หลับแล้ว
0: กลางคืนก็หลับอีกไง
1: ครับ
0: ขยันหลับเหมือนกัน
1: เออไม่ใช่มานั่งจัดรายการแล้วนั่งหลับเหมือนบางคนเนี่ยนะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคของเขาคนมณะคนเก่ง
1: ครับมาแล้วครับอ้าวชั่วโมงนี้ใครจะขอเพลงขอเลยนะช่วงเวลาของตำรวจภูธรภาคเก้าเลยนะครับ
0: เก้าม
1: ีอะไรให้ประชาสัมพันธ์ก็ว่ากันได้เลยนะ
0: ม
1: ีอยู่วัดหนึ่งนะฮะที่กลิ้งกลังเข้ามาเนี่ยวัดอะไรนอนี
0: ่
1: ทางจังหวัดนครปฐมอะ
0: ปัทละอะไรเนี่ยนะนครปฐมเนี่ยนะ
1: ครับแกบอกว่าช่วยประกาศให้หน่อยวัดบางน้อยในบางเลนนครปฐ
0: ม
1: นี่จดไว้สิไม่มีประกาศทั้งคู่เลยวัดบางน้อยในนะฮะบางเลนนครปฐมวันที่1พฤศจิกายนนะ
0: มีอะไรอ่ะ
1: ปฐินสามัคคีสิ
0: โอ้งานกฐินสามัคคีวันที่1
1: ครับ
0: พฤศจิกายน
1: วัดหนองโลงโคมโลงก็มีมั้ยนะใช่มั้ยหนองโลงป่ะ
0: ผมลงเนี่ยนะ
1: ที่
0: กฐินนบคี
1: หลุมข้าวอะ
0: หลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: โคกพรมวัดโคกพรม
0: โคกพรม
1: หล
0: ุ
1: มข้าวหลุมข้าวบางน้อยในบางเลนโคกพรมหลุมข้าว1พฤศจิกาแล้วก็วันนี้ที่วัดคลองเม้า
0: คลองเม้าโคกสลุดลพบุรีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่เขาก็มีงานวางศิลาฤกษ
1: ์ครับ
0: ศาลาการประเรียน
1: หลังใหม
0: ่หลังใหม่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: อยู่ช่วงเช้าก็ไปทันเนี่ย
1: คืนไม่ต้องไปแล้ว
0: คืนก็ไม่ต้องไปแล้ว
1: ดูอาจารย์หนึ่งอาจารย์น้ำลานนี
0: ่เป็นไงอ่ะ
1: เจ้าวาดให้นอนเฝ้ากุฏิคนเดียวอ่ะนะ
0: หลังใหม่แล้ว
1: หลังใหม
0: ่ห้องอ่ะนะ
1: วิเวกวิเวงวิเวโวนะ
0: อ
1: ย่างก็จะกฐินวันที่15พฤศจิกาเนี่ย
0: กฐินสามัคคีวัด
1: เทพอัมไพ
0: ตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: พร้อมกันกับ
0: วัดบางลี
1: ่ครับ
0: ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีนะวันที่
1: 15
0: เดือนพฤศจิกายน
1: แล้วก็31ตุลาคม
0: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: เอ๊ะทำไม31ตุลา
0: 31
1: เขาคือลอยกระทงมัน24พฤศจิกาไม่ใช่เหรออ
0: ืม
1: พฤศจิกาธันวาอ๋อใช่ๆๆมันตุลาพฤศจิกามันหลังตุลาเน
0: า
1: ะงง
0: 31
1: งงไม่ได้
0: 31ตุลากฐินสามัคคีวัดบางพึ่งมหาสอนลพบุรีเนี่ย
1: ครับลิเกโชเล่พงนรินเนี่ยลอยกระทงเขามาจองแล้วครับแต่วางไม่ได้วางมาจำเพราะนั้นใครมาก่อนได้ก่อนนะ
0: ก็จองกันไว้ได้ติดต่อกันไป
1: แล้วแต่เนิ่นๆนะฮะถ้าช้ากว่านี้นิดเดียวไม่ได้นะ ช้ากว่านี้นิดเดียวหนังเอกจะอยู่หนังเอกเราจะย้ายไปอยู่คณะพรเทพนะ
0: ถ้าติดต่อได้เพราะนางเอกของเราอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อนุญาตกันมา
1: อ๋อถ้ามีงานพร้อมกัน
0: เ
1: ขาเปลี่ยนนางเอกใช่ไหมนี่ไง
0: ก็ไปเนี่ยวัดบางลี่เนี่ยวันที่29 30 31ตุลาคมนี่
1: ฉันแลมดาวรุ่งนี่ยังเป็นนางเอกได้นะ
0: โอ้ต้องเอาตาปีดาไปด้วยอ่ะสิ
1: เบื่อ
0: เอาวัดบางลี่หน่อย29 30 31ตุลาคมนะ
1: เขามีงานอะไรอ่ะ
0: ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานเนี่ย
1: ครับ
0: ลิเกโชคดีมีสุขเนี่ยนะทำการแสดงกัน2วัน2คืนด้วยกัน
1: ครับ
0: อาวงลพบุรี
1: แค่นี้เอง
0: อ
1: ้าวโทรหาลุงช้างครับ081
0: 290
1: 1691 081
0: 290
1: 1691ครับโทรหาโชเล่พงนรินทร์ก็081
0: 924
1: 4377081
0: 924
1: 43
0: 777นะ
1: ชั่วโมงนี้ก็บอกว่าไม่ต้องฟังข่าวกันบ้างอยากจะฟังเพลงเพราะเมื่อเช้าลุงช้างไม่จัดเพลง
0: อยากฟังไง
1: อยากฟังเพลงโอ้ยเพลงฟังเมื่อไหร่ก็ได้เนาะนะครับตอนที่5ให้ฟังอิ๋วๆไปแล้วนี
0: ่ครับ
1: มีเรื่องยิงกันในมัสยิดบ้านบาโงยืริงสายบุรีเสียชีวิตครับยิงผู้ใหญ่บ้านเลยนะ
0: สายบุรีอีกแล้ว
1: ครับงานนี้ไม่เอาคนธรรมดาแล้วนะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะคนไทยด้วยกัน3ทุ่มเมื่อคืนนี
0: ้ปัตตานี
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีกือจิ
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3
1: บ้านบางโงยืริงขณะอยู่ในบริเวณมัสยิดในพื้นที่หมู่3
0: ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
1: ครับ
0: ส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตเนี่ยนะ
1: เลยรับบาดเจ็บก่อน
0: ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตเนี่ย
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับ2494เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับผมครับเดี๋ยวโทรกลับเนาะพี่น้องบ้านเฮาครับผม
0: ถูกยิงแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลอะไรอ่ะ
0: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรี
1: เพื่อการรักษาตัวก่อนทนพิษบาดแผลไม่ไหว
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาน
1: อกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนพกไปด้วย
0: อ้าว
1: ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
1: ของเหตุการณ์รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็
0: ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ครับส่วนประเด็นสาเหตุอยู่ในระหว่างการสืบสวน
0: สอบสวนขณะที่
1: ครั้งนี้กอรมน.ภาคที่4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
0: หากพบเห็นเบาะแสผู้กระทำความผิด
1: สามารถแจ้งสายด่วน1341
0: หรือเฉพาะกิจที่พื้นที่ ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ
1: ครับปืนก็ไม่ได้มีไว้คนดีพกอ่ะผู้ใหญ่ไปพกปืนน่ะ
0: นาน
1: เขาไว้คนร้ายพกไม่รู้เรื่องเลย
0: คนร้ายพกไม่ผิดกฎหมายนอกจากโดนจับอ่ะนะ
1: ใช
0: ่
1: คนดีพกอ่ะโอ้โหสารพัดข้อความไหนเย็บปืนมีทะเบียนก็จริงเลยจริงๆเนี่ยกฎหมายเดิมเนี่ยเขาก็ครอบคลุมไว้อยู่แล้ว
0: นาน
1: คนก็ไปใช้กันผิดประเภทเองเขาห้ามพกพาก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องพกพาเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้าน
1: ป้องกันทรัพย์สินเนี่ยหลักๆเลยเวลาเราจะไปซื้อปืนขอปอสามก็ต้องอ้างแบบนี้เพื่อป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ป้องกันตัวเองในบ้าน
0: ที่ว่าพกพาไปกับบ้านกับไปกับรถนะส่วนมากก็ทรัพย์สินก็ไปในรถนะ
1: ครับ
0: ป้องกัน
1: จริงๆแล้วก็อันนั้นห้ามพกห้ามพาเนี่ยพามันก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์สำหรับโจรผู้ร้ายไงแต่พวกเราเนี่ยยกมือกราบยกมือกราบพระโจรนี่นะนี่ก็อีก2ศพผัวเมียเสียชีวิตคาห้องแถว
0: ปัญหาอะไรเนี่ย
1: ปัญหาน่าจะมาจากการเงินนี่แหละครับ
0: เรื่องของเงินเป็นเหตุเนี่ยนะ
1: ใช่สิ
0: ไม่มีปัญหา
1: 2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ครับ
0: ทางด้านรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.เมืองลำปาง
1: อ้าวจากใต้ขึ้นเหนือเลยเนาะเมืองรถม้าเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: ได้รับแจ้งว่าคุณตำรวจครับมีคนเสียชีวิตในบ้านพักเนี่ย
0: ที่ถนนสีเกิดเนี่ยนะ
1: ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนานี่แหละ
0: หน้าวัดสีเกิดนั่นแหละ
1: ก็จึงแจ้งประสานเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง
0: ไปพิสูจน์หลักฐานก็ไป
1: ไปดูซิไปตรวจสอบหน่อยแล้ว
0: ไปที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนเนี่ย
1: 3คูหาบริเวณน่องกลางเจ้าหน้าที่งัดประตูเหล็กเข้าไปตรวจสอบพบศพนายเหล็ก
0: อายุ58ปี
1: อ้าวแขวนคอที่ใต้บันไดบ้านชั้นที่2นะคือเขาเรียกคือใช่ไหม
0: ชั้นที่2ของบ้านตรวจสอบชั้นที่2แล้ว
1: พบในห้องนอนพบศพเป็นหญิงละอายุประมาณ 55-58 นี่แหละ
0: คนนี้เป็นยังไง
1: ถูกเชือกรัดคอเสียชีวิต
0: เจ้าหน้าที่ต้องนำศพทั้ง2ลงมาทันการชันสูตร
1: ก่อนจะมอบไปเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: พายน้ำส่งไป
1: ส่งนิติเวชโรงพยาบาลลำปางครับ
0: คดีจากการสอบสวน
1: ทราบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: ลูกชายของผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์มาจากกรุงเทพ
0: แล้วก็ไม่มีคนรับสาย
1: เกรงว่าจะเกิดอันตรายก็แจ้งตำรวจชุดสายตรวจไปตรวจสอบหน่อย
0: ไปถึงก็ไปพบว่าประตูบ้านเนี่ยล็อกอยู
1: ่เรียกใครก็ไม่มีตอบรับก็ใช้เหล็กงัดประตูเข้าไป
0: พอเข้าไปแล้วเป็นยังไง
1: พบทั้งสองผัวเมียเสียชีวิตในบ้านดังกล่าวครับ
0: ส่วนสาเหตุก็คาดว่าจะมาเรื่องของปัญหาส่วนตัว
1: หรือไม่ก็เรื่องการเงินนี่แหละเนื่องจากผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: มีอาชีพขายน้ำปั่นโดยเช่าบ้านเปิดเป็นร้านขายน้ำปั่น
0: แล้วก็รายได้นี่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเนี่ย
1: บางเดือนติดค่าเช่าเจ้าของบ้านจึงโทรศัพท์คุยกับลูกชายแล้วก็ไม่มีทางออก
0: แล้วก็พบในแชทเป็นยังไง
1: แชทในโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายที่ลูกชายส่งให้ตำรวจดูเขียนว่าลาก่อน
0: โอ้ลาก่อนลูกไง
1: ก่อนที่ลูกชายจะโทรแจ้งตำรวจ
0: แล้วก็เข้าไปตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยนะ
1: ปัญหาก็มีว่าให้คนแก่เน
0: า
1: ะ
0: คอล้มกลมคอตายทั้งผัวทั้งเมียเนี่ย
1: เบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ชายขึ้นไปทำร้ายผู้หญิงก่อน
0: แล้วก็ลงมาทำร้ายตนเอง
1: ที่ใต้ราวบันไดชั้น2ดังกล่าว
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุ
1: และหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อ
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
1: ครับผม
0: ตาย2ศพเลย
1: 2ตายเลยดูนะ
0: โอ้น่าสงสารทั้งผัวทั้งเมียเนาะไม่น่าเป็นหนี้เขาเลย
1: เอาป้าตายป้าตายป้าตายบอกได้รับวิทยุแล้วว ิทยุได้รับแล้วนะ
0: สายทานเปิดเลยป้าตาย
1: ป้าตายหาที่เสียบปลั๊กไม่เจอ
0: ไม่เขาไม่ได้เสียบปลั๊กใช้ไฟนะแม่นะ
1: ใช้ถ่านไฟฉายนะแม
0: ่คิดถึงแกป้าตาย
1: ให้ใครไปซื้อถ่านไฟฉายก็ได้พี่ปั้นไปซื้อให้หน่อย
0: 3ก้อนนะ ใส่เข้าไป
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมให้ฟังเพลงสลับข่าวไปดีกว่าเนาะเพราะว่าวันพักผ่อนสบายๆแล้ว
0: ฟังกันแบบชิวๆ
1: ชิว
0: ๆสบายใจ
1: ไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แจ้ง
0: นาน
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับโปรมิกซ์ออยล์บำรุงไต
0: โปรมิกซ์ออยล์นะ
1: ยาหญ้าบิ้งบำรุงสายตาแล้วก็
0: ไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัดบำรุงกระดูกบำรุงข้
0: อ
1: นะครับเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็ไทยทิปโอสด
0: ทั้งสองสูตรนี่เรามี
1: ครับแต่ถ้าต้องการดูแลภายในต้องการสร้างโปรตีนให้เราก็ต้องเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ไบโอดี
1: ขอกาแฟครับวันนี้เรามีกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเรามี
0: โฟกัสนะ
1: ใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
0: ให้รับประทานไซเลียมจอย
1: หรือ
0: ทางด้านของ
1: จอยมิกฟรุตครับ
0: จอยมิกฟรุต
1: เป็นฤทธิ์ดวงทวารหายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
0: ไอทิปโอสดนะ
1: ครับเป็นรับประทาน
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ลุงช้างกับลุงโชเล่นะ
0: 0812901691290 1690
1: หรือลุงโชเล่ก็081924437 081924437

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901699

0: ขอบคุณพี่ปั้นนะจากอุดัยเจริญควรกาหลงสตูลนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: โทรมาพอดีผมติดสายอยู่แล้วสายมันก็โอนไปที่พระแช่ม
1: ว่าไง
0: ขอฟังเพลงยามลมโชยมาว่าลมฝักรัก
1: อ๋อยามลมโชยมาพาใจแกว่ง
0: นั่นผมรู้คุณจะร้องอะไรพาลูกโป่งแกว่งนะผมรู
1: ้ตลกลิเกก็เล่นกัน
0: เมื่อวานนี้ตอนเดินทางกลับลพบุรีฝนกระหน่ำเลยมัน
1: คือฝนตกนะ
0: ตกตั้งแต่เข้าเขตอ่างทองอ่ะนะผมก็กล่าวว่าจะมามุดสะพาน
1: ที่เก่าอ่ะนะ
0: ที่ตรงหน้า
1: ไอ้เสีย
0: พระอ่างทองไอ้ตรงนั้นน่ะมันตรงที่รถเคยแซงผมเลยไปตีลังกาต่อหน้าต่อตามันจะมุดสะพานไม่กล้ามุดกลัวน้ำมันท่วมบ่อยตรงนั้นนะ
1: โอ้เดี๋ยวจะไปติดน้ำ
0: ฝนมันแรงไงก็เลยมายูเทิร์นกลับโอ้โหตกกระทั่งถึงนี่บันเบิกนะบันเบิกท่าวุ้งลพบุรีเนี่ยพอเข้าเขตลพบุรีเนี่ยโอ้โห
1: เป็นงานเยอะเลยไง
0: แห้งสนิท
1: ไม่มีฝนเนี่ย
0: ไม่มีฝนเลยตัวแรงมันอยู่ตรงนั้นเยอะนะก็เดินทางเนี่ยหมอนัดอีกทีใน6เดือนเนี่ยผมว่าต้องไปตรวจกันบ่อยๆนะอายุเรามากแล้วนะครับอันนี้หมอนัดก็เลยต้องไปหาหมอ
1: เห็นแต่ตอนแรกๆมันก็จะบรรเทาได้เยอะนะ
0: ครับ
1: เป็นเยอะแล้วมันจะลำบาก
0: มันจะลำบากเราจะได้รู้ตัวไว้ล่วงหน้าไงถ้าไม่รู้เลยเนี่ยสำคัญเลยนะฮะต้องเจาะเลือดดูเบาหวานมีหรือเปล่าเวลาไปเจาะเลือดบอกหมอให้เขาดูเบาหวานความดันไขมันไอ้ความดันเนี่ยเขาก่อนเข้าพบหมอเขาวัดอยู่แล้วว
1: ัดแล้ว
0: ครับวัดความดันอยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะไปวัดกันเองอะเนาะ
1: ครับ
0: เขาจะมีเครื่องมือวัดแล้วก็มือแย่ไปปั๊บบีฟุบโอ้โหไปใหม
1: ่
0: ๆ155ตัวบนน่ะตกใจนึกว่าเบาอ่ะนึกว่าความดันขึ้น
1: เป็นไง
0: ก็เพิ่งเดินไปใหม่ๆไง
1: ม
0: ันก็ยังต้องอยู่สักพักนึงแล้วก
1: ็วัดยังเต้นแรงอยู่อ่ะ
0: ใช่
1: ต้องไปนั่งสักพักนึง
0: แล้วคุณผู้ฟังครับเวลาวัดความดันน่ะอย่าให้แขนเราเนี่ยสูงกว่าหัวใจหรือต่ำกว่าหัวใจนะลังเหยียดแขนนี่เสมอหัวใจใจเรายืดอกด้านซ้ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าสูงหรือต่ำเนี่ยความดันขึ้นสูงได้นะเป็นเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องอดน้ำจ่อเลือดนะฮะอดอาหารไว้นะครับเราจะได้รู้ถ้าเราเป็นเบาหวานขึ้นมาหน่อยแล้วเว้ยเราจะได้หามะละตาช้างไปกินได
1: ้นั่นดูแลซะก่อน
0: เ
1: ออที่จะเป็นเยอะอะนะ
0: ครับถ้าไปถึงหมอก็บอกหน่อยจะได้ฟอกไตแล้วเนี่ยค่าไตมันตกหน่อยเนี่ยมันคุณแม่ที่โทรมาหาผมบอกว่าลุงช้างเนี่ยก่อนฉันกินมะละขี้นกลุงช้างอะน่ะไตฉันน่ะมีทั้งนิดอะไรอ่ะ60หรือ70อ่ะมีไม่เยอะไงเนี่ยตอนเนี้ยฉัน90แล้วเนี่ยเป็นไงเนี่ย
1: เป็นไง
0: เอาค่าไตยิ่งมากยิ่งดีนะเอา
1: โอ้
0: จริงๆค่าไตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ลดลาวาสอกเรื่องอาหารการกินเรื่องความเค็มเนาะถ้าเรากินเค็มมากเกินไปเนี่ยโอ
1: ้เค็มมากก็ไม่ดีอยู่แล้ว
0: ไตทำงานมันขับของเสียไม่ได้อ่ะใช่ไห
1: ม
0: พอมันขับของเสียไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะไตก็ทำงานหนักอ่ะดิน
1: ั่น
0: พอไตทำงานหนักนี่แหละมันก็ทำให้ไตเราเสื่อมได้เร็วนะพอไตเสื่อมเร็วเราก็ต้องเรียกอะไรวะก็ต้องดูแลกันถ้าเผื่อว่าถึงขนาดหมอบอกต้องฟอกไตแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้เรียบร้อยครับ
1: งานใหญ่แล้วนะ
0: งานใหญ่เลย
1: ฟอกไตเนี่ย
0: เ
1: สียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วแหละ
0: อาทิตย์หนึ่งมีทั้งหมดกี่วันนะ7 วัน
1: 7 วันเด
0: ้
1: เป็นไง
0: ฟอกไตได้3แล้ว
1: นานไม่ต้องไปไหนแล้ว
0: ครับ
1: เ
0: บาๆได้เบาๆได้เบาๆเลย
1: อย่างน้อยก็ต้องเค็มได้น้อยลงหน่อย
0: นะส่วนเบาส่วนเบาหวานเกณฑ์ระดับน้ำตาลในเลือดนะครับต้องอย่าให้เกิน100นะ100ถึง125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานตั้งแต่126ขึ้นไปเนี่ยเบาหวานรับประทานแล้วจ้าเบาๆหน่อยนะจ้ากินอะไรก็กินหวานกินหวานปกติเนี่ยประมาณค่าไตเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่าน้ำตาลปกติเนี่ยนะก็ไม่น่าจะเกิน125นะครับหรือน้อยกว่านั้นได้ดี90ถึง100อ่ะกำลังดีนะแล้วก็เวลาตรวจก็บอกหมอด้วยขอดูน้ำตาลสะสมหน่อย
1: ขอดูไง
0: อ่า น้ำตาลสะสมเนี่ยถ้าต่ำกว่า 5.7 เปอร์เซ็นต์เนี่ยหมอบอกโอ้ดีแล้วถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะ 5.7 ถึง 6.4 เนี่ยเบาหวานรับประทานแล้วโดยเฉพาะ 6.5 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปคุณกำลังเป็นเบาหวานครับ
1: เบาหวานไง
0: ด้วยความปรารถนาดีจากรายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูนี่แหละ
0: นะจ๊ะครับมาดูเรื่องนี้ครับที่สงขลาครับ
1: มีข่าวอะไร
0: ศาลแขวงสงขลารับฟ้องชนนพัฒน์คดีทำเว็บพนันออนไลน
1: ์ปี65นะ
0: อันนี้เป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะฮะเนี่ยนะครับตอนนั้นกำลังประชุมสภาใช่ไหมเล่าเขาก็มายกมือใครสนับสนุนว่าจะให้ไปตอบตรวจไหมอะไรไหมเนี่ยคนเข้าข้างกันเยอะนะเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นของแกหมดนะใช่ไหมล่ะเมื่อวานนี้ที่ศาลแขวงสงขลาพนักงานอัยการศาลแขวงสงขลา
1: เป็นยังไง
0: ได้นำตัวนายชนนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรม
1: โอ้พรรคกล้าธรรม
0: อ๋ออยู่พรรคตอนนี้เป็นพรรคฝ่ายขานแล้วนี
1: ่มา
0: เขาเรียกขานอิสระใช่ไห
1: ม
0: ผู้กองธรรมนัสอะมายื่นฟ้องต่อศาลในฐานความผิด
1: ร่วมการจัดให้มีการเล่นการพนันเนี่ย
0: หรือ
1: ว่าออก อุบายล่อ
0: ชวนประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อม
1: ให้ผู้อื่นได้เล่นหรือเข้าไปในการเล่นเนี่ย
0: หรือเข้าพนันในการเล่นพนันออนไลน
1: ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
0: ครับ
1: อนุญาตเขาก็ไม่ให้
0: ไปขอเขาไม่ให้
1: เ
0: มื่อวันที่8กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์จำเลยปี65นะ
1: จำเลย
0: คือนายณัฐวุฒิ
1: ก็ยังหลบหนีอยู่เนี่ย
0: พร้อมพวกคือนายนราธิปนายเศรษฐวุฒิน ายปฏิเวศนางสาวสุภาพรนางสาวอมรวรรณ
1: และก็นางสาวพัชรินทา
0: ซึ่งทั้งหมดเป็นจำเลยที่1ถึง6ในหมายคดีดำของศาลแขวงสงขลาปี65ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วครับ
1: โดยนางสาวจุฑามาศ
0: นายกิติพลนายณัฐนันท์นายชาญรงค
1: ์นายณัฐวุฒิเนี่ย
0: และนายปฏิพัฒน์ซึ่งเป็นจำเลยที่1ถึง6ฐานแขวงอาญามีคำพิพากษาลงโทษไปแล้วเช่นกัน
1: ลงโทษไปแล้วอันเนี้ย
0: โดยจำเลยทั้ง12คนเนี่ยในคดีดังกล่าวเนี่ยนะตั้งต้นเป็นพวกของจำเลยถ้าพวกได้จัดให้มีการเล่นออกอุบายประกาศชักชวนให้ผู้อื่นมาเล่นพนันนะนะ
1: มาเล่นหรือเข้าไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะ
0: ครับในรูปแบบพนันออนไลน์เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์นั่นแหละครับ
1: มีเครือข่ายของเขาอยู่เนี่ย
0: ซึ่งการพนันก็ได้เลือกหลายแบบเช่น
1: มีการเล่นไพ่ด้วย
0: เนี่ยคาบาล่าทั้งคาบาล่าออนไลน์สล็อตแมชชีนออนไลน์ฟุตบอลออนไลน
1: ์คนติดกันเยอะนี
0: ่หวยออนไลน์นี่ยังมีหวยลาวหวยเวียดนามไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่รู
1: ้ทุกวันเลยไง
0: เคยไม่เคยเล่นนะที่เคยเล่นแต่หวยเนี่ยผมอะ
1: หวยอะไรอ่ะ
0: เป๋าตังค์ในคุณยุไอ้ผมเล่นเนี่ยเป๋า
1: ตังค์ไง
0: 80 บาทเลือกเลขก็ได้นะนะครับศาลสั่งประทับรับฟ้องนายชนนพัฒน์ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอปล่อยตัวชั่วคราวและอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนัดสอบประคำในวันที
1: ่29กันยายนเนี่ย
0: ครับ
1: 29กันยาน
0: ะ
1: สิงหากันยา
0: อีกหน่อยนึงอีก2เดือนนะเดือนนี้เดือนอะไรสิงหากันยาโอ้ยเดือนหน้าแล้ว
1: หน้าเนี่ยไปฟังกัน
0: อู้ผมไปหาหมอคราวนี้นะ
1: เป็นไง
0: หมอนัด6เดือนเลยนะ
1: ดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปบ่อย
0: ครับบอกไม่มีเปลี่ยนอะไรละสบายร่างกายดีแข็งแรงแล้วนะลุงนะขอบพระคุณมากครับอ่ะโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็ได
1: ้081924377
0: 081924377
1: นะ
0: ไม่ขัดศรัทธาขอมาให้ไปเลยครับวอลลุ่มฝากรักบุพภาชายชนครับ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอเนี่ยครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-5 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: น่าจะถึงตั้งแต่เมื่อวานหรือวันนี้แหละสำหรับป้าต่ายนะที่สั่งโปรมิกออยล์เข้าไปอยากจะบำรุงไตว่างั้นน่ะนะ
1: ว่าอย่างนั้น
0: คลาผม
1: วิทยุได้ไปแล้วว
0: ิทยุได้แล้วนะฮะทีมงานผมแพ็คใส่กล่องไว้อย่างดีเลยโปรมิกออยล์เอาไว้บนหลังตู้เย็นเถอะนะ
1: หรือไปส่งเขา
0: เออ
1: หน้าตี
0: หน้าตีจริงๆลาเงินจะเอาเมื่อวานนี้ผมกลับตำรวจรัตนาธิเบศรสอบปากคำคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีนะนายกธงชัยเผยประโยคสุดท้ายที่นายกอบจ.นายกบอกฉลองเนี่ยนะประโยคอะไรประโยคสุดท้ายเมื่อวานนี้ช่วง10นาฬิกาครับพันตำรวจพลุดจำรุนศาสตร์ท่านเป็นผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัด
1: พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน
0: เดินทางไปสอบปากคำนายยอด
1: คนขับรถประจำตัวของ
0: นายกอบจซึ่งถูกนายฉลองเรียวแรง
1: อดีตสสจังหวัดนนทบุรี
0: บุกยิงถึงลานจอดรถสำนักงานอบจ
1: ตั้งแต่วันที่10สิงหาคม
0: ทำให้นายกเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ส่วนนายยอดก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงที่ข้อมือด้านขวา
0: ครับผ
1: ม
0: จากการสอบปากคำนายยอดให้การว่าตอนเกิดเหตุตนเดินลงจากตึกมาลานจอดรถเพื่อเตรียมรถพานายกไปงานอีกงานหนึ่ง
1: และตนเองก็นำหน้ามาก่อน
0: ปรากฏว่าระหว่างที่นายกขึ้นรถแล้วตนก็เตรียมตัวจะออกรถนายฉลองก็เดินมาเคาะกระจกนายกก็จึงลดกระจกลง
1: ไป
0: นายฉลองก็ชักอาวุธปืนออกมาจ่อยิงทันที
1: ท่านนายกก
0: ็ยกมือปัดบอกกับนายฉลองไปว่า
1: อ
0: ย่าทำอย่างนี้สิน ายฉลองก็ยิงใส่นายกทันทีย
1: ิงใส่ทันที
0: ทำให้ตนถูกกระสุนปืนเข้าที่ข้อมือ
1: โดนไปด้วย
0: ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ก็รีบเปิดประตูลงจากรถหลบไปข้างรถก่อน
1: หลบหนีก่อนที่นายฉลองเนี่ย
0: จะเดินวนมาหาตนและตะโกนไปว่า
1: ตะโกนว่าไง
0: ไอ้ยอดมึงอยู่ไหนตนก็ช่วยจังหวะที่นายฉลองเดินวนหาวิ่งหนีก็ไปขอความช่วยเหลือ
1: จากทางด้านเจ้าหน้าที่อสของศาลสระกลางเนี่ย
0: รอดตายไป
1: เออ
0: ส่วนนายยอดให้การอีกว่าก่อนหน้านายฉลองจะมาก่อเหตุนั้น
1: นายฉลองได้นั่งรออยู่รอนายกอยู
0: ่ที่หน้าห้องทำงานเพราะว่านายกติดแขกอยู
1: ่
0: นายฉลองนั่งอยู่ประมาณทั้ง20นาที
1: แล้วก็เข้าไปพบกับนายกนายในห้องทำงาน
0: สักพักก่อนที่นายกจะเดินนำหน้าออกจากห้องทำงาน
1: เ
0: พื่อไปอีกที่นึง
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่านายฉลองจะลงมือก่อเหตุแบบนี้
1: เพราะว่าทั้งตัวนายกและก็นายฉลองเนี่ย
0: รู้จักมักคุ้นกันมาหลายสิบปี
1: ไม่มีใครคิดว่านายฉลองเนี่ย
0: จะพกอาวุธปืนติดตัวมาด้วยเหมือนตั้งใจเตรียมตัวมาก่อเหตุ
1: โอ้
0: นายยอดบอกว่าส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำนายฉลองลงมือครั้งนี้ตนไม่ทราบแน่ชัด
1: ว่าทั้งสองคนมีปัญหาขัดแย้งอะไรกัน
0: ตนรู้ว่านายกเป็นฝ่ายช่วยเหลือนายฉลองมาตลอด
1: เพราะว่านายฉลองมักจะมาพบ
0: ขอความช่วยเหลือจากนายกเป็นประจำครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องเงิน11ล้านนั้น
0: ตนเคยได้ยินมาว่าสมัยที่นายกกำลังมาทำหมู่บ้านขายแล้วเงินขาดมือก็ได้หยิบยืมเงินจากฉลองมาจริง11ล้านบาท
1: โอ้คนขับรถว่ายังไง
0: แต่ก็ใช้คืนไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเกือบ15ล้านนะ
1: ส่งคืนไปแล้ว
0: เรื่องยืมเงินมันจบไปแล้วจนนายกถึงกับเลยว่า
1: ว่าไง
0: เหมือนใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบเลยเว้ย
1: เออ
0: มาบ่อยน่ารำคาญเหมือนกัน
1: บ่นทักรำคาญเนี่ยนะ
0: ครับนอกจากนี้นายกก็ยังเป็นคนช่วยเหลือพาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้ไปช่วยซื้อที่ดินบ้านเพราะของนายฉลองหน่อย
1: ที่นายฉลองแอบภรรยานำไปจำนองเอาไว
0: ้แหมทำเหมือนโชเล่จ้ะ
1: เราต้องเข้าใจซิกแซกเ
0: ซ่เอาไปจำนองเกือบหลุดอ่ะโดยนายกก็ไม่เคยไปเอาเงินส่วนต่างอะไรเลย
1: ยกให้นายฉลองไปทั้งหมดอ่ะ
0: พอเห็นว่าเพื่อนกำลังลำบากตนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน
1: ายฉลองมาถึงขั้นนี้ได้ยังไงมายิงนายกโดยตน
0: ซึ่งหลังจากนี้ตนหายดีแล้วก็ตนอยากจะเดินทางไปร่วมงานศพของเจ้านายด้วย
1: คนขับรถของท่านนายกว่างันเนี่ย
0: อ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่ออีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 5ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดี
5: ผ่านกระบวนการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้ดี
4: ช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูก
5: โดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณวิ่งไปให้ถันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่ดื่มว่าม
4: ดตัวน้อยแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-7574-74
5: มดตัวน้อย
6: สุดครับมัดดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานใบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตจากอาหารและธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลิน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งหัวใจจะเต้นโรคเกาต์ริดจิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคฉลาดและโรคซึมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสมใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-7574-74
5: เข้าสู่ร่างกายจากวิทย์ท็อปเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค
7: ่
5: เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลด
7: เลย
5: ได้แต่หากคุณไม่มีเวลาเลยหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดผุงลดโรค
8: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้น
5: ก็ลงมือทำกันเลยนะครับ
8: กินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น
5: ที่
8: ไม่รู้อ่านวัดยูอีทหมายถึง
5: หาก
8: เรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
9: ขจัดพยาธิ
6: ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจ
9: คอเลสเตอรอลสูงมากมายโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้
6: โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดจิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคฉลาดและโรคเสื่อมต
7: ต่างๆต่อชุมชนจะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสมใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไง
10: ในมือ
5: เมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย
11: กินหอม
5: จะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อน
10: จะมาพาให้หลอดสำหรับคุณเพื่อจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้าง
5: ซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมอง
10: อย่าง
5: ล
10: ึก
5: ใจกล้ามเนื้อทำให้เกิดความดันโลหิตส่วนที่เกิดจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้ออ
10: าจจะ
5: แต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ล่ะไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซ
12: ึ่
5: งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเอง
12: เขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินต้นเขาชอบที่จะดมพุง
5: เขา
12: ชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: เราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วย

0: ออกโรคติดเชื้อมีสาเหตุมาจากไวรัสเดงก
1: ี
0: ซ
1: ึ่
0: งมียุงลายเป็นพาหะ
1: จังหวัดลพบุรี
0: อาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีเม็ดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงกับเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจท้องและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายของการเกิดภาวะท้องคือไข้เริ่มลดลง
1: ดูเพลิน
0: ข้อควรระวังและการป้องกันทุกวัยสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งพักพันยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้ง
1: ควบคุมทีมงาน
0: อ
1: ยู
0: ่โชว์เลขก้าวเรียน
1: ติดต่อการแสดงได้ที่โทร081
2: มาพูดถึงของหวานกันบ้าง
1: 43
2: แม้ว่าความหวานจะช่วยให้หายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักเต็มปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย
3: เสียงยืนยัน
2: จะไปถูกเหลือเป็นกลูโคสที่ลำไส้ไหนจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับออกจะมาพาลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกิดจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงผึ่งได้นั่นเองนะเมื่ออ้วนลงผึ่ง
3: ได้ผลอย่างนี้
2: ไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้น้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเอง
3: ใช้ตั้งกระปุ๋ย
2: ลดข้อลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มท้องเพราะเส้นใยอาหารจะไปย่างพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลง
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าว

0: เข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
1: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ลพบุรี
0: ไทยแลนด์ต้องสวัสดีกันทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้หลายคลื่นหยุดในช่วงชั่วโมงแรกนี่ครับแต่ว่าที่ตำรวจภูธรภาค9สตูลก็ยังอยู่นะนะครับแล้วตอนนี้ก็มาเพิ่มที่วสป.711วสป.1449
1: รับฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ก็มาเหมือนเดิมนะครับ
1: ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: รวมไปถึงตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: 97.75เนี่ย
0: จำได้เลย
1: บ้าน
0: โชเล่เขาอยู่แถวนั้นเขาเลยจำได
1: ้ลูกสาวอยู่นั่นน่ะปิณณรงค์กันน่ะ
0: ปิณณรงค์อ่ะ
1: ลูกสาวผม
0: คิดถึง
1: เราขวัญเราขวัญ
0: เอาอยู่เราขวัญเราขวัญฟังวตป.711อยู่แล้วนะ
1: ฟังอยู่ได้นะ
0: ช่วยบอกหน่อย FM ที่เมืองกาญเขาก็มี
1: เมืองกาญจนบุรี
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวจะมีอาจจะมีช่วงจัดรายการเพลงอะนะเพราะว่าบางคนก็ฟังข่าวทางวสป.ละทางตำรวจตะเวนชายแดน FM นี่ไม่ต้องฟังเพลงถึงจะเพราะฟังข่าวก็เพราะดีเหมือนกันเนี่ยนะแต่ตอนนี้ใครอยากฟังเพราะวันนี้สั่งซื้อวิทยุเลยเลยอีก3เครื่อง
1: ยังอยู่อีก3เครื่องนะ
0: อีก3เครื่องเนี่ยสั่งการไม่ได้เลยนะเครื่องละ600แพงหน่อยถามว่าดีไหมไม่รู้ก็เพราะว่าวิทยุเนี่ยถูกบังคับให้มาให้สั่งซื้อให้หน่อย
1: คือเขาต้องการอยากจะให้เราส่งไป
0: บางคนก็ไม่มีลูกเต่าจะขอแรงไปซื้อให้หน่อยไอ้เมีย
1: ทีใกล้ๆบ้านก็ไม่มีเวลาออกไปนะ
0: มีแต่ไปไม่ไหวปวดเส้นเอ็นตึงอยู่เลยเนื้อเหนื่อยเนื้อไม่ตัวสั่งซื้อยาไทยทิพย์โอสถไปรับประทานดี
1: ใช
0: ่นะอย่างวันนี้ใครอยู่แถวบ้านบ่อทรายตำบลสัจแจง
1: บารจันสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวไปรอรับได้เลยเนี่ย
1: มีสินค้าของเราไปขาย
0: เดี๋ยววันนี้เขาจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะเพิ่มไทยแคลพัทเพิ่มดีแคร์แล้วก็มรักคินกสั่งมาเดี๋ยวจะมาเอาก่อนจะไปตลาดนัดนะ
1: เดี๋ยวเอาปุ๋ยได้ไหมล่ะเนี่ย
0: ปุ๋ยยังมีใครสั่งถ้าสั่งเดี๋ยวจะขึ้นรถไปด้วย
1: อ๋อบอกกันซะก่อนก็จะได้ติดรถไป
0: เชฟหมูครับผมยังไม่ได้ส่งให้นะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ผมอาจจะขับรถไปป่าโมกเองก็ได้นะเพราะว่าเชฟหมูก็สั่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชฟหมูป่าโมก
1: สั่งสินค้าไป
0: ครับ
1: เจ๊หมูนี่เขามีของเราขายทุกอย่าง
0: เลยแต่ที่ต้องการเพิ่มก็คือยาย่าบิงเพิ่มโปรมิกออยเพิ่มมะระเพิ่มไทยแคลพัทเพิ่
1: ม
0: แล้วก็สั่งอะไรน้อนี่อ๋อจอยมิกฟู้ดไปเพิ่มอีกจอยมิกฟู้ดนะครับเพราะว่าเจ๊หมูบอกว่ามีลูกค้ามาถามแล้วเจ๊หมูไม่มีบอกลุงช้างส่งมาให้หน่อยเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไปไหนเนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้เนาะบอกว่าพ่อตะวงบอกว่าอยากได้ยาชงลุงช้างที่ระบายแบบใหม่ถ้าใส่มาทันก็ใส่มาด้วยนะนะโฆษณาใหม่เขาบอกเนี้ยพ่อตะวงนะอยู่โพทองนะจ๊ะวัดท่าอิดวัดท่าอิดพะวงคิดถึงนะ
1: คิดถึงไง
0: ครับ
1: พะวงเนี่ยนะ
0: สั่งไปเยอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะไปดูหนุ่มกัญชัยกับปดาหน่อย
1: ปดาเป็นยังไงบ้างปดา
0: โอ้ปดานี่ไม่แบ่งช่องว่างให้หนุ่มกัญชัยพูดเลย
1: ไม่มีมันอันนี้ไม่ใช่ญาติผมนะปดาเนี่ย ผมจะเป็นตะนานเน่เน่
0: เป็นญาติอะไรตะเฮียงก็ไม่รู้นะ ตะเฮียงนี่ก็โอ้โหมีที่เยอะแยะสมัยก่อนขายกันถูกเดี๋ยวนี้ตารางวะคือพูดง่ายงานนึง 40-50 ล้าน
1: อ
0: ่ะ เออใครชวนมาซื้อผมหน่อยเหอะ
1: มีขาย
0: มีอยู่ร้อยตารางวาอย่างนั้นแหละ
1: เอาไว้อยู่ไว้อาศัยบ้างเหรอนะไปขายซะหมด
0: ลูกเต่าไงมันหามันเองดิใช่ไหมล่ะ
1: แ
0: ต่ที่เราต้องหากันแน่ๆคือหาความสุขให้ตัวเองหาสุขภาพดีๆให้ตัวเองนะ
1: คนเราถ้าสุขภาพไม่ดีอะไรมันก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ใช่นะครับก็วันนี้ถ้าฝนไม่ตกน้องไม่ร้องเดี๋ยวก็เจอกัน
1: ไปกันที่ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบลสัจแจงอำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
0: ครับพี่ปิดาก็ไปพี่เฉล่มก็ไปนะครับนักศึกษาหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
1: ขี่ไปชนท้ายรถพ่วงยางแตก
0: รถมันยางแตกแล้วก็จอดอยู่ข้างทาง
1: แล้วผลสุดท้าย
0: คนขี่มอไซค์ตาย
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: คนขับรถพ่วงไม่เป็นอะไรเลย
1: คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนจะตายรถมอเตอร์ไซค์ก็พัง
0: ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: ครับผม
1: ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกาย
0: รับประทานกันนะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดนะครับ
1: มื้อละ3เม็ดนะ
0: พวกหนึ่งมี100แคปซูลจ้ะ
1: ขายกระปุกละ690บาท
0: ครับผมจากลำปางเนี่ยขี่จักรยานยนต์มา2คันจะกลับบ้านที่พะเยาเนอะไปชนท้ายรถพ่วงที่ยางแตกจอดอยู่ข้างทางเจ็บหนักสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลงาวเมื่อวานนี้ครับสมาคมกู้ภัยอำเภองาวจังหวัดลำปางรับแจ้ง
1: เป็นไง
0: ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง มีคนได้รับบาดเจ็บ
1: ที่ไหนอะนะ
0: บริเวณบ้านสวนศักดิ์บ้านบ่อดินขาวนะ
1: หมู่ที่3ตำบล
0: บ้านหวด
1: อำเภองาวจังหวัดลำปางเนี่ย
0: ครับที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่บริเวณท้ายรถพ่วง
1: แล้วก็มีร่างของชายวัยรุ่นติดอยู่กับรถจักรยานยนต์
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
1: นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ประสานรถกู้ชีพไปส่งโรงพยาบาลงาวหน่อย
1: เป็นไงสภาพขาด้านขวาเนี่ย
0: ผิดรูปอะ
1: หักผิดรูป
0: ตั้งแต่ช่วงขาขึ้นไปถึงสะโพกนะ
1: โอ้โห
0: ศีรษะได้รับการกระแทกแล้วก็ฟันหักหลายซี่ครับ
1: แล้วทราบชื่อไว้แล้วนะ
0: ทราบชื่อว่าชื่อว่านายราเชนอายุ21ปี
1: เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง
0: ครับจากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถพ่วงเกิดยางแตก
1: พอยางแตกเท่านั้นแหละ
0: ชะลอรถเข้าข้างทางก่อนจะอยู่ในช่วงกำลังจะเคลื่อนรถออกจากข้างทาง
1: ขณะเดียวกัน
0: นายราเชนขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมาก
1: ับเพื่อนอีก
0: 3คัน
1: เพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยา
0: ครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โดยรถคันแรกมองเห็นรถพ่วงก็สามารถหลบได้ทัน
1: ส่วนรถของนายราเชน
0: ขี่ตามมาเป็นคันหลังไม่สามารถหลบได้ทัน
1: ก็พุ่งชนท้ายรถพ่วงอย่างเต็มแรง
0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: หลังเกิดเหตุแล้วทางด้านร้อยเวรสอบสวน
0: สภ.งาวก็ได้ตรวจสอบพร้อมแจ้งญาติเดินทางไปยังโรงพยาบาล
1: เพื่อรอดูอาการ
0: แต่มาทราบต่อมาว่าราเชนนั้น
1: เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
0: ท่ามกลางความเศร้าสลดของครอบครัวและก็
1: เพื่อนนักศึกษานะ
0: อ้าวเสียใจด้วยนะราเชน
1: โอ้ครับ
0: ไม่ทันจบไม่ทันได้รับปริญญาเลยดูสินะ
1: ครับไปชนรถพ่วงพอดี
0: ครับ
1: มาด้วยการ
0: ตาไม่ดีนะหาอะไรไปบังบ้างดิหาไม่ดียังเอาแว่นไปบังอีกทีหลังก็นี่ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันถือกับยาหญ้าบิงสัก2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงบำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: เป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
1: ขายกระปุกหนึ่งก็800
0: ใช่
1: 2กระปุกก็1,500
0: ถูกต้องหรือจะกินดีแคร์ก็ได้ดีแคร์2กระปุก650
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยลนะ
1: 2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งเลย
1: 1,300แถม1กระปุกเนี่ยนะ
0: ดูแลสายตาเหมือนกันกินเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติด2เม็ดเหมือนกัน
1: ดีแคร
0: ์พี่ปั้นเนี่ยกินดีแล้วนะแล้วก็สั่งโปรมิกออยไปแล้วสั่งดีแคร์แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้สั่งกาแฟลิต้าเอ็มโกยนะนี่นะพี่ปั้นบอกต่อนะบอกต
1: ่อ
0: เดี๋ยวผมไปสตูลเดี๋ยวจะให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซะหน่อย
1: นาน
0: เพราะว่าอย่างป้าตายนี่ยังนึกว่าวิทยุมีเสียบปลั๊กได้นะจะให้ใครไปซื้อถ่านเนี่ยเดี๋ยวไหมนะ
1: ซื้อถ่านนะป้าตายนะ
0: ใช้3ก้อน
1: 3ก้อนนะ
0: ครับ
1: ใส่เข้าไปใส่ให้ดูคู่บวกคู่ลบด้วยได้
0: อ่ะดีแคร์ราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
1: นั่นสิ
0: โปรมิกออยกับบำรุงตับนะครับบำรุงไต
1: บำรุงไตก็2ปุกก็650บาทเหมือนก
0: ัน เท่ากันเท่ากันเท่ากัน
1: สี่กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าจะให้ดูให้ดีแล้วก็เบาๆความเค็มของอาหารบ้าง
1: งดเค็มได้ยิ่งดี
0: โดยเฉพาะช่วงมื้อก่อนนอนเนี่ยนะรถบัสเลี้ยวขวาเฉียวรถจักรยานยนต์หญิง
1: วัย60ปีเสียชีวิตเนี่ย
0: สลดเลยนะ
1: นี่รถบัสไง
0: อายุ60ยังขี่มอไซค์ดองแดงดองแดงเลย
1: เก่งนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้60เนี่ย
0: ครับ70ยังขี่เลยบางคน
1: เขามีความสามารถพวกเขาก็ปล่อยเขาไปเถอะ
0: จะปล่อยยังไงย้อนสอนด้วยคุณตำรวจครับ
1: อันนั้นเป็นเทคนิคของเขา
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ถลางจังหวัดภูเก็ตครับ
1: เป็นยังไงอ่ะน่ะ
0: ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสภ.ถลางว่าม
1: ีรถบัสเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์เนี่ย
0: มีคนได้รับบาดเจ็บบริเวณ3แยกบ้านแหลมทราย
1: ถนน
0: ป่าคลอกเมืองใหม
1: ่หมู่ที่6ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
0: ก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบแล้วครับ
1: แน่ๆไปดูหน่อยที่น่ะเค้าชนกันอย่างแน่ๆแ
0: น่ๆเข้ารอบ2แล้วล่ะ
1: ไปดูเค้าหน่อย
0: ครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: พบรถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนภูเก็ตมีนางสายใจ
1: อายุ60ปี
0: เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลถลาง
0: เพื่อรักษาอาการนอกจากนี้ยังพบรถบัสทะเบียนกรุงเทพ
1: มีใครเป็นคนขับบ้าง
0: นายอภินันท์อายุ45ปีเป็นคนขับ
1: จากการสอบสวน
0: ทราบว่ารถทั้ง2คันขับตามกันมาตามเส้นทางจากบ้านปากครองชีพมุ่งหน้าไปถนนสาย4027
1: แล้วก็โดยรถบัสเนี่ยอยู่ด้านหน้า
0: เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถบัสได้เลี้ยวขวาไปทางปากคลอก
1: ขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ก็ขับแซง
0: ขึ้นทางด้านขวาทำให้รถทั้งสองคันเนี่ยนะ
1: เฉี่ยวชนกัน
0: จนผลให้นางสายใจได้รับบาดเจ็บครับ
1: ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ
0: ก็คือลักษณะรถมันเลี้ยวแล้วก็ปาดกันไปนะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: เออแล้วคนเลี้ยวก็มองกระจกหลังนะไม่เห็นไงไอ้คนขับตามหลังไปก็ไม่รู้ว่าคันหน้าจะเลี้ยวเอ๊ะก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวยังไงวินะเออหรือคงไม่เห็นบอกแล้วไม่กินยาหญ้าบิง
1: ต้องดูเรื่องของดวงตาด้วย
0: ใช่ตำรวจไปถึงก็ควักกล้องถ่ายรูปกันมันก็ถ่ายปั๊บ
1: ๆๆบันทึกภาพสถานการณ์ที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
0: พร้อมนำตัวนายอภินันท์เนี่ยคนขับรถบัสเนี่ยนะ
1: ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
0: ผลการตรวจพบ
1: เป็น 0% เนี
0: ่ยแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้น
1: ก็เป็นผลบวกอ่ะนะ
0: เป็นลบ
1: เป็นลบ
0: เป็นลบจะไปยุไอ้เขาเสพซะแล้วนี่
1: เป็นลบ
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าสายใจนั้น
1: เสียชีวิตอ่ะ
0: จากอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: ต้นพนักงานสอบสวน
0: ร่วมกับแพทย์เวรทำการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอน
1: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเอาไว
0: ้แล้วก็สอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตาม
1: ขั้นตอนของกฎหมายนี่เรื่องของอุบัติ
0: เนี่ยลูกหลานเอ้ยเนาะปู่ย่าตายายอายุขนาดนั้นแล้วอย่าให้แกขับลักหนาเลยมอเตอร์ไซค์แมงกระบือเนี่ย
1: วัยตั้ง60ป่ะนะ
0: เออมาส่งแกหน่อยสงสารแก
1: แกก็คงจะต้องใช้ธุระนะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะ
0: เพราะนั้นขับรถระวังจะชนคนข้ามทางถนนก็ระวัง
1: ระวังรถชนนะนะ
0: ใช่จากประมาทดังนั้นไม่ใช่เวรใช้กรรมนะครับจะไปโทษเวรที่ทำหรือกรรมแน่
1: กำหรือแบก็ไม่รู้ดูหน้าขันเนี่ยนะเมียและลูกเคยต้องจากกันเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เวรใช้กรรมนะคุณผู้ฟังเกิดจากความประมาทเนาะ
1: ประมาทเนี่ยนะ
0: ครับดื่มหรือยังกาแฟวันนี้
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: แต่กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยจะ
1: เป็นไง
0: จากคุณภาพเหนือกว่ากาแฟลิซ่าเอ็มหน่อยนึง
1: เป็นไงอ่ะ
0: เพราะว่ามันมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมไง
1: คนเขาไม่ชอบเขาชอบอีกอย่างนึง
0: กันเลยแต่นอกนั้นเขาจะมีเหมือนกันสมทางเช่า
1: เขากีเห็ดลิ้นจืดและกระชายดำเนี่ย
0: แต่ละอย่างมันขมเขาเลยตัดความขมด้วยซูคาโรสครับไขมันทรานไม่ใส่นะ
1: นาน
0: เขาใช้ถั่วขาวใส
1: ่เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เป็นเบาหวานก็รับประทานได
1: ้ได้
0: ถึงบอกว่าดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานก็ไม่ขึ้นแล้วก็สดชื่นกันทั้งวัน
0: ดื่มแล้วสุขภาพดีอย่าลืมบอกต่อเขานะ
1: บอกกันต่อกันไป
0: กาแฟลุงช้างมันมีมากว่า10ปีแล้วเกิน10ปีด้วย
1: รู้จักกันทานกัน
0: ครับยังไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อไม่เปลี่ยนโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้น
1: ยังเป็นอย่างเก่าเนี่ยนะ
0: วันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380บาทนะซื้อ2ถุง700บาทแต่ซื้อ4ถุงก็
1: 1,000 บาท
0: รับทันที
1: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้ก้อนหนึ่งนะ
1: เอาไป1ก้อนเนี่ย
0: ครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมธรรมดา
1: ถุงหนึ่งก็490บาท
0: 2ถุง900เอาขบูไปก้อนหนึ่งตอนนี้ใจดีนะซื้อ2ถุง900เนี่ยนะ
1: ก็ได้1ก้อนไง
0: รับอะไรนะ
1: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 2ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้า5ก้อนเฮ้ยถ้า5ถุง
1: 5ถุงก็
0: 2,000
1: 2ก้อนเด
0: ้รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: 2ก้อนเนี่ย
0: เหนื่อยไหมเนี่ย
1: เอาไปสบู่ลุงช้างเนี่ยน
0: ี่
1: หอม
0: ดื่มกาแฟแล้วบำรุงร่างกายเสียงดีปอดดียังเลยนะ
1: สบายใจเราไม่ได้สูบบุหรี่นะ
0: บางคนที่โทรมาบำรุงช้างมันเหนื่อยจังเลยเนี่ยฉันจะกินอะไรดีถึงจะไม่เหนื่อยอยู่เฉยๆก็เหนื่อยอะคนอะ แสดงว่าร่างกายเราแย่นะ
1: ยังไงก็ต้องมี
0: ไบโอซะไปกิน
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: สร้างโปรตีนสร้างความสุขให้ร่างกายอย่าไปกินตอนป่วยนะป่วยแล้วกินไม่หายหรอกมันต้องกินตอนไม่ป่วยเนี่ยบำรุงฟื้นฟูอ่ะ
1: เติมเต็มมาไว้ก่อน
0: ครับเป็นเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าช้างกับหมูไม่เตือน
1: เตือนอยู่บอกอยู่
0: ครับเมื่อวานไปโรงพยาบาลมาดูแถวคนเบาหวานความดันนี่เยอะมาก
1: นั่นแหละพวกความดันนี่เยอะเป็นพิเศษนะ
0: ครับดันทุลังสูงเนี่ยนะ
1: นั่น
0: แหละดื้อลูกบอกอย่างนี้ก็จะยังงั้นลูกให้ทำอย่างนั้นกูจะทำอย่างนี้กูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึง
1: ว่าก็ยังงั้น
0: ลูกก็บอกว่าใช่แม่อาบน้ำร้อนมาก่อนผมจริงแม่ใช้เตาอะไรเตาฟืนผมไม่เตาแก๊สหลานบอกของผมเตาไฟฟ้า
1: เอาไฟฟ้าแต่ผลสุดท้ายก็เมนนะเตาเมน
0: เตาเผาศพไปแล้วก็นั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าให้ดูแลตัวเองนะเบาหวานนี่เป็นแล้วอันตรายมันจะพาพวกมาด้วย
1: ใช่
0: ความดันไขมันหัวใจมาใช่นะ
1: ชวนกันมาละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาทีไรโรคละโรคกระดาษ
0: มาแต่ละโรคละโรคเนี่ยเพราะนั้นต้องดูแลกันให้ดีเบาหวานวันนี้พบแพทย์พบหม
1: อ
0: เอายาโรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็สามารถรับประทาน
1: มะระกินโนคราวควบคู่กันไปได้นะ
0: คร
1: ับ
0: กระปุกหนึ่ง60 เม็ดนะราคา300 บาทซื้อ2 กระปุก600ไม่เสียค่าส่งนะ
1: ไม่ต้องเสีย
0: ครับซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งซื้อ4 กระปุกก็แถมให้ฟรีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้เหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: มะระขี้นกและงาดำราคาเดียวกันนะน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามินที่ลุงช้างพูดถึงเนี่ย
1: นาน
0: นะครับ1 กระปุก60 เม็ด300ซื้อ2 กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: 600
0: ซื้อ4 กระปุกแถมฟรี1 กระปุกครับ
1: ก็แถมให
0: ้ใช่อ้
1: า
0: วนี่แม่ค้าลูกชิ้น
1: เป็นยังไง
0: ถูกหนุ่มป่วยจิตป่วยเป็นโรคจิตลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละ
1: เป็นญาติกันด้วย
0: ใช้มีดพระฟันและเสียชีวิตกลางถนนในหมู่บ้านเลย
1: โอ้เอา
0: โถถัง
1: ไม่น่ามาเป็นเพื่อนพี่น้องกันเลย
0: ไม่น่าจะเป็นญาติเลยเนาะขนาดญาติกันคนไม่ใช่ญาติกันน่ะสนิทสนมกันนะก็ยังแบบดีกว่าญาติพี่น้องอีก
1: นาน
0: พระถึงบอกวิสาสาปรมายาติไง
1: เป็นไง
0: ความสนิทคุ้นเคยเปรียบเสมือนญาติอันสนิท
1: รู้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เอ้า
1: หลังเรื่องพระเนี่ย
0: ผมเคยเดินผ่านวัดด้วยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ที่ไม่เคยบวช
1: ไม่เคยอ่ะ
0: เป็นเพราะสมัยแหละ
1: แห่เกินเลย
0: แห่เลยวัดเลยไม่ได้บวชทุกวันเนี่ยเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.น้ำปลีกได้รับรายงานว่ามีการฆ่ากันตายกลางถนนในหมู่บ้านบ้านนายมตำบลนายม
1: อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ก็เลยประสานแพทย์เวรจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
1: กู้ภัยก็ไป
0: เดินทางไปสำรวจตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเนี่ย
0: ถนนกลางหมู่บ้านพบศพของนางกนกอ่อนอายุอานาม50 ปี
1: สวมเสื้อยืดสีส้มกางเกงขายาวสีดำ
0: นอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางถนนโดยบริเวณใบหน้าม
1: ีร่องรอยการถูกฟันด้วยของมีคมอ่ะนะ
0: จนเป็นแผลลึกหลายครั้งนะจนใบหน้าเละ
1: หน้าทุกสาร
0: ใช่การพบมีพระที่ใช้ก่อเหตุทิ้งอยู่ข้างศพครับ
1: ส่วนคนที่ก่อเหตุได้ชื่ออะไรเน
0: ี่ยเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะชื่อว่าสมบัติ
1: สมบัติไหนอ่ะนะ
0: อายุ44 ปีเขาไม่บอกนามตระกูลไม่
1: เป็นพี่เป็นน้องกัน
0: หลังจาก
1: น้องกัน
0: หลังจากก่อเหตุแล้วยืนดูอยู่ไม่ล่ะหรือไปไหนแล้ว
1: หลังก่อนหลบหนีก็ไปในบ้านไปนอนเน
0: ี่
1: ยในห้องตัวเองนะ
0: นั่นน่ะสิตำรวจก็ไปยามเข้าไปควบคุมตัว
1: สมบัติออกมาหาตำรวจนะ
0: สมบัติล็อกห้องไว้เรียบร้อยเกลี้ยกล่อมไงก็ไม่ยอมออกมา
1: จนกระทั่งคนสุดท้าย
0: ใช้กลยุทธ์ของตำรวจไปควบคุมตัวไว้ได
1: ้ผู้ก่อเหตุออกมาอยู่ในการสงบป่ะนะ
0: นิ่งหลับตาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็นำตัวไปโรงพักเลยทันที
1: สภ.น้ำปลีกเนี่ยนะ
0: ทีมข่าวก็แหมเข้าไปถามเลย
1: ไปพูดไปคุยกัน
0: กับคนเห็นเหตุการณ์ในชื่อในโมด
1: ในประโมดเนี่ยนะ
0: บอกว่าผู้ตายเป็นเครือญาติกับคนก่อเหตุนั่นแหละ
1: โดยผู้ตายเนี่ยนั่งขายลูกชิ้นอยู่หน้าบ้าน
0: ลูกจ้อยน้ำกล้วยอะไรนะขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดในเนี่ยนะ
1: อ
0: ่อยควันมาดันปิ้งลูกชิ้นดองเนี่ยนะ
1: เขาบอกว่าขายมาประมาณ 3-4 ปี
0: แล้วโอ้เนื่องจากเป็นจุดที่มีเด็กๆและคนผ่านไปมาบ่อย
1: และช่วงนั้นฝนมันตกลงมาไม่ได้ขาย
0: หยุดไปเกือบเดือนนะเพิ่งจะกลับมาขายเดี๋ยววันนี้เป็นวันแรกยังไม่ได้ทันคืนเลย
1: พอขายวันแรกเป็นยังไง
0: ไม่รู้ไอ้คนตายมันจากไหนอ่ะ
1: ก่อเหตุเนี่ย
0: จะวิ่งหนีแล้วก็ล้มกลางถนนจากนั้นแกก็วิ่งหนีไอ้คนบ้าเนี่ยนะจากนั้นในคนก่อเหตุก็กระหน่ำฟันต่อหน้าชาวบ้านเลย
1: ที่ผ่านไปมาตะโกนให้หยุดก็ไม่หยุด
0: หยุดหยุดหยุดไม่มีใครกล้ามันมีมีดไง
1: มีมีดพระครับ
0: แล้วมีดพระไม่ใช่มีเล็กๆกันนะ
1: ขาจะเข้าไปก็กลัวโดนฟันไปด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วก็ว่ามันจะไปฟังใครแล้วเขารู้อยู่ไอ้นี่มันเป็นลูกจิตนะ
1: จิตเวทเนี่ยนะ
0: มันเคยไล่กัดหูชาวบ้านมาแล้วนะ
1: โอ้ดีหูเขาไม่ขาดเลยนะ
0: คนลืมหมาไว้นะ
1: ไล่กัดหูชาวบ้านเนี่ย
0: เหมือนซอมบี้อะซอมบี้ซอมบี้นี่แหละ
1: ซอมบี้เป็นไงผมไม่เข้าใจเนี่ย
0: พวกผีดิบไงแล้ว
1: อ๋อเขาเรียกซอมบี้อะนะผมไม่ไปรู้เรื่องจริง
0: ๆโอ้ไหนบอกเป็นญาติเน่
1: เน่เน่เน่จริงๆหลานผมมาอยู่ภูเก็ตดูนะ
0: แม้ว่าจะไม่เกลียดแค่เพิ่มนั่น
1: แหละแต่ป้าดานี่ไม่ใช่ญาติผมนะ
0: ป้าดาละมั้งญาติกันนะญาติแต่เฮียงใช่ไห
1: ม
0: ปกตินะผู้ก่อเหตุจะไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยสูงคุยสิงค์อะไรใครหรอก
1: เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นนะ
0: ตอนนี้จะลงมาก่อเหตุในเฮี้ยมในครั้งเนี้ยนะ
1: เฮี้ยมโหดจริง
0: ๆสามีคนตายบอกว่าเนี่ยภรรยาตัวเนี่ยไปขายของที่หน้าบ้านผู้ก่อเหตุก็เป็นเครือญาติกันนั่นแหละไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้สักครั้งภรรยาตนก็ไม่เคยมีไม่มีปากมีเสียงไม่ได้พูดได้คุยอะไรกันเลย
1: แล้วก่อนหน้านี้ได้ยินบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: เคยไปโยนขวดใส่บ้านของชาวบ้านมาแล้วแถวนั้นนะ
1: แล้วปกติเนี่ย
0: ถ้าภรรยาขายลูกชิ้นหมดก็จะเอาไปให้ผู้ก่อเหตุไว้กิน
1: ให้กินด้วยเนี่ย
0: ทีแรกตั้งใจว่าจะชวนภรรยาเอาวัวควายมาให้มันเลี้ยง
1: แล้วก็เปลี่ยนใจแล้ว
0: เพราะภรรยาจะไปขายลูกชิ้นละ
1: เออ
0: ไม่เอาละไม่เอาก็มันแล้ว
1: นานผลดูท้ายมันก็มาก่อเหตุสลดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ไม่น่าเลยเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเต้น
1: อันนี้ก็รับประทานไทยทิปโอสดนะ
0: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทเหมาะกับคนที่เป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเป็นนิ้วล็อกนะ
1: รับประทานสูตรดั้งเดิมนี่แหละ
0: กล่องนึง200บาทนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได
1: ้ได้เลย
0: หรือว่าจะเป็นแบบแคปซูลก็กระปุกละ300บาท
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: ถ้าสั่งซื้อกับเราเนี่ยนะ600บาททั้ง2สูตรเนี่ยไม่เสียค่าส่งหรอก
1: ไม่ต้อง
0: แต่ซื้อ5กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: สูตรดั้งเดิม5กล่อง 1,000 นึงก็แถมให้กล่องหนึ่ง
1: แถมให้1กล่องเหมือนกัน
0: เมื่อเนื้อไม่ตัวกินแบบแคปซูลนะแม่นะ
1: เ
0: การูมาตอยกระดูกทับเส้นปวดมากกินสูตรดั้งเดิมนะแต่มันปวดกระดูกปวดข้อก็ไทยแคลพัดนะแม่นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไทยแคลพัดเนี่ย
0: เป็นแคปซูลในวันนี้มาเยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ไทยแคลพัด2กระปุก500เนี่ย
0: 4กระปุก 1,000 บาทเดี๋ยวช้างก็แถมให
1: ้แถมให้1กระปุกด้วย
0: สักครู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ันยายาบริ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยายาบริ้ง
1: ยายาบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: เมื่อคืนก่อนที่ลพบุรีเราเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: เกิดอุบัติเหตุกลางดึกต้นยางอินเดียอายุเกือบ100ปีขนาด4คนโอบปลูกไว้ในวัดกลางเมืองลพบุรี
1: วัดกลางหรือไง
0: หักวัดกลางเมืองเรานี่แหละวัดไหนอ่ะ
1: กลางเมืองลพบุรี
0: เออหักโค่นลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะโดยทับรั้ววัดแล้วก็ข้ามาทับแม่ค้าที่กำลังตั้งร้านขายของจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: แม่ค้าก็ไม่น่าไปขายทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกลางดึกของเมื่อคืนเนี่ยครับ
1: เมื่อคืนเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ191ลพบุรีได้รับแจ้งว่าม
1: ีอุบัติเหตุต้นยางอินเดีย
0: ขนาด4คนโอบอายุเป็น100ปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: ปลูกไว้ในวัดเสาธงทองพระอารามหลวงถนนฝรั่งเศส
1: ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรี
0: ใช่ครับตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรีหักโค่นลงมา
1: แล้วก็ทับรั้วของวัดเนี่ย
0: บางส่วนนี่ข้ามาทับสายไฟฟ้าแล้วก็แม่ค้าซึ่งเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ขายเริ่มทยอยจะนำสินค้ามาวางแล้วล่ะ
1: มาจัดจำหน่ายในช่วงเช้า
0: บริเวณริมถนน
1: สายดังกล่าวเนี่ย
0: ทางบรรดาพ่อค้าแม่ขายและเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูใกล้กับจุดเกิดได้พยายาม
1: เข้าไปนำร่างคนที่ได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือเนี่ย
0: ของแม่ค้าออกมาให้ในที่ปลอดภัยและปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: แล้วก็นำร่างคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลพัทรายมหาราช
0: แพทย์ทำการช่วยเหลือหน่อยเสีย
1: ข้าราชการสอบถาม
0: บอกว่าผู้ที่มาตั้งร้านเนี่ยนะบางทีเรายังไม่ได้นอนเลยเขาลุกมาตั้งของขายเนี่ยนะ
1: ตอนกลางคืนเย็นๆมืดๆเลยนะ
0: ว่าก็ได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวสองครั้งแต่ทุกคนก็ยังคงเร่งตั้งร้านไม่ได้สนใจแล
1: ้
0: ว
1: แล้วไม่ได้สนใจอะไร
0: ไม่ได้ขายของจนเสียงมันดังเป็นครั้งที่สามนั่นแหละ
1: โอ้สามครั้งเลยไง
0: ต้นยางอินเดียก็ค่อยโอ้ตุ่มลงมาทับสายไฟฟ้า
1: แล้วก็ไฟเสาไฟหักโค่นลงมาสองต้นด้วย
0: ขนาดที่กิ่งไม้ใหญ่บางส่วนลงมาทับยายที่ภายหลังท่าประชื่อนางบุญเกิด
1: กำลังคุยมาขายเนี่ยนะ
0: ประสอนเนี่ยอายุ84แล้วนะบ้านก็อยู่แถวงิ้วลายนั่นแหละ
1: ปาเกิดทัศนีนวลเนี่ยนะ
0: ครับจะได้รับบาดเจ็บหัวแตกแขนซ้ายหักเลยนะ
1: มีเลือดไหลออกมาทางสมองในสมองด้วย
0: ต้องนอนรักษาตัวรอดูอาการนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจรบนถนนสายดังกล่าว
0: ถนนเส้นนี้มันเจียวจ้าวอยู่แล้วทั้งหน้าทั้งหลังวัดเสาธงเนี่ยนะ
1: ใกล้ลุงใกล้เช้าเนี่ยนะ
0: ซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีท่านจำเริญสละชีพ
1: ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
0: บรรเทาสถานภัยและเจ้าหน้าที่งานสวนของเทศบาลเมืองลพบุรีไปนำเลื่อยยนต
1: ์แล้วก็อุปกรณ์ในการตัดแล้วก็
0: รถยนต์บรรทุกนำไปตัดและขนไปต้นไม้หักเนี่ยนำไปทิ้ง
1: เอาไปทิ้งนะ
0: เผาเอาไปเผาทำฟืนได้ไหม
1: ได้
0: เอาไปทำถ่านได้ไหมไม้ยางไม่ได้เนาะ
1: ได้ดังนั้นเนี่ยไม
0: ้นอกจากนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสำรวจต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บริเวณดังกล่าวว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่า
1: สำหรับต้นยางอินเดียเนี่ยที่หักโค่นลงมาในครั้งเนี้ย
0: เขาบอกว่าต้นยางมียาอายุเยอะแล้วนะ
1: โอ้เป็นร้อยปีนะ
0: เป็นร้อยปีแล้ว
1: มีโพข้างในแล้วก็ค่อยแข็งแรงแล้วเนี่ย
0: พอมีลมพัดมาก็โอนเอ็นนี่โค่นเลยดิ
1: สองเปี๊ยะสามเปี๊ยะพอเปี๊ยะสามโค่นเลย
0: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดพายุบ่อยนะ
1: ฝนมาตกลงมา
0: แต่ไม่ไปตกกลางหนาไม่ตกแต่ในเมืองวินาฝนเน
1: ี่
0: ย
1: นั่นสิ
0: ความเสียหายก็เกิดมีคนได้รับบาดเจ็บก็มี
1: นั่น
0: ความเสียหายในครั้งนี้ทางการไฟฟ้าจังหวัดลพบุรีก็จัดเจ้าหน้าที่มาทำการตั้งเสาไฟใหม
1: ่และขณะเดียวกัน
0: คอยการช่วยเหลือพระวชิระจริยยาพรเจ้าวาดวัดเสาธงทองพระอารามหลวง
1: และก็รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
0: ก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับนำกระเช้าและเงินบางส่วน
1: ไปมอบให้กับ
0: เป็นกำลังใจคุณยายนะรวมทั้งขอให้แพทย์พยาบาล
1: ช่วยดูแลคุณยายที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งเนี้ย
0: อย่าเต็มที่เบื้องต้นทราบว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วล่ะ
1: โอ้ดีแล้วคุณยายเอ้ย
0: ใช้บัตรทองเปล่ายาย
1: โอ้84เ
0: นอะ84แล้ว
1: โอ้แกไปขายของขายกล้วยอ่ะนะ
0: จริงๆแล้วแกก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกคนก็คนแก่เนาะ
1: อยู่เฉยไม่ได้อยู่
0: เฉยไม่ได้
1: อยากมีรายได้นะ
0: ยิ่งห้ามมันยิ่งยั่ว
1: เ
0: พราะอย่างนี้ไม่ยากหรอกลูกหลานเอ้ย
1: เออ
0: ตื่นเช้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเงินใส่มือแม่ใส่มือยาย100 200คันนี้ก็ดีใจแล้ว
1: ได้กินของลูกของหลาน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนะ
0: เหมือนเป็นการสะสมบุญนะสั่งสมบุญนะ
1: ก็ให้ปู่ให้ย่าให้ตายายบ้าง
0: มีคำพระท่านพูดบอกว่าอะไรนะทำบุญกับพระเสียเปล่าหัวเจ้าดีกว่า
1: พูดเราก็ว่ากันไป
0: ว่ากันไปนะอยากได้บุญมากก็ทำบุญกับพ่อกับแม่นะบุพการีเรานี่แหละ
1: ให้แกกินกันบ้างให้แกใช้กันบ้างนะ
0: แกจะไม่ต้องออกไปไหนบางคนนี่ลานบ้านนี่กวาดเนียนเก็บหญ้าถอนสะอาดเลยนะ
1: นั่นสิ
0: ไม่รู้จะทำไหมยิ่งแก่ยิ่งขยันนี่ตอนเป็นสาวไม่ขยันไหมนะ
1: หมดจะเที่ยว
0: หม มือนว่าใครไม่รู้เนาะ
1: เออ
0: เอาคุณผู้ชายทั้งหลายถ้าฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆทำไงดี
1: เอารับประทานโฟกัสกันสิ
0: เ
1: วลาฉี่สะดุดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สาเหตุมันมี
0: ก็ตุ่มต่อมลูกหมากไง
1: เป็นไงต่อมลูกหมากเนี่ย
0: มันอักเสบมันก็โตมันน้ำหนักมันก็เยอะไง
1: มันโตเพราะอะไรอ่ะ
0: มันก็ยังว่างนะมันก็รู้หน้าที่ของมันอยู
1: ่สารคัดหลังมันไม่ได้ออกไปไหนอ่ะ
0: มันผลิตสารคัดหลังผลิตเสร็จแล้วมันก็สะสมอยู่นั่นแหละ
1: มัน
0: ไม่ได้ใช้งานมันก็รวมตัวกันทุกวันไม่ออกไปไหนอ่ะ
1: นั่น
0: มันก็เกิดอาการโตน้ำหนักเยอะ
1: พอเยอะข้าวเป็นไง
0: อักเสบก็หนักสิไปกดทับท่อปัสสาวะเขาให
1: ้
0: ปัสสาวะก็ไม่ค่อยอยากจะออกอ่ะเนี่ย
1: นั่นเดี๋ยวออกมากระปิดเดียวนะ
0: ปิดหนึ่งปิดนี่นะหลายคนสงสัยนะเอ้ลุงช้างคืนนึงผมลุกมาฉี่บ่อยเหลือเกินเนี่ย
1: นาน
0: ฉี่เยอะป่ะ
1: ม
0: ันฉี่เยอะฉี่เยอะไม่ใช่ต่อมลูกหมากแล้วพี่
1: ไปดูให้ดี
0: พี่ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงแล้ว
1: มีพยาบาลนั่นแน
0: ่เออ มันต้องปิดนึงไม่ค่อยออกยืนตั้งสมาธิครึ่งชั่วโมงยังไม่ออกเลย
1: นาน
0: พอออกจืดอะไรเอ่ยเขย่าก่อนเก็บยาน้ำเขย่าก่อนกิน
1: อ
0: ะไรเอ่ยเขย่าก่อนเก็บพอเขย่าเสร็จเก็บปุ๊บยัดปุ๊บเดินออกมาอ้าวปวดอีกแล้ว
1: ปวดอีกแล้ว
0: เออมันออกไม่หมดไง
1: ปัญหาของคนละ
0: มันเล่าหรือนะ
1: ม
0: ันไม่ใช่ยารักษาต่อมลูกหมากนะแต่มันช่วยให้เราปัสสาวะได้คล่อง
1: ปัสสาวะกัน
0: ครับปัสสาวะให้คล่องต่อมลูกหมากถ้ามันหนักเกินไปมันก็อักเสบใช้มันทั้งทีเหมือนโชเล่เนี่ย
1: ก็ใช้บ้าง
0: อ๋อแล้วเย็นนี้สี่โมงเย็นก็ไปซื้อได้นะ
1: ที่ตลาดนัด
0: นี่เลยครับ
1: บ่อทราย
0: บ่อทรายบ่อทราย
1: แจ้ง
0: ครับ
1: ประจันสิงห์บุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ใช่เรื่องราวของการทายาทฟ้องเอาคืนที่วัดป่าดุลยารามเพราะว่าเขามอบให้วัดชี้อุทิศแล้วกี่ร้อยล้านก
1: ็
0: เอาคืนไม่ได
1: ้เอาคืนไม่ได
0: ้กองทัพทำบิบเบรกทายาทและประดานะประดา
1: ประดานี่ไม่ใช่ญาติผมนะ
0: เออประดาก็ดูเรื่องกฎหมายซะก่อนก็ถือว่าให้แล้วก็สร้างวัดถือว่าจบแล้วนะนะครับ
1: แล้ววัดเขาสร้างมาตั้งนานแล้วว
0: ัดป่าดุลยารามจังหวัดขอนแก่นดร.ประยุทธ์ไม่ใช่คงเฉลิมวัดนะคนละคนกันนะดร.ประยุทธ์เนี่ยมหาหมีนี่แหละ
1: อ๋อเขาเรียกมหาหมี
0: เป็นรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
1: แล้วก็นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ
0: ด้านพระไตรปิฎกบอกว่านักทีมนักกฎหมายเอกชนร่วมกับทนายบอยทนายความของวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเร่งหาทางออกให้วัดโดยเร็วที่สุด
1: โดยถือว่าวันนี้
0: เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อการดำเนินการทุกขั้นตอน
1: ให้ครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมาย
0: การลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายอนันตชัยชัยเดช
1: ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
0: และก็หนุ่มกัญชัยก็ว่าได้ข่าวเป็นลูกบุญธรรมประดาแล้วเหรอจากรายการหนุนกระแสเนี่ยนะ
1: ประดารับก็จะเป็นลูกแกยังขับอยู่เน
0: ี่ยความกังวลปัญหาดังกล่าวมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายด้าน
1: ยึดได้ประสาน
0: ให้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่
1: เพื่อเห็นปัญหาที่แท้จริง
0: และกำหนดแนวทางการแก้ไขยังเป็นรูปแบบ
1: เออ
0: ก็คือประดาเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วไปขอให้ทางสำนักงานที่ดินออกโฉนดใหม่
1: แจ้งความกับตำรวจเอาไว
0: ้บอกว่าโฉนดหาย
1: บอกว่าอย่างนั้น
0: แล้วไปออกใหม
1: ่
0: ทางที่ดินยังไม่รู้เลยนะว่าออกจริงออกได้ออกใหม่ให้หรือเปล่าใครเป็นคนเซ็นยังไม่รู้เลยแต่บรรดามาโชว
1: ์
0: ในขณะเดียวกันเจ้าของวัดเจ้าวาดวัดนะ
1: เป็นไง
0: โอ้ก็เอามาให้ดูเนี่ยโฉนดมันอยู่นี
1: ่แท้อยู่กับท่านเจ้าวาดเลยนะ
0: ยังไงวะเนี่ยประดาเดี๋ยวตีตาย
1: เป็นรับกัญชัยเป็นลูก
0: นะรับเป็นลูกไปแล้วนะ
1: กัญชัยนี่ก็หัวร่อเลยนะ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกฝายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนี่นะ
1: นั่นสิ
0: อ้าวใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูล
1: ใส่เลี่ยมจอยชนิดแคปซูล
0: ถ้าจะชงน้ำดื่มเหมือนจิตุจาร์ดเราก็จะเป็นจอยมิกฟู้ดนะ
1: จอยมิกฟู้ดเราก็มีย
0: าบรรเทาลิสดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการลิสดวงทวาร
0: ปุ๋ง160เม็ดหนุนรับประทานก่อนนอนทุกคืนคืนละ2เม็ด2เม็ดเพื่อบรรเทาอาการลิสดวงทวารนะ
1: เพื่อบรรเทาอาการลิสดวงทวารนี่แหละ
0: ทุกวันมันก็เป็นยาระบายอยู่แล้วนะครับ
1: ยาบรรเทาลิสดวงทวารนะ
0: เพราะนั้นคุณผู้ฟังอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากขายก็โทรมา
1: 0812901691
0: จ้า กาญจนบุรียังไม่มีตัวแทนนะ
1: สั่งซื้ออย่างเดียว
0: ค่ะชุมพรเรายังมีตัวแทนนะจ๊ะ
1: ร้านยิน100
0: สตูลสตูลเดี๋ยวให้ผมลงใต้สตูลก่อนนะยังไปดูคนขับรถยังว่างหรือบันไหนก็ไม่รู้เนี่ยต้องขับไปเองก็ไม่รู้เนาะ อ่ะยังไงก็โทรหาลุงช้างสั่งซื้อไปกินไปใช้กัน
1: น
0: ะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาครับชั่วโมงต่อไปส
1: ่
0: วนใครฟังที่ฟังหมดสปอร์ต711เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่าย
3: ถ่ายคล่องไปนานๆไม่ไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายสักนาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำที่อยากทำไปนาน
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคด
2: ีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานตำบลโรคแคปซูลอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นพริกเกลือที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมแพ้โรคไตตับแข็งความดันความดันกับโรคเก๋าขาวดาวรุ่ง26ลำรงวงทอง27โรคชลาและโรคเสื่อมต่างๆพรเทพพรทวี28ช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ไทรอยด์แห่งช่วยขับสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจใบโอแคปซูล1มกราคมชาติต้อนรับปีใหม่กับแทนจำหน่ายในที่เต็มวง1วันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาติวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: มีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดน้ำนมข้าวโอ๊ตกรดวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลย
6: ทำอะไร
5: ภูผาวิตโปรโทรเลย
6: 0 81
7: แล้วในมือ
5: 780
6: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไง
5: 55
6: กลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
5: 081 780
7: กลิ่นที่หอมชวนให้หลอกสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
8: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับไปชนลูกผมด้วย
9: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากส
10: อเชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะส มในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160เซนติเมตรเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80เซนติเมตรถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงๆเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้
11: ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
10: ที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมาย
11: ซึ่งผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
10: กระแสเลือด
11: ปรับเปล
10: ี่
11: ยนพฤติกรรมเสริมสร
10: ้
11: างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดี
10: สู่สังคมกันนะคะไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะจ๊ะ
12: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสอง
13: ทหาร
12: สมหญิงไม่สูบบุหรี
13: ่แต่มีอาการคันเป็นพิษ
12: เพราะได้รับควัน
13: แต่ย
12: ัง
13: ม
12: ี
13: บทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ
12: เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
13: ภัยพิบัติและการ
12: เก็บปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภท

0: การแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พองนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พองนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยชาติใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานดนตรีสี่ภาคครบทีมควบคุมทีมงานดูโชเล่เก้าเหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081
1: ระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้าง
0: 43
1: เสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ทั้งหมดนี้คุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถ
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้
3: าวหอมมะลิเรา20ไร่และอ
1: ี
3: ก20
2: ไร่20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับน้องครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหวานข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหวานข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามา
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็อีก3แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบ
7: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรค
4: ตอบโจทย์ได้
7: ดีเป็นลมพุง
4: ก็โ
7: รคอ้วนลมพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเนื่อง
5: กันเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงจริงขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691081-290-1691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่นกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวไ

0: เห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
1: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: การยาย่าบลิ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบลิ้ง
1: ยาย่าบลิ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบลิ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบลิ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบลิ้ง
0: ยาย่าบลิ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบลิ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
3: ข่าวคนคู่
2: หมูกับช้าง
3: ข่าวคู่ดัง
2: ช้างกับหมู
3: ดำเนินรายการโดย
2: โฆษกลูกทุ่ง
3: ลุงช้างไทยทิพย
2: ์โฆษกลิเก
3: โทเล่ลูกพ่อเฮียง
2: หลานยายดา
3: โอ้ผมไม่ใช่ยาหลานนะ
2: หลานประดาวะ
3: ไม่ใช่
2: อ
3: ้
2: าวหนุ่มกัญชัยเป็นลูกบุญธรรมแล้วว่ะ
3: เอาหนุ่มกัญชัยเป็นลูกบุญธรรมเลย
2: โอ้อย่าแถลงมาทางนี้เดี๋ยวจะเอาโชเล่ไปเป็นลูกบุญธรรมดิ
3: ผมเป็นลูกของพ่อเฮียงเขา
2: โอ้คนรวยจังไงนะใช่เอาถวายที่ให้วัดพอลูกหลานมาให้แล้วคืนมาลืนมาตาย
3: คนตายให้ไวแล้วไปเยี่ยงก็เป็นใครเนอะ
2: ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเป็นหลาน
3: เขาว่าไม่ใช่
2: ไล่เลี้ยงแล้วก็มันคนรู้จักกันมาก
3: ไม่ใช่ญาติผมนี
2: ่แต่มีประสบการณ์นะและญาติชื่ออะไรนะญาติ
3: ญาติผมเนเน
2: ่อ๋อเนเน่อะไรนะ
3: หลานสาวเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
2: และโชเล่
3: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
2: เยี่ยมยอด อ่ะกลับมาอีก1ชั่วโมงชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่จอทล197นะ
3: ก็รับฟังกันได้อีก1คลื่นนะ
2: ครับผมตชด.กาญจนบุรียังอยู่กับเรา
3: ฟังกัน
2: ตำรวจภูธรภาค9สตูลยังอยู่กับเรา
3: ฟังกันได้
2: ปสป.1449ชุมพรยังอยู่นะจ๊ะ
3: ฟ
2: ัง
3: กันนะจ๊ะ
2: ครับผมฟังแล้วก็บอกคนข้างบ้านนะมาฟังถ้าไม่เขาไม่มีวิทยุฟังบอกเขาสั่งซื้อสิ
3: ซื้อได้เครื่องละ600
2: เหลือ3เครื่องนะหรือ3เครื่องเอาไว้แถมปุ๋ยด้วยมั้ง
3: ก็ใครซื้อแล้วก็แถมอยู่แล้วถ้าจะเอาอ่ะนะ
2: เอาเลือกเอาสิจะเอาปุ๋ยก็ได้จะเอาวิทยุก็ได
3: ้ได้
2: จะเอาฮอร์โมนก็ได้จะเอาเม็ดฟู่ก็ได
3: ้เม็ดฟู่แบบเมื่อกี้3กล่องเนี่ย
2: 3กล่อง 2,000
3: เนี่ยคนบางพึ่งบ้านผมเนี่ย
2: ดึงรวมก็ราคาเดียวกันนะ
3: ราคาเดียวกัน
2: ครับแต่มาซื้อรวมกัน2อย่างไม่ได้จะดึงรวมขวดหนึ่งเม็ดฟู่ขวดหนึ่ง 1,500 ไม่ได้เดี๋ยวตีตายต้องเอาดึงรวมกับดึงรวงเม็ดฟู่กับเม็ดฟู
3: ่ครับ
2: อย่างนี้ได้ถ้ายังข้าวยังไม่ได้แต่งตัวยังไม่ต้องเอาไปหรอกไอ้ดึงลวงอ
3: ่
2: ะไอ้ข้าวมันแต่งตัวก่อนตั้งท้องก่อน
3: อ
2: ีก10วัน15วันจะเกี่ยวก็ใส่เข้าไปพี่สาวจากวัดคีมพ่นหรือยังไม่รู้นะ
3: คีมลาดหมู่5เนี่ยนะ
2: ครับผมแล้วก็เม็ดฟู่นี่ใช้ได้ตลอด
3: เม็ดฟู่
2: ใช้ได้ตลอด
3: ทุกชนิดนะ
2: ครับเขาบอกเอ้าทำไมไปฉีดหญ้ามันไม่งามเหรอหญ้ามันไม่ใช่ต้นพืชนะหญ้ามันคือวัชพืช
3: วัชพืช
2: ครับเพราะนั้นแล้วแยกแยะกันได้ออกวันนี้นะครับปุ๋ยของเรายังโปรโมชั่นเดิมอยู่ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
3: แถมให
2: ้ซื้อ4ตัน
3: แถมให้1ตัน
2: ใช
3: ่ของแจกของแถมก็ยังแถมอ่ะนะ
2: ก็แนะนำกันนะซื้อรวมๆกันมาใน3บ้าน4บ้านนะ
3: ใช่
2: ในบ้านนี้ครึ่งตันในบ้านนั้นตันนึงในบ้านนั้น2ตันให้มันได้4ตันได้ฟรีตันนึงอ่ะจะรออะไรเล่าโทรมาเลย
3: 0890961691
2: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็
3: 0819244377
2: 0819244377หรือโทรหาคุณบิดาเขา
3: วันเนี้ยนะ
2: 089 081
3: 55 9395
2: ครับอย่าไปพูดบ่อยเบอร์โทรแกเดี๋ยวแกไปกินหมด
3: จะเอาปุ๋ยก็โทรไปถามเขาเขาจะได้ติดรถไป
2: อ้าววันนี้ใครมีเวลาไปเลยนะวัดคลองเม่านะ
3: วัดคลองเม่าโคกสลุดท่าวงลพบุรีเนี่ยนะ
2: ครับผม
3: ช่วงเช้านี้เขาวางศิลาฤกษ์ศาลาการเรียนหลังใหม่นะ
2: ครับ
3: วัดคลองเม่า
2: วัดคลองเม่านะ
3: ตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
2: นี่เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาก็31เอาไล่ให้เป็นตรงวันก่อนเนาะ
3: 31
2: 31ตุลาก่อน
3: จะร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
2: นี้เดือนตุลานะวัดแรกมาแล้วนะวัดต่อไปเนี่ยวัดบางน้อยในตำบลบางเลนนครปฐมนะบางเลนนครปฐมวัดบางน้อยในนะแล้วก็มีวัดโคกพรมใช่ไหม
3: วัดโคกพรม
2: หลุมข้าวอ่ะ
3: ตำบลหลุมข้าวอำเภอคมโลง
2: ครับ
3: จังหวัดลพบุรีนี่ก็กฐินสามัคคี
2: คมโลงนะไปกันวันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับวัดโคกพรมหลุมข้าวต่อไปก็วันที่15พฤศจิกายน
3: ก็นี่กฐินสามัคคี2วัดด้วยกัน
2: วัดแรกวัด
3: เทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
2: แล้วก
3: ็วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
2: ครับ
3: แล้วเขาก็มีงานปี29 3031ตุลาคมนะ
2: อ๋อนี่ก่อนกฐินนะ
3: ที่วัดบางลี่เหมือนกัน
2: ครับ
3: โอบลิเกโชคดีมีสุขกัน
2: ครับ
3: แล้วก็วันนี้หน่อยวันนี้เชิญร่วมทำการชาปนกิจศพนะ
2: ครับ
3: จ่าสิบเอกไพฑูรย์มิ่งสกุลนะวัดป่าธรรมโสธนวัดป่าธรรมโสพลตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
2: ครับ
3: ลูกคุณพ่อจำลองคุณแม่วันเพ็ญแย้มคุณแม่วันเพ็ญนะ
2: ครับ
3: พรวันเพ็ญนะ
2: อ๋อพรวันเพ็ญเนี่ยนะ
3: โ
2: อ้นลองนี่โชคดีเนาะ
3: ครับ
2: เมียตายแมปใช้เงินไปหมดเลยลูกอีกแล้ว
3: โอ้น่าเห็นใจแก
2: อยู่คนเดียวนั่นน่ะตัวกระพร้
3: อ
2: มตลาดละ80กว่าแล้วนะ
3: 80กว่าแล้ว
2: เออยังขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงไปดูลิเกตรงนู้นตรงนี
3: ้ก็อยู่ในชมรมเราด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็มาเสียลูกชาย
2: เป็นปูชนียบุคคลเราเลยนะครับผม
3: ครับผม
2: เจอหน้าแกเนี่ยไม่ต้องรอให้แกไม่ต้องทักแกก่อนเลยนะ
3: เป็นไง
2: แกทักก่อนเลยลุงช้าง
3: จำได้ด้วยจำได้
2: จำแม่นนะเขายังไม่ต้องใส่แว่นด้วยตาดีว่ากินอะไรเนี่ยลองก็นี่แหละน้ำพริกปลาทูผักบุ้งจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยนะ
3: ด้าน
2: ไปงานไม่ยุ่งยากเลยกับใคร
3: ครับ
2: กินง่ายนอนง่ายสอนท้ายเมียดองแดงดองแดงมาดูเกขากลับบ้านตกหลุมเมียตกรถตายเลย
3: ก็ว่ากันไป
2: ครับผม
3: อ
2: ่ะว่ากันไปนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะนะลอง
3: คุณพ่อจำลองมาเสียลูกชายซะก่อนนะ
2: ครับแทนที่ว่าจะได้อาศัยลูกชายยังมีอีกคนมั้ง
3: มีคนเหมือนกัน
2: ครับ
3: พันในพันแล้ว
2: อ๋อเป็นในพันเนื
3: ้อ
2: ครับผม
3: กลับ
2: มีใครเขาเขียนอะไรมาเนี่ย
4: โอ้
2: โอ้พ
4: ัก
2: เ
4: ป็น
2: น้ำไทยวันเอารายการข่าวมีรายการเพลงแล้วตีตาย
3: กราบ
2: คนจะขอเพลงก็มีคนจะขอข่าวก็มี
3: พูดถึงงานบุญยังมีอีกวัดนึงนะ
2: ครับ
3: สำนักสงฆ์เด
2: ็กอ๋อสำนักสงฆ์นี่ไงข้างบ้านผมเนี่ย
3: ถ้ำจำปา
2: ครับ
3: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็จะได้ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
2: ครับผม
3: บอกเล่า90กันแล้ว
2: ครับใครจะฟังเพลงเนี่ยต้องขอก่อนเข้ารายการเนาะพอไปเปิดเพลงมากกว่าข่าวคนจะฟังข่าวกันนะ
3: ลูกนี้ดีกว่าพวกนี้3ชั่วโมง
2: นี่ฟังคำประนามไอ้คำประนามของไพวันลูกเพชรผมมีเก่าขนาดไหนก็มี
3: มีด้วยคนหาเก่งซะอย่าง
2: ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียเนี่ยนะ
3: ประมาณเนี้ยนะ
2: ครับจังหวัดกาญจนบุรีผมก็ไปส่งนะ
3: กาญจนบุรีนี่ก็ฟังอยู่ที่คลื่นของ 97.75 FM เนี่ย
2: ฟังจะทะเลาะก็ฟังคลื่นของชอช้อนหนึ่งก็ฟัง
3: กรุงเทพฟังได้
2: ครับนี่ท่าม่วงอย่างเงี้ย
3: กาญจนบุรี
2: พนมทวนเนี่ยท่าม่วงกับพนมทวนได้สั่งปุ๋ยไปแล้วส่งไปแล้วนะ
3: ส่งไปแล้ว
2: ได้ผลประการใดเล่าให้ฟังบ้างนะแล้วก็ที่ไหนกะบางอะไรตลาดนะ
3: ที่ตลาด
2: ตลาดเขต
3: อ๋อตลาดเขตเนี่ย
2: ครับเหล่าขวัญกาญจนบุรีบ่อพลอยเนี่ยบ่อพลอยนี่ไทยทิพย์โอสถในบ้านลุงเป๋อมีขายนะ
3: มีใช่ไหม
2: ชอบไปขายหมูนะไปด้วยลูกชายลุงเป๋อนะ
3: ก็ไปซื้อกันได้
2: ที่บ่อพลอยนะครับ วันนี้4โมงเย็นก็อย่าลืมไปที
3: ่ที่ตลาดนัด
2: บ้านบ่อทราย
3: ตำบลสะแจงอำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
2: จะฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะแต่วันนี้ภาคเหนือ160ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็160
3: ภาคกลาง140
2: โอ้ไม่ตกสลับบุรีกับกาญจนบุรีแค่นั้นเอง
3: เมืองกาญนะ
2: ตะวันตะวันออกก็160ก็มีปราจีนบุรีนครนายก
3: ตกหนักกระจันทบุรีและจังหวัดตราด
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็140ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราช
3: สงขลายะลาและนราธิวาสนะ
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฟังอยู่ที่สตูลเนี่ยนะ
3: 160ของพื้นที่เนี่ย
2: ตกที่ตรังแล้วก็สตูล
3: สตูลก็ตกกันนะ
2: เมื่อเช้านี้น้องณัชชาบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยที่สตูลเนี่ยนะกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
3: 60ของพื้นที่นะ
2: ครับผม
3: อากาศอากาศเนี่ยนะ
2: จ้าเอาเรื่องของพระกองทัพทำไปแบกรับภาระให้แล้วนะครับยังไงก็มันจบแล้วศาลอุทธรณ์ฎีกาไปจนถึงหมดแล้ว
3: นาน
2: เพราะว่าผู้ถวายเสียชีวิตแล้วจะเป็นต้องสืบค้นหลักฐานย้อนหลังทีมกฎหมายต้องตรวจสอบทั้งเอกสารการถวายหลักฐานการสร้างและการตั้งวัดตลอดจนเอกสารจากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนจะไปนำมาประกอบพิธีการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งบางกรณีสามารถดำเนินการโอนได้สำเร็จครับ
3: โอนกันแล้ว
2: มีอยู่คนหนึ่งเป็นช่างภาพ
3: ว่าไงช่างภาพเนี่ย
2: แกบอกว่าอีตอนที่ลุงเฮียงเนี่ยเอาที่ดินไปถวายเจ้าวาดวัดตอนนั้นนะ
3: ครับ
2: ผมเป็นคนถ่ายรูปเองไงแกก็รูปมาให้ดูด้วยนะ
3: คนถ่ายยังอยู่ด้วย
2: เออคนถ่ายยังอยู
3: ่เออ
2: โอ้แหมดีจริงๆเลยนะ
3: พ่อผมนี่เนาะพ่อเฮียงนี
2: ่แต่ว่าปดาดิ
3: ปดาไม่ใช่ป้า
2: ที่สุพรรณบุรี
3: เป็นยังไงสุพรรณบุรี
2: นักเรียนส่งรูปกระสุนปืนในชัดกลุ่ม
3: เอาอีกแล้วหรือไง
2: โรงเรียนเห็นปุ๊บรีบแจ้งตำรวจเลย
3: โอ้โห
2: กลัวจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเขาให้
3: นั่นนะที่มันน่ากลัวในโรงเรียนเนี่ย
2: เมื่อวานนี้ครับช่วงเช้าเนี่ย
3: โรงเรียนแห่งหนึ่งมัธยมด้วยนะ
2: ที่สุพรรณบุรีมีการส่งต่อข้อความแชทในโลกโซเชียลโพสต์ลูกกระสุนปืนส่งต่อในกลุ่มไลน
3: ์ซึ่งทางโรงเรียนเกรงว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบอันตราย
2: จึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบร่วมกับโรงเรียน
3: เนื่องจากวันนั้นเกรงจะมีพฤติกรรมเรียนแบบประแด
2: อาจจะก่อเหตุจึงได้เร่งดำเนินการตรวจสอบทันทีครับ
3: และตรวจสอบแล้วเป็นยังไง
2: ผู้สื่อข่าวก็ได้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องราวดังกล่าวจากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรดอนเจดี
3: ด่าซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเนี่ย
2: ผู้กำกับปริญญาเก่าชวัตนะฮะไปตรวจร้าน
3: โรงเรียน
2: วัฒนาหน่อยที่วัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
3: เป็นไงอ่ะ
2: หมดหรือยังแล้วช่วงเนี้ย
3: สินค้าของเราเนี่ยหมดกระสังซื้อโทรมานะ
2: ครับ
3: จะได้ส่งไป
2: คุณแม่จากร้านวัฒนานี่นะครับขายดีนะ
3: โ
2: รงเรียนเนี่ยถูกอยู่ในพื้นที่ของดอนเจดีนี่แหละจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่าสถานการณ์ปกติในช่วงเช้าเมื่อวานเนี้ย
3: ช่วงเช้าอ่ะ
2: ได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่ง
3: เด็กคนนี้เป็นยังไง
2: ส่งภาพลูกกระสุนปืนทางแชทไลน์ไง
3: เอาอีกแล้ว
2: พอโรงเรียนรู้เรื่องป๊อปเก่งจะมีเหตุการณ์ไม่ดี
3: จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
2: ที่ตำรวจสภ.ดอนเจดีย์นะ
3: จ
2: ัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนอย่างเร่งด่วน
3: เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
2: ซึ่งโรงเรียนก็เชิญตัวเด็กที่โพสต์ภาพดังกล่าว
3: เชิญผู้ปกครองมาพบแล้ว
2: หลังจากนั้นก็ตรวจค้นในกระเป๋าไม่พบอาวุธปืนกระสุนปืนใดอย่างใดครับ
3: เบื้องต้น
2: ภาพลูกกระสุนปืนนักเรียนน่าจะนำมาจากโซเชียลแล้วก็โพสต์ด้วยความคึกขนอง
3: จึงจะได้ส่งต่อกันนะ
2: ครับ
3: แล้วก็เบื้องต้นเนี่ย
2: โรงเรียนได้เรียกเด็กมาพูดคุยปรับพฤติกรรม
3: แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้ได้ทราบด้วยนะ
2: แม่ทำอย่างนี้ได้ไงไอ้หนู
3: มาแล้ว
2: เออ
3: นายกมาแล้ว
2: ไปทำอย่างนี้ก็ตกสะดุ้งตุ้งตุ้งกระจายหมดเลยเด็
3: กบังการหลังตดตดตลอดอยู่ดีเนี่ยนะเด็กนักเรียนเนี่ยนะ
2: ไปเรียนแบบเขาได้ยังไงเรา
3: ไม่ดีไม่ดีอย่าไปทำ
2: เดี๋ยวตีตาย
3: เป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
2: เนี่ยเรื่องเป็นราวเป็นข่าวมาเนี่ยนะดูให้ดีนะนี่เรื่องของตม.ตัวปลอมเนี่ยแก๊งอ้างว่าเป็นตม.เรียรายชาวจีนที่ระยอง
3: บังคับอะไร
2: ขายบัตรการกุศลไง
3: ไปบังคับขอให้ซื้อบัตรการกุศล
2: ไอ้พวกบัตรการกุศลนี่มันหมดยุคไปแล้วนะจัดงานนู่นงานนี่งานอะไรก็ไม่รู้ทำบัตรการกุศลเพื่อหารายได้ทำนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าไอ้คนเดินขายบัตรเนี่ยปลอมเป็นตำรวจตม.ปลอม
3: นาน
2: ไปเรียรายชาวจีนที่ระยอง
3: เขาก็จับกุมไง
2: ทำร้านนู่นร้านนี้อะไรเงี้ยนะ
3: อันนี้ไม่ดีไม่ดีอย่าไปทำนะ
2: จับแล้วนะกรณีปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแต่งกายแต่งกาย คล้ายตำรวจ
3: อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะ
2: เข้าไปในพื้นที่บ้านพักของแรงงานชาวจีนในอำเภอบ้านค่าย
3: จังหวัดระยองมีพฤติกรรมเนี่ย
2: บังคับขายบัตรการกุศล
3: พร้อมกับอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตม.นะ
2: จะนำเจ้าหน้าที่ตม.เข้ามาตรวจสอบหากไม่ซื้
3: อ
2: หรือยังไงก็เดี๋ยวถึงจะมาตรวจค้นนะเอออาจจะมีของสูญหายกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปที่บ้านพักซึ่งขณะนั้นตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
3: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: ครับ
3: ตามที่เป็นข่าว
2: นั่นแหละครับทางด้านของลูกชายของผาเรวัตผมเนี่ย
3: เป็นไงอ่ะ
2: พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นแก่สอนเนี่ยนะ
3: โอ้นี่เป็นลูกชายไง
2: ลูกชายเนี่ยเป็นรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสาม
3: นี่ก็เกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง
2: เออในฐานะโฆษก
3: เปิดเผยว่าไง
2: ว่าตำรวจสภ.หนองกลับร่วมกับฝ่ายสืบสวนตม.ระยอง
3: สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้3ราย
2: หลังทราบว่ามีการตระเวนก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่ชลบุรี
3: แล้วก็สามารถจับกลุ่มที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่
2: ตำบลบ่อวินศรีราชาชลบุรี
3: แล้วก็ยึดของกลาง
2: รถกระบะ4ประตู
3: นอกจากนี้
2: ทะเบียนรถยนต์ที่ถูกทำลายอีก2ป้าย
3: รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเรียรายเงินเนี่ยนะ
2: และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผล
3: หาผู้เสียหาย
2: เนี่ยทางด้านพันตำรวจปริญญากินเกษรเนี่ยลูกชายป๋าผมเนี่ยนะ
3: ว่าไง
2: เรวัตเนี่ยบอกกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับซึ่งขอพี่น้องประชาสัมพันธ์ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวต่างชาติหากมีบุคคลมาแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: ตรวจคนเข้าเมือง
2: ประชาชนสามารถขอทราบยศชื่อตำแหน่งได
3: ้
2: หน่วยงานด้วยหน่วยงานด้วย
3: แล้วก็ขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจด้วย
2: รวมถึงสามารถถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้นะ
3: อ๋อนี่ถ่ายได้นะ
2: ได
3: ้อ๋อ
2: ต้องสังเกตแล้วก็จดจำรายละเอียดของบุคคลรถยนต
3: ์หรือ
2: ข้อมูลต่างๆอ่ะ
3: ข้อมูลต่าง
2: ๆนำมาใช้ตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่า
3: หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
2: ไม่มีนโยบายให้ตำรวจไปออกรับบริจาคหรือไปขายบัตรการกุศลในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างไร
3: เขาไม่มีนโยบายนี่
2: ใช่
3: ไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปซื้อนะ
2: ทราบชื่อนามสกุลบุคคลอ้างตัวเป็นตำรวจในประวัติผ่านแอปพลิเคชันข้อมูลตำรวจได้นะเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลตำรวจสามารถตรวจสอบได้
3: ตรวจสอบได
2: ้มันชื่อพันตำรวจเอกประทีปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
3: ไม่ใช่มันไม่มีข้อมูลอยู่ใน
2: มีพันตำรวจประทีปมีแต่ว่านามสกุลอะไรไม่รู
3: ้คนละนามสกุล
2: เออไม่ใช่แย้มควรนะ
3: ไม่ใช่อะนะผมเป็นญาติเป็นลูกของพ่อเฮียงก็ด้วย
2: ไม่ไปอยู่ขอนแก่นทำอะไรนะก็อย่าลืมดูนะครับเรื่องแบบนี้ต้องรายละเอียดต้องเยอะหน่อยนะตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาหญ้าบิงสัก2เมตร
3: บำรุงสายตาดวงตาและประทานยาหญ้าบิง
2: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้
3: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
2: เดี๋ยวพี่บิดาก็จะไปตลาดนัดบ้านบ่อทรายเดี๋ยวจะแวะมาเอามะละขี้นกแล้วก็ดีแคร์แล้วก็ไทยแคลพัด
3: ไทยแคลพัดด้วยไง
2: เตรียมไว้ให้แล้วนะครับไฟไหม้ป่าพุครวนเคร่งนี่เข้าวันที่สองแล้ว
3: เดือดร้อนหนัก5หมู่บ้านเนี่ย
2: กระทบแล้วกว่า 3,000 คนนะ
3: โอ้ป่า
2: ไฟไหม
3: ้อะไหม้กันทั้งป่าเนี่ย
2: ที่นครน่ะนะ
3: ที่ธรรมราช
2: เนี่ยอำเภอชะอวดไม่ทราบว่าที่เราออกอากาศเนี่ยถึงป่ะเราออกอากาศที่อำเภออะไรนะลืมละ
3: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
2: แต่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงครับลมแรงแดดร้อนจัดในวันเนี้ย
3: ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าผุอะไรควรเคร่งเนี่ยนะ
2: ครับของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเนื
3: ้อ
2: นะในพื้นที่
3: หมู่1หมู่6หมู่8หมู่9แล้วก็หมู่11เนี่ย
2: ตำบลเคร่งอำเภอชะอวด
3: นครศรีธรรมราชเนี่ย
2: ครับตอนนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับ
3: โอ้ไม่นานเหมือนก
2: ัน
3: เน
2: าะไฟป่ายังคุลุกลามไปบริเวณกว้าง
3: เนื่องจากลมแรงด้วย
2: ทำให้ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
3: พื้นที่ป่า
2: สะเม็ด
3: ป่าสะเม็ด
2: มันจะเป็นขาวมันจะเป็นขาว
3: ป่าพุในห้าหมู่บ้านเนี่ยนะ
2: ไฟไหม้แรงต้นหญ้าต้นเสม็ดแล้วก็พื้นป่าพุอย่างรวดเร็ว
3: พร้อมกับลุกลามไปยังสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านในพื้นที่รอบป่าพุด้วยเนี่ยนะ
2: ครับเป็นหูเป็นตาให้คณะ
3: ใครไป
2: เจ้าหน้าที่เขาหน่อยเนาะนะครับไฟไหม้อย่าทำไปเล่นไหมนะ
3: เป็นไง
2: บ้านเรานี่ชอบจริงๆชอบเผาฟางชอบเผาอะไรพวกนี
3: ้มันลามไปบ้านคนอื่นก็เหยือดร้อนด้วย
2: ครับผ
3: ม
2: ข่าวนี้ก็บอกว่าลูกชายวัย25
3: มีอาการคุ้มคลั่งเนี่ย
2: คว้ามีดฟันคอแม่แท้ๆเสียชีวิตคาสวน
3: น่าสงสารแม่
2: ตำรวจก็จับได้ทันควันนะ
3: จับไปเถอะลูกแบบนี
2: ้ด้วยความปรารถนาดีรายการเนี้ยนะ
3: นั่นเ
2: จจากโปรมิกออย
3: ล์โปรมิกออยล์นะดูแลรับประทานกัน
2: เมื่อกี้คุณแม่อยากป่าตาลเนาะซื้อโปรมิกออยล์ขวดนึงแล้วก็ดีแคร์ขวดนึง
3: ดีแคร์ด้วย
2: ยาย่าบิงขวดนึงบอกแม่ไอ้ขวดเดียวเขาไม่ลดให้นะยาย่าบิงกับดีแคร์เนี่ยไอ้ซื้ออย่างละสองสิคนเขาจะเอาอย่างนี
3: ้
2: ก็แกก็ยอมเสียตังค์กันเนาะ
3: ก
2: ็ดีแคร์กับบำรุงสายตา
3: สายตาดวงตานี่ดีแคร์
2: ยาย่าบิงกับบำรุงสายตาเหมือนกัน
3: อันนี้เป็นแบตเตอรี่แคปซูล
2: โปรมิกซ์ออยล์กับบำรุงไตอะนะ
3: บำรุงตับไตด้วยนะ
2: ให้ดีก็อย่าไปกินเค็มมันมากมายกายกองนัก
3: กินเค็มจะไตพังนะ
2: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะงดได้งดเลยก่อนนอนไม่เข้าท่าเข้าทางนะ
3: นั่นของเค็มเนี่ยนะไม่ดี
2: ไม่ดี
3: ไตพังเนี่ย
2: ครับแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลเขานะ
3: ไบโอดี
2: ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วกินหรอก
3: ไบโอดีนี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
2: อ้าวมันเป็นเอนไซม์ไงมันแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นเอนไซม์บำรุงฟื้นฟู
3: เติมเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
2: ครับ1คาราเบล5ขวดไปเลย
3: 2 5ขวดก็แถม1ขวดนะ
2: 4ขวดแถมขวดนึงจะมา5แถม1จะตีตาย
3: 4ขวดแถม1ขวดนะ
2: ทำเป็นเล่นไม่ได
3: ้ก็1คาราเบล 2,000 บาท
2: เออเอาไป5ขวด
3: ปลูกเดียวก็690บาท
2: นั่นแหละ
3: ไบโอดี
2: เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย 3:00 นเศษตำรวจจากสภ.สหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นู่น
3: ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิต
2: ภายในสวนหลังบ้านพักหมู่6ตำบลโนนแหลมทองอำเภอสหัสขันธ
3: ์ก็หลังรับแจ้งและตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
2: แพทย์เวรก็ไป
3: กู้ภัยก็ไป
2: ที่เกิดเหตุบริเวณบ้านหลังหนึ่งพบร่างของนางบุญล้ำอายุ70ปี
3: คุณแม่70ป่ะดิน
2: อนเสียชีวิตอยู่กลางสวนครับ
3: สภาพเป็นยังไง
2: ถูกอาวุธมีดฟันกันที่คอเป็นแผลชะกัน
3: นอกจากนี้ยังพบร่องรอยแห่งการต่อสู้
2: คราบเลือดกระจายไปทั่วบริเวณ
3: ขณะเดียวกัน
2: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ก็คือ
3: นายชานนท์และอายุ25ปี
2: ลูกชายแท้ๆของคนเสียชีวิตนี่แหละ
3: ลูกฆ่าแม่ทรพี
2: พร้อมของกลางมีดขอยาวประมาณ60เซนติเมตร
3: อันนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ย
2: พักอาศัยอยู่ด้วยกันแม่ลูกแม่กับลูกเนี่ยนะ
3: แกไม่น่าให้มันมาอยู่ด้วยเลยเน
2: า
3: ะ
2: ปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนที่ลูกชายจะขาดสติ
3: แล้วก็คว้ามีดไล่ฟันคอแม่จนเสียชีวิตเนี่ย
2: นอกจากนี้จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านใกล้เคียงให้ข้อมูลว่า
3: ก่อนเกิดเหตุที่จะมีปัญหาเนี่ย
2: ลูกชายคนนี้ลูกชายจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต
3: แล้วก็มีประวัติเป็นยังไง
2: มันพี่ยามากเกินไง
3: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
2: ตำรวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารทางการแพทย
3: ์มาประกอบสำนวนคดี
2: จากนั้น
3: ควบคุมตัวผู้ต้องหาไป
2: สอบปากคำและ
3: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
2: โอ้ย
3: ลูกฆ่าแม่ทรพีเนี่ย
2: มันต้องเอาที่ต้นเหตุยาบ้ายาบอนี่จับได้ก็ถือว่าค้าหมดเม็ดเดียวก็ค้าครึ่งเม็ดก็ขายประหารหมดทุกกรณีเอาหน้าเชื่อเหอะหมด
3: หมดเลยไงไม่เหลือเลยไง
2: เอาไว้ทำไมไอ้หนู
3: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
2: เอาอีกแล้วเมื่อวานคุณอนุทินดีนะ
3: เ
2: ขาไปงานศพเขาไปรวมตัวกัน4นายกรัฐมนตรีนี
3: ่ใครว่าไงเนี่ย
2: มีคุณอนุทินหนึ่งใช่ไหมคุณ
3: อดีตนายกท่านทักษิณ
2: ทักษิณ
3: แล้วก็
2: ลูกสาว
3: คุณอิงเนี่ยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ใครคนล่ะ
2: สมชายไง
3: โอ้วงสวัสดิ์เนี่ยนะ
2: เอ้
3: า
2: ดีนะนั่นนายกปูมาไม่ทันน่ะ
3: โอ้ยังไม่ต้องมาแล้วกันนะ
2: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะเดี๋ยวจะดื่มน้ำ
3: ปัสสาวะก่อนนะ
2: ครับเดียวครับฟังเลยคำประนาม

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: หมูกับช้างช้างกับหมูคุณยายคุณยายที่ถูกต้นไม้ทับที่หน้าวัดเสาธงทองปลอดภัยแล้วครับเนี่ยทางเจ้าวาดก็ไปเยี่ยมนะ
1: ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระนารายณ์ลพบุรีเลย
0: ครับมาต้นยางเป็นร้อยปีแล้วเนาะขอบคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดนะบอกเล่า90เข้ามา
1: ส่งข่าวกันมา
0: ครับที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปจับตัวไอ้เสือ
1: เสือไหนอ่ะ
0: หนุ่มโรงงานยิงแสกหน้าเพื่อนเสียชีวิตไง
1: เพื่อนยิงเพื่อนตาย
0: แล้วก็หนีไปซ่อนตัวกลางป่าทุ่งนาโน่นน่ะ
1: และตำรวจนำกำลังไปปรูพรมอ่ะ
0: ปิดล้อมนะตำรวจจากบางปะอินนะ
1: จับไอ้เสือได้แล้ว
0: นำกำลังไปปิดล้อมปรูพรมทุ่งนารอยต่ออำเภอบางบางกับอำเภออุทัยอำเภออะไรนะบางปะอินบางปะอินกับอำเภออุทัยนะครับ
1: อุทัยเลยนะ
0: ครับผม
1: จับกุมตัวได้แล้ว
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ1517สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: ครับผม
1: คนที่ถูกจับเนี่ยชื่อเล่นชื่อว่าเสือ
0: ไอ้เสือบุก
1: ชื่อจริงชื่ออะไรนะ
0: จันดีตอนนี้เสือบุกกลายเป็นไอ้เสือถอย
1: ถูกจับกุมแล้ว
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ข้อหายิงแสกหน้าเพื่อนพนักงานโรงงานเนี่ยนะ
0: เสียชีวิตที่ริมถนนโรจนะ
1: เหตุเกิดนู่นทางเข้ากลางทุ่งนานู่นน่ะ
0: เข้าออกอย่างยากลำบากลำเบนลำบนนั้นทุ่งนาแล้วก็คลองส่งน้ำนี่ไปอยู่ได
1: ้หนีไป
0: รถยนต์นี่ไม่สามารถเข้าไปได้นะต้องใช้รถจักรยานยนต
1: ์แล้วก็
0: รถกระบะ
1: โฟ
0: วินโฟวิน
1: เ
0: นี่ยคือมันก็ต้องเดินเท้าเข้าไป
1: เปิดเท้าเข้าไปปิดล้อม
0: ปิดล้อมพบจันดีเลยเสือเนี่ย
1: สลบหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าดูนะ
0: มันจะกินอะไร อยู่ในป่าจะกินอะไรฉันจะบอกให
1: ้
0: ก็ไปกินถั่วแหละก็ไปจับกลุ่มใช้มามีอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์อยู่ด้วยนะ
1: ในมือของผู้ต้องหาเนี่ยนะ
0: ถือปืนอยู่นะ
1: ถือปืนกระสุนมีไหมล่ะ
0: มี7นัดขนาดจุด38อ่ะ
1: ยังพร้อมยิงอ่ะนะ
0: ว่ายิงตัวเองหรือเปล่า
1: เบื้องต้นในเสือ
0: ให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุตนเองอ่ะนะ
1: กินเหล้าแล้วก็ตกปลาอยู่กลางทุ่งนาหนู
0: ฉันนั่งตกปลาอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนได้โทรเข้ามาชักชวนตนเอง
1: ว่าไง
0: เสือ ออกมากินเหล้าด้วยกันเพื
1: ่อไปกินเหล้าด้วยกัน
0: พอกินกันไปแล้วเมาพูดจากันไม่รู้เรื่องแล้วปีนเกลียวกันแล้ว
1: ปีนเกลียวกันแล้ว
0: ชกกันในต่อยกันหลายรอบ
1: มีปากมีเสียงทะเลาะชกต่อยกัน
0: จากนั้นก็กลับไปที่ห้องพักเพื่อไปเอาปืนมา
1: แล้วก็มาพบกับคนตายเนี่ย
0: ในระหว่างทางพอดีมีปากมีเสียงกันอีก
1: อ้าวขยันมีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คราวนี้ก็ใช้ปืนออกมาย
1: ิง
0: หนีเลยครับ
1: แล้วก็หนีไปซ่อนตัวกลางทุ่งนา
0: เพื่อนตายไม่ตายไม่รู้กูหนีไว้ก่อน
1: หนีไปแล้ว
0: หนีมากลางทุ่งนามานั่งดื่มสุราต่อนะ ย้ายที่ไปเรื่อยกลางทุ่งนานั่นแหละ
1: แล้ว
0: ตรงไหนที่เคยไปหาปลาก็ย้ายไปตรงนั้นแหละ
1: โดนกระทั่งถูกตำรวจจับกุมตัวได้เนี่ยนะ
0: ว่ามันรอดแน่
1: หิวเมื่อไหร่จับไปแล้ว
0: หิวเมื่อไหร่ก็หาปลามากินนะเนาะผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจซักถาม
1: ในเสือที่ในทุ่งนาที่โทษจับเนี่ย
0: นายเสือได้กล่าวทักทายด้วยว่า
1: ว่าไง
0: เมื่อวานพี่ก็เข้าไปที่กระต๊อบกลางทุ่งนาอีกทีนึงผมนอนอยู่ในเปลแหละ ผู้สื่อข่าวหลายคนต่างคนนึกออกโอ้ไอ้นี่แล้วบางทีนอนอยู่ในเปลแล้วไม่ทำไมมีเข้าไปถามมันไหมนะ
1: นั่นเด้อสิ
0: พอตำรวจออกไปปุ๊บผมก็เข้ามานอนในเปรย์เหมือนเดิม
1: นะขาดเพื่อนกันเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วผลท้ายโดนจับไปแล้วล่ะ
0: โดนจับเรียบร้อยไปกินขนมนานะเสือ
1: เสือเข้าคุกกันไปอยุธยาใช่ไหม
0: ครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
0: เรื่องมาให้เราเล่าฟังนี่ไงช่างภาพช่างภาพอายุ75เล่านาทีลั่นชัตเตอร์ภาพวันที่หลวงเฮียงอ่ะมอบโฉนดให้หลวงพ่อเผยนี่แหละ
1: เป็นคนถ่ายคนถ่ายยังอยู่นะ
0: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนายคำแสงพงษ์ชัย
1: นายคำแสง
0: เป็นชาวในเมืองขอนแก่นนี่แหละ
1: เ
0: ป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่นายเฮียงพิมพ์ศรีเนี่ยนะ
1: เจ้าของจะโดดที่ดินน่ะ
0: เนื้อที่21ไร่มามอบให้หลวงพ่อเพยหลวงพ่อเพยนี่ปัญญาทโรนะอดีตเจ้าวาดวัดป่าดุญยราม
1: เ
0: มื่อปี2533เนี่ยนะ
1: ตอนนั้นน่ะนะ
0: ครับ
1: เป็นคนถ่ายภาพ
0: เดี๋ยวข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวจบข่าวเดี๋ยวโทรหานะ
1: จ้าแล้ว
0: ไม่ฟังเราซะด้วย
1: ไม่เคยบอกตอนนั้นนะตนเองอายุก็35ปี
0: จำได้ผมเป็นคนถ่ายรูปเองนะ
1: ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายภาพ
0: ในเฮียงเอาที่ดินเอาโฉนดมาให้ในงานบุญพระเวท โดยตนมีอายุ35
1: ตอนนั้นน่ะ
0: โดยความชื่นชมชื่นชอบในการถ่ายรูปพอทราบว่าวัดมีงานก็เข้าไปที่วัดแล้วก็ได้ใช้กล้องอีกคอแคนนอนได้ด้วยนะ
1: แ
0: หมมีแฟลชอยู่ข้างบนไง
1: ถ่ายภาพ
0: เอาไว้ที่ถ่ายปุ๊บแล้วก็โยนแฟลชทิ้งอ่ะ
1: โอ้สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: นายเฮียงถวายโฉนดที่ดินให้กับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเผอก็รับมอบโฉนดที่ดินก็ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนตินี่แหละ
1: ให้พรนายเฮียงไป
0: นายเฮียงก็นำโฉนดมามอบให้หลวงพ
1: ่อ
0: มีสติธรรมชยะดีนะตอนนำมาให้นะผมถ่ายเสร็จแล้วผมก็เดินเล่นในวัดอ่ะ
1: นาน
0: ก่อนจะเดินทางกลับส่วนกล้องที่ใช้บันทึกภาพสมัยนั้นจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนเพราะว่าผ่านมาหลายปีแล้ว
1: กล้องมันหายพังไปแล้ว
0: ผมยังเก็บอยู่เลยนะกล้องนิคอนหมดมันนะ
1: ยังเอาไว้ยังไง
0: เอาไว
1: ้
0: เวลาหมดแล้ว
1: ลำลากัน
0: 4โมงเย็นวันนี้เป็นวันดี
1: ไปกัน
0: สีไปกันตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแยงอำเภอบารจันทร์สิงห์บุรีนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
5: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
2: 081290 1691
1: 081290 1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161

0: เอิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสส
1: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
2: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมด
3: มีคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
6: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทย จัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
7: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

ดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทลอ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะอีกสักครู่หนึ่งตีห้าถึงหกโมงเช้าติดตามฟังได้ทางวสป .612 แล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้ากลับมาที่จอทลอ AM 1,197 แห่งนี้อีกช่วงหนึ่งสามช่วงของข่าวรับอรุณนะคะเช้านี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมค่ะวันแห่งการรอคอยของหลายๆท่านวันแห่งความหวังของหลายๆคนวันนี้ใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีขอให้โชคดีทุกคนนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วดูแลสุขภาพร่างกายกันค่ะสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาดวงตาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ฝ้าฟางพร่ามัวมองไม่ชัด BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะลดภาวะตาแห้งเคืองคันในตาสู้แสงไม่ไหวนะคะกินได้เลยวันละเม็ดตื่นเช้ามากินเลยค่ะ BGM Soft Gel 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นนะคะใน BGM มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองมีบิวเบอรี่มีแปะก๊วยวิตามิน B2 สารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยดูแลสุขภาพดวงตาพร้อมทั้งเรื่องราวของเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวเร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีไรส์กับ

0: วีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นถ้าคุณฟังอยากให้ข้าวท้องเสมอกันทุกต้นในนาเวลาท้องท้องพร้อมกันสุกพร้อมกันเนี่ยจะลดความชื้นลงไปได้เยอะมากเลยค่ะขั้นตอนสำคัญที่ทำให้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงมีคุณฟังหลายท่านบอกว่าทำไมต้องฉีดวัคซีไรอีกเพราะวัคซีไรจะช่วยกันโรคกันเพลี้ยกันหนอนกันแมลงแล้วก็ช่วยให้ต้นแข็งรวงใหญ่แต่ต้นแข็งข้าวก็จะไม่ล้มค่ะนะคะปิดท้ายด้วยวีซ่า2ที่ฉีดตอนรวงก้มอันนี้จะมีสรรพคุณเด็ดกว่าที่คุณเคยใช้เพราะเมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีแต่ไม่มีความชื้นย้ำเลยนะคะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมให้แต่ว่าไร้ความชื้นค่ะแล้วก็บรรดาพืชไร่ไม้ผลถ้าต้องการเร่งยอดเร่งใบฉีดวัคซีน1ก่อนเลยค่ะส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะโทรสั่งซื้อปุ้มส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางได้เลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนฝนตกหนักสภาพอากาศของวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60นะคะฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40และฝนตกหนักที่ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีฝนค่ะฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักร้อยละ60ระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60นะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศสำหรับช่วงนี้นะคะซึ่งก็มีรายงานว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลฉับพลันพัดเอานักท่องเที่ยวขณะกำลังเล่นน้ำอยู่กลางน้ำตกแม่สาเกิดเหตุระทึกเมื่อช่วงบ่ายสามโมงค่ะคุณผู้ฟังมีนักท่องเที่ยวประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันและมีนักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่กำลังเพลิดเพลินกับการได้ลงไปเล่นน้ำกลางน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้บันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้พอดิบพอดีแล้วก็นำมาแชร์ลงโซเชียลค่ะ Facebook ของคุณอาร์ตี้มาร์ตินเป็นภาพคลิปเหตุการณ์ที่โพสต์บรรยายว่าแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนี่กำลังจะถอดรองเท้าแล้วเดินตรงกลางตามไอ้ฝรั่งไปถ่ายรูปน้ำตกแล้วได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดพอดีหลังจากนั้นก็คือตามที่เห็นเลยมันเร็วมากเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวรีบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกกระแสน้ำพัดอย่างเร่งด่วนมีนักท่องเที่ยวผู้ชายเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติค่ะนักท่องเที่ยวถูกน้ำป่าพัดไปตามกระแสเสียงนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ลงเล่นน้ำต่างพากันตกใจหวีดร้องร้องขอให้ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระแสน้ำพัดไปโดยเจ้าหน้าที่และเพื่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระแสน้ำพัดมาได้แล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบผู้สูญหายว่ามีใครสูญหายหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ก็นำธงแดงและเชือกมากั้นบริเวณน้ำตกแม่สาห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกในช่วงเวลานี้อย่างเด็ดขาดล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้รายงานเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกแม่สาว่ามีนักท่องเที่ยว1รายที่ถูกน้ำพัดกระแสน้ำพัดร่างไปแล้วก็บอกว่ามีอาการปวดและเวียนศีรษะเจ้าหน้าที่ประสานเทศบาลตำบลแม่ริมนำส่งโรงพยาบาลต่อไปไม่มีใครสูญหายเจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังขาแต่ว่ามันเป็นวินาทีชีวิตที่แบบน้ำป่ามาพรวดเดียวหนีกันไม่ทันนะคุณผู้ฟังเขากำลังจะแบบไปถ่ายรูปพอดีกำลังจะลงเดินเนี่ยค่ะซึ่งมันอันตรายมากเวลาน้ำป่ามาเหมือนวูบเดียวไปเลยเนาะมาพามาซึ่งความเสียหายแล้วก็อันตรายมากแถมยังพ่วงมาด้วยเศษซากต่างๆนานาอีกมากมายทีนี้เราสามารถที่จะสังเกตเวลาที่จะมีน้ำป่าไหลหลากเราจะสังเกตได้อย่างไรดูได้จากสัญญาณเตือนภัยหลักๆเลยก็คือประเด็นแรกจากฝนตกหนักติดต่อกันนานบนภูเขาหรือน้ำในลำธารเปลี่ยนเป็นสีโคลนหรือขุ่นแดงอย่างรวดเร็วมีเศษกิ่งไม้หรือท่อนซุงลอยมากับน้ำหรือได้ยินเสียงดังอื้ออึงและเสียงต้นไม้หักจากป่าต้นน้ำแล้วก็ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนผิดปกติมีวิธีการสังเกตนะคะตามที่ปุ้มบอกมานี่แหละยิ่งถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะช่วยเหลือสายด่วนพิทักษ์ป่า1362นะคะคุณผู้ฟัง1362เนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มจากบรรยากาศครึ้มๆเหมือนฝนจะตกมีเสียงน้ำไหลดังผิดปกติอุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไปน้ำตกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นมีเศษกิ่งไม้เศษดินหินลอยไหลมากับน้ำหรือสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าค่ะสัตว์ป่าจะแตกตื่นแล้วก็หนีออกจากป่าจนผิดสังเกตนี่ค่ะอันนี้ก็สังเกตได้นะคะบางทีก็มัวแต่เพลินๆลืมสังเกตแต่เจ้าหน้าที่ถ้ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะแจ้งเตือนกันค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแนะนำมาว่าให้สังเกตได้ตามนี้นะคะมีเรื่องของแม่เดือดบุกแจ้งความเจ้าว่าตบหน้าลูกชายปมเหตุโยนมาม่าใส่บาตรแถมยังพาตัวไปต่อว่าหน้าลานกิจกรรมทำให้อับอายเด็กอื่นถึงแม้ว่าโรงเรียนจะขอโทษแล้วแต่คุณแม่บอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะที่บ้านเกาะขาช้างตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์หลังได้รับการร้องเรียนว่าลูกชายชั้นม.1ถูกเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งทำร้ายร่างกายด้วยการตบที่ใบหน้าภายในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บและอับอายถึงขั้นต้องขอลาออกเพราะไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนนักเรียนและยังหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยลูกชายเปิดเผยว่าน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอไผ่สาลีโรงเรียนห่างบ้านประมาณ10กิโลเมตรวันที่เกิดเหตุคือวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนจัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าเชิญนิมนต์เจ้าวาดและพระสงฆ์จากวัดที่อยู่ติดกับโรงเรียนมาร่วมรับบาตรกับเด็กนักเรียนเป็นจังหวะที่น้องเนี่ยถือมาม่าเตรียมจะใส่บาตรแต่ว่าเอื้อมไม่ถึงเพราะว่ามีเพื่อนนักเรียนคนอื่นเนี่ยขวางหน้าอยู่นะคะเอื้อมไปไม่ถึงบาตรของเจ้าวาดก็เลยโยนมาม่าลงในบาตรท ำให้เจ้าวาดไม่พอใจหันมาถามชื่อก่อนใช้มือตบแก้มอย่างแรงแล้วก็เรียกไปว่ากล่าวที่หน้าลานกิจกรรมต่อหน้านักเรียนคนอื่นจนได้รับความอับอายน้องบอกว่าผมไม่มีเจตนาจะโยนมาม่าใส่บาตรพระเลยนะแต่ผมเอื้อมไปไม่ถึงจริงๆแล้วผมก็โยนโดยรู้เท่าไม่ถึงการตอนตบอ่ะยังไม่รู้สึกเจ็บมันแค่ชาๆแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันปวดตั้งแต่กรามลามไปถึงหูจนแม่ถามว่าน้องไปโดนอะไรมาก็เลยเล่าให้ฟังซึ่งแม่โกรธมากพาน้องไปหาหมอก่อนที่จะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะคร้อทางด้านเด็กระบุว่าตอนที่เกิดเหตุมีครูหลายคนอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้รับการปกป้องใดๆเลยกลายเป็นว่าถูกครูเรียกไปตำหนิพฤติกรรมไม่ดีที่โยนของใส่บาตรพระซึ่งมีการถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุแต่ไม่มีคลิปตอนโดนเจ้าวาดทำร้ายทั้งๆที่ครูก็ถ่ายไว้โดยตลอดจึงทำให้น้องเกิดน้อยใจและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น้องไม่อยากกลับไปที่โรงเรียนนี้อีกแล้วนางสุพรรณีแม่ของเด็กบอกว่าแม้ลูกจะทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่พระก็ไม่ควรตบหน้าเด็กแบบนี้เช่นกันเพราะยิ่งต้องเป็นพระต้องมีความเมตตาเมื่อเห็นน้องทำอะไรไม่เหมาะสมควรว่ากล่าวตักเตือนหรือตีที่มือมากกว่าไปตบที่หน้าจนลูกได้รับบาดเจ็บปวดกรามและปากแตกมีหลักฐานโดยใบความเห็นจากแพทย์ว่าถูกทำร้ายซึ่งเรื่องนี้แม่บอกว่ายอมไม่ได้เด็ดขาดแม้หลังจากเกิดเรื่องนะหลังจากที่แจ้งความทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็นำกระเช้าเดินทางมาพบแม่และน้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทางฝ่ายแม่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับเจ้าวาดรายนี้ให้ถึงที่สุดสอบถามข้อที่จริงไปยังเจ้าวาดเป็นถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดก็ยอมรับว่าวันนั้นตีจริงแต่ไม่ได้ตีแรงตีเพื่อสอนว่าการโยนของใส่บาตรพระเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ยอมรับว่าเรียกเด็กไปต่อว่าที่หน้าลานกิจกรรมต่อหน้านักเรียนอื่นจริงๆแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้เด็กอับอายเป็นการสอนเพื่อส่วนรวมว่ามันไม่สมควรทำแบบนี้ก็เพียงเท่านี้แหละส่วนเรื่องที่แจ้งความดำเนินคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการกฎหมายพร้อมกับทิ้งท้ายว่าถึงเวลาที่อาตมาจะต้องสึกแล้วมั้งโดยมีข้อมูลว่าเจ้าวัดรูปนี้บวชเป็นพระและจำพรรษาอยู่ที่วัดดังกล่าวมานานถึง36พรรษาแล้วนี่ค่ะประเด็นมันนิดเดียวจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะน้องอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆแล้วก็ด้วยความที่แบบเด็กก็เป็นเด็กวัยยังค่ำค่ะคุณผู้ฟังค่ะด้วยความที่แบบเอื้อมไม่ถึงโยนเลยแล้วกันพอโยนไปมันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะไอลักษณะความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการที่ไม่รู้จักว่าจะต้องใส่บาตรอย่างไรเนี่ยมันย้อนกลับไปมองว่าที่น้องไม่รู้เรื่องแบบนี้เนี่ยเพราะน้องไม่เคยตามพ่อแม่ไปวัดพ่อแม่ไม่เคยบอกน้องเลยว่าต้องทำยังไงจริงไหมไอ้แบบเนี้ยต้องมีครูบอกต้องมีพ่อแม่บอกหรือทำไมน้องคนอื่นเขาไม่ทำแบบนี้แต่น้องทำนี่ค่ะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือพระท่านก็เยอะไปไหมนะคะตีหน้าน้องก็จริงๆอย่างที่แม่เขาว่าตีมือก็ได้หรือไม่พาไปที่หน้าลานกิจกรรมนะคะถ้าจะสอนส่วนรวมก็ไม่ต้องดึงน้องมาเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะยังไงน้องก็เป็นเยาวชนการนำไปนำเสนอเรื่องราวหน้าลานกิจกรรมก็เป็นการขยี้ให้น้องได้อับอายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยเจตนาของท่านเจ้าวาดก็อาจจะไม่ต้องสึกหรอกหลวงพ่อนะคะก็ไปพูดคุยกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เจตนาจะทำร้ายให้เด็กบาดเจ็บเป็นเพียงการตีเพื่อเตือนเพียงแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่พอใจแล้วก็เอาเรื่อง มันน้ำผึ้งหยดเดียวเนาะนิดเดียวจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเรื่องก็ไปเยอะเลยแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วแหละไกลเกลี่ยเนาะบ้านวัดโรงเรียนนี่แหละค่ะไปดูเรื่องอื่นกันมีผลสรุปก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะผวาหลานคลั่งยาอีกแล้วค่ะมีทุกวันคลั่งยาแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านหลายวันก่อนก็ทำร้ายแม่วันนี้ขู่ฆ่ายายกับแม่ไปพร้อมๆกันแล้วตืบยายแท้ๆวัย81คาที่นอนสุดทนต้องแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเสพยาจริงนะแต่ไม่เคยทำร้ายคำให้การก็ฟังไม่ขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอลานสักรับแจ้งเบาะแสว่ามีหนุ่มรายหนึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและทำร้ายบุพการีกระทืบและถีบผู้เป็นยายแท้ๆขาที่นอนข่มขู่แม่และยายให้นั่งคู่กันและจะใช้มีดปาดคอทำให้แม่และยายเนี่ยหวาดผวาตำรวจก็ส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปบ้านหลังนี้ค่ะสภาพบ้านปลูกเปิ่นเพิงไม้ค่ะในพื้นที่ตำบลประดู่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยผู้ก่อเหตุเพิ่งจะตื่นนอนแล้วนั่งสูบบุหรี่อยู่ในบ้านก็เลยขอเข้าตรวจค้นค่ะผู้ก่อเหตุชื่อนายคมสันอายุ31ปีจากการตรวจฉี่ผลยืนยันว่าฉี่ม่วงแน่นอนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้อันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและเสพยาเสพติดนางเสมออายุ81เป็นยายนางสาวคนึงอายุ53เป็นแม่เดินทางเข้าแจ้งความที่เจ้ากับเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรลานสักให้ดำเนินคดีกับนายคมสันไปเลยนะคะตัวนายคมสันเองก็รับสารภาพว่าเสพยาจริงแต่จำไม่ได้ว่าเสพไปกี่เม็ดอ้างว่าทำงานอยู่นอกพื้นที่ซื้อยามาจากนอกพื้นที่ตอนแรกเนี่ยจะเอายา30เม็ดแต่คนขายเนี่ยขายให้แค่2เม็ดก็เสพไป2เม็ดน่ะไม่ได้ทำร้ายยายนะแค่ดุด่ายายเท่านั้นเองแต่แม่บอกว่าแม่ของนายคมสันบอกว่ายายเนี่ยมีอาการหลงลืมบางทีก็พูดไปเรื่อยช่วงกลางคืนคาดว่าจะทำให้นายคมสันนี่เกิดความรำคาญแล้วก็บอกว่านอนไม่หลับแล้วก็พูดคำหยาบสบถว่าบนอะไรนักหนาแต่ไม่ได้เว้นอย่างปุ้มนะมีการบนกล้วยอะไรนักหนาละยายแล้วก็ปรีขึ้นไปบนบ้านจากนั้นกระทืบแล้วก็ถีบยายบนที่นอนเลยค่ะแล้วยังขู่จะทำร้ายว่าจะจับแม่กับยายมานั่งคู่กันและเอามีดปาดคอทั้งคู่เลยดีไหมสร้างความหวาดผวาให้กับแม่และยายมากอยากให้ตำรวจนำลูกชายไปดำเนินคดีปื้บยายเนี่ยตำรวจลานสักและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะแล้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งมาปลอบใจยายฐานะก็ค่อนข้างลำบากแถมยังต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยค่ะมาติดตามเรื่องราวการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยกันค่ะคือตำรวจไทยอ่ะทำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นทุกอย่างให้เธอด้วยนะจะบอกให้ล่าสุดตำรวจบางพลีวางแผนแบบแนบเนียนมากตั้งวงหมูกระทะบังหน้ารอปิดล้อมจับแก๊งเด็กแว้นค่ะเปิดมิติยุทธวิธีปราบแก๊งวัยรุ่นแข่งรถหลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจัดชุดตำรวจนอกเครื่องแบบตั้งแคมป์วงหมูกระทะพลางตัวเฝ้าสังเกตการจะไปซุ่มโป่งดูเฉยๆมันก็เสียเวลาเปล่าคราวนี้เนียนมากค่ะตำรวจบางพลีปฏิบัติการแคมปิ้งส่งน้องเข้าอ้อมอกผู้ปกครองปรับรูปแบบการทำงานให้แนบเนียนด้วยการส่งตำรวจนอกเครื่องแบบตั้งแคมป์ทำที่ว่ารับประทานหมูกระทะนะนั่งปิ้งหมูกลมกลืนกับพื้นที่ถือโอกาสเฝ้าสังเกตการกลุ่มวัยรุ่นหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามารวมตัวกันนำมอเตอร์ไซค์มาแข่งกันบนถนนในพื้นที่ปฏิบัติการนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจเอกไพโรจน์เพชรพลอยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางพลีค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนมา นะคะกลุ่มวัยรุ่นแข่งกันบนถนนเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีสมุทรปราการค่ะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็หวาดเสียวกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนฝ่ายป้องกันและปราบปรามนำโดยพันตำรวจโทเถลิงเกียรติมณีอินรองผู้กำกับปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางพลีนำกำลังเจ้าหน้าที่16นายค่ะทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบลงพื้นที่ไฮไลท์อยู่ที่ตำรวจนอกเครื่องแบบตั้งแคมปิ้งตั้งวงหมูกระทะเหมือนชาวบ้านทั่วไปนั่งกินหมูทะกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ทันระแวงปิ้งหมูไปก็สังเกตพฤติกรรมและรวบรวมหลักฐานแล้วก็ประสานกำลังดำเนินการตามขั้นตอนเลยค่ะแหมแว้นมาเลยนะหมอบมาเลยสายหมอบมานอกจากพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติแล้วเจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการรวมกลุ่มและแข่งรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืนการตั้งแคมป์ปิ้งหมูกระทะเป็นหนึ่งในยุทธวิธีสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าสังเกตการได้อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานหรือสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะเสร็จภารกิจก็เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยค่ะเป็นการทำงานเชิงรุกของตำรวจบางพลีวงหมูกระทะถูกเปลี่ยนให้เป็นจุดเฝ้าระวังก่อนเดือนหน้าจัดการปัญหาเด็กแว้นและพาเยาวชนกลับเข้าไปสู่ความดูแลของผู้ปกครองอย่างปลอดภัยเห็นหมดเลยว่ามึงทำอะไรกันมั่งนั่งดูอยู่เลยนะมารวมตัวกันตอนไหนแว้นออกไปแข่งกันยังไงมีคลิปหลักฐานชัดเจนค่ะนั่งดูได้เพลินๆเลยไม่เสียเวลาเปล่าด้วยนะอิ่มหมูกระทะไปด้วยเลยเขาก็นึกว่าชาวบ้านตั้งวงกินหมูกระทะกันเนาะที่ไหนได้ตำรวจค่ะ16นายก็จับได้ยกแก๊งประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเวลาจับกลุ่มก็ค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยหนีกันสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วบอกเลยเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวนะคะขายอยู่ขายยากันแป๊บนึงจดเบอร์ปุ้มไว้แล้วถ้าคุณจะสั่งอะไรก็โทรมาค่ะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเตรียมกระดาษปากกามาจดเลขได้เลยค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ถึง 100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า ไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาอันนี้ก็จะเป็นเซียนหวยหาย2เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงแล้วก็หยดน้ำตาเทียนก่อนถึงวันออกรางวัลบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อปากแดงพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกก็กลับมาคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อปากแดงขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคที่ถือโอกาสเดินทางมาหาแนวทางตัวเลขตามความเชื่อภายในพระอุโบสถมีประชาชนทยอยนำกล้วยน้ำว้าหมากภูพวงมาลัยและน้ำแดงมาถวายแด่องค์หลวงพ่อปากแดงพร้อมกับขอพรและเขย่าเซียมซีขณะที่บางรายก็ให้ความสนใจหยดน้ำตาเทียนที่ไหลออกมาตามธรรมชาติเพื่อนำมาตีเป็นเลขเด็ดสำหรับตัวเลขที่ผู้มาสักการะบางรายมองเห็นได้ในครั้งนี้ก็คือ4 5 7 8และ9ค่ะนำไปจับคู่เป็นตัวเลขที่พูดถึงกันนะคะ4 9 5 9 7 4 7 8และ9 7ส่งผลให้บรรดานักเสี่ยงโชคค่ะพากันไปซื้อสลากตามแผงภายในวัดจนบางเลขเนี่ยได้รับความสนใจจำนวนมากพระเทพวัชรพรหมคุณเจ้าวาดเจ้าคณะจังหวัดนครนายกและเจ้าวาดวัดหลวงพ่อปากแดงก็บอกว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในแต่ละวันมีญาติโยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดงเป็นจำนวนมากยิ่งใกล้วันออกรางวัลก็จะมีประชาชนเดินทางมามากเป็นพิเศษก็ฝากข้อคิดแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขอให้พุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขทั้งปวงไม่หลงงมงายกับการเสี่ยงโชคจนเกินพอดีหมั่นสร้างความดีทำบุญและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะความดีที่ทำไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ติดตัวและส่งผลต่อชีวิตในวันข้างหน้าตัวเลขต่างๆที่ปรากฏเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถยืนยันผลการออกรางวัลได้จึงควรใช้วิจารณญาณและไม่ประมาทในการเสี่ยงโชคนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแหล่งเลขเด็ดอีกหนึ่งแหล่งทีนี้โค้งสุดท้ายนะคะก็มีหลายๆแหล่งค่ะมากันเยอะนะมากันเยอะมากค่ะมีอะไรบ้างเลขมงคลวันแม่1 2นี่ก็คือคักมากเป็นสิริมงคลแล้วก็ลุ้นรับโชคนะคะเน้นๆเลยนะ95 96 12 09แล้วก็56เลขข่าวดังของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนายบวรทัศน์เป็งสุขแฟนๆที่ติดตามข่าวค่ะก็มีเลขที่เกี่ยวข้อง7:50 นะเวลารับร่างแล้วก็เคลื่อนร่างวันที่6 สิงหาคม06 806เลขฝาโลง99ทะเบียนรถ661566 56แล้วก็66อันนี้เลขที่เกี่ยวกับฮารุนโซโร่เลขเด็ดเจ้าพ่อสายตรงนะคะดุยพระรันอันนี้ก็เจ้าพ่อสายตรงเหมือนกันมี685มี85มี6061น้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคนะคะจากเพจดังมีเลขเด่นเพชรกล้า6887055894 08อันนี้ก็มีเลขสวยงามจากหลายสำนักนะคะมี56จับคู่กันให้ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนี่ค่ะแล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทั้งหลายนะคะคนไทยนี่นำมาผูกกันเกี่ยวดองกันแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ตามที่แปลกไม่เคยเห็นมาก่อนหรือผิดจากปกติแล้วก็มีพันทองล้นท้าวเวสสุวรรณทรงราหูที่วัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะท้าวเวสสุวรรณทรงราหูเนื้อทองเหลืองปางปาฏิหาริย์องค์สูง19เมตร99เซนติเมตรเป็นองค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งเลขเด็ดอีกที่หนึ่งค่ะมีผู้ถูกรางวัลที่1เยอะที่สุดนะคะมีรายที่21เขาถูกมาแล้ว20คนอยากจะเป็นรายที่21ก็มาไหว้ขอพรมาจุดธูปก็ได้เลขต่างๆกันไปใครมาจุดก็ได้ไปอีกเจ้าหนึ่งมาจุดก็ได้ไปประมาณนี้นะคะก็มีนายบรรพตวงวันอายุ35ปีค่ะนำของมาไหว้แก้บนหลังจากที่ถูกมาแล้วหลายงวดงวดนี้ก็มาจุดธูปได้925หวังโชคงวดต่อไปขณะที่วัดป่าอดุลยารามก็ไม่น้อยหน้านะกำลังมีปัญหาข้อพิพาทในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวัดป่าอดุลยารามก็เป็นเลขเด็ดไปได้เหมือนกันค่ะเลขที่วัดคือ350อายุเจ้าวาด71โฉนดเลขที่เลขที่21-945ทะเบียนรถ2แถวที่พาคณะส่งไปยืดคัดค้าน743ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัด21ไร่นะคะทุกอย่างเป็นตัวเลขหมดเลยนี่ค่ะคนไทยมโนเก่งค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละปิดท้ายนะคะมีเหตุเศร้าใจตำรวจคอมมานโดซึ่งเป็นเหยื่อในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวเสียชีวิตเป็นรายที่39ค่ะโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณราชพร้าวกลางดึกวันที่12กรกฎาคมแล้วก็มีรายงานแจ้งว่า10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีผู้บังคับหมู่กองกำลังกองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจคอมมานโดผู้ประสบเหตุเสียชีวิตอย่างสงบที่หอผู้ป่วยวิกฤตห้อง ICU โรงพยาบาลตำรวจหลังจากเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงเมื่อวานนี้10ตำรวจโทธนกรเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยหรือที่เรียกกันว่ากาดทำงานที่ร้านในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็พบร่างบริเวณโถงของร้านซึ่งเป็นฝั่งประตูทางออกที่2เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เนื่องจากบาดเจ็บอย่างรุนแรงสุดท้ายแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้ เป็นผู้เสียชีวิตรายที่39จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะรายละเอียดของพิธีทางศาสนาการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและสิทธิประโยชน์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตต้นสังกัดทางกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการแล้วก็แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทั้งหมด39รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีข่าวนี้มาปิดท้ายกันทลายฐานข้อมูลเครือข่ายพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ11เว็บดังมีเงินหมุนเวียน100ล้านบาทต่อเดือนเลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการกองกำกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนำกำลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนางสาวชลิสาอายุ29ปีค่ะข้อหาคือร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทางตรงและทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันเป็นลักษณะการเล่นพนันออนไลน์ค่ะจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเว็บพนันออนไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคในการแกะรอยทางไซเบอร์เข้าไปในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่จากการสอบสวนก็พบว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เทคโนโลยีอำพรางตัวในระดับสูงไม่มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ตัวแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ที่ใดเลยค่ะสำรองข้อมูลเครือข่ายเหมือนระบบคลาวด์ทำให้ติดตามได้ยากชุดสืบแกะรอยจนเชื่อมโยงไปถึงผู้ควบคุมระบบแล้วก็ขอหลักฐานขอหมายค้นเข้าค้นที่บ้านแห่งนี้แหละพบนางสาวชลิสาอยู่ในบ้านทำหน้าที่เป็นซูเปอร์แอดมินเลยค่ะคนนี้เป็นฟันเฟืองตัวสำคัญของเครือข่ายมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมฝากถอนเงินบาทเงินคริปโตดูแลเว็บพนันถึง11แบรนด์ด้วยกันเปิดให้บริการพนันออนไลน์แบบครบวงจรค่ะคาสิโนสดสล็อตบาคาร่าเกมไพ่ทายผลกีฬาและหวยออนไลน์มีเงินหมุนเวียนวันละไม่ต่ำกว่า5ล้านหรือประมาณ100ล้านบาทต่อเดือนโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดลูกค้านางสาวชลิศาบอกว่าเดิมทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงที่ปอยเปตแล้วสมัครเข้ามาถูกส่งไปฝึกอบรมจากปอยเปตค่ะฝึกอยู่4เดือนทดลองงานอีก2เดือนตอนนี้มีความรู้ความชำนาญทั้งการตลาดธุรกรรมการเงินบัญชีไอทีทำได้ทั้งหมดเลยค่ะสุดท้ายก็ไม่รอดเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับได้แล้วก็เตรียมจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอายัดทรัพย์สินแล้วก็ติดตามขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการแล้วก็ติดตามฟังข่าวกันอีกช่วงหนึ่ง 6:00 น.ในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: เกษตรกรอุ่นใจด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: ใช้แล้วอ่ะก็ได้ผลแล้วคุณปุ๊บมันก็ มันก็ไม่มีมากลัวแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันก็คงออกไปกันหมดนั่นแหละพี่ฉีดตั้งแต่วันอังคาร
6: วันอังคารแล้วพี่ไปดูวันไหนถึงเห็นว่ามันไม่มากลัว
5: เนี่ยเมื่อเช้าแล้วพี่ออกไปก็ดูว่ามันไม่มีรอยกัดใหม่แล้วไง
6: ค่ะนาอายุเท่าไหร่ข้าวอายุเท่าไหร่คะ
5: เดือนกับห้าจบเกือบ50วันแล้ว40กว่าวันแล้วนะ
6: ฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงพี่กลิ่นเกินเป็นยังไงคะกลิ่น
5: เขาก็บอกว่าก็ไม่มีกลิ่นไม่เหม็นไม่อะไรเนี่ย
6: ค่ะ
5: พี่ก็จ้างเขาฉีดออกไปฉีดแล้วก็คนจะไปดูวันที่ฉีดแล้วก็ไปดูว่าเออยังไม่มีอะไรยังไม่มีรอยกัดใหม
6: ่
5: แต่ได้ผลนะได้ผลคุณปุ้ม
6: จ้ะจ้ะเอาขอบคุณค่ะพี่
5: ยังว่าอยู่ว่าจะโทรเล่าให้ฟัง
4: เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร08551790250855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรามชีวภาพปราบรามรักษา
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
8: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ช่วยจนล้น ไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
12: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
13: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอย
14: และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
15: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
14: แซมซันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
16: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: น้องๆใช้ไม่ต้องเยอะใช้ทุกวัน PDRN เนี่ยน้องๆขาเขาจะเป็นอะไรที่คิดในฝั่งเกาหลีนะแต่นี่เป็น PDRN ที่ราคาไม่แรงค่ะของเขาขายดีนะน้องๆ นะงบไม่เยอะมาตัวนี้ได้นะคะอันนี้ขายในช่องคุณพิมพ์ริพายนะลองดูค่ะมีน้องๆบอกพี่แอนว่าพี่แอนมี PDRN ที่ราคา
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: พระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมคนไหนเคยทำกรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไรธรรมะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะบอกตื่นมาแล้วฟังเพลงก็มั่วไปหมดเลยนะไม่รู้จะฟังเพลงไหน คนเปิดก็อยู่ในห้องน้ำอ้าวลืมเป็ดอันเก่าเอานะไม่เป็นไรท่านผู้ฟังรายการเนี้ยเขาเก่งนะแยกจิตได้สามารถจะฟังได้ทั้งสองเพลงในเวลาเดียวกัน นะเปิดเพลงลืมสต็อปเพลงเก่านะฮะก็เออเราก็ได้ยินเสียงนะเพราะว่าจุ๋มมันจะมีวิทยุคือจะเป็นมอนิเตอร์แบบคอยฟังทั้งในห้องนะสองคลื่นและข้างนอกก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกนะจะออกไปก็ใช่ที แฟนรายการเราเนี่ยก็ระดับนะบรรลุกันเยอะนะฮะ เขาคงจะแยกได้นะว่าเอ๊ะเราก็ฟังกันสองเพลงบ้างมีโฆษณาอะไรก็ไม่รู้มาอีก เห็นไหมนะที่นี่วุ่นวายหนอคับข้องหนอนะ นะตื่นหรือยังคะนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววโอ้โหวันนี้ก็ดิ่งดังดีจังเลย อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะนะท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงนะทุกท่านทั้งสองคลื่นเลยนะทั้งท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางจทร AM 1197วสป.นะ612นะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันนะวันนี้ก็เป็นเช้าอุ้ยตายแล้วลืมปิดเสียงวิทยุโทรศัพท์วันนี้ก็เป็นเช้าวันวันนี้วันหวยออกนะเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมคมคมคมคมอ่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าตื่นแล้วค่ะ
0: ตื่นแล้วค่ะ
1: ทำหอมหมกค่ะ
0: วันนี้ทำห่อหมกอะไรจ๊ะคนสวย
1: ห่อหมกปลากรายห่อหมกปลาบดนะจ๊ะ
0: อ๋ออุ้ยไม่ค่อยมีใครทำนะส่วนมากเขาจะเป็นปลาช่อนบ้างหน่อมอะไรบ้างนะปลากราย
1: ตอนนี้ไม่ทำปลาแล้วค่ะ
0: ใส่
1: ปลาที
0: ่ก็แหมเราก็ซื้อปลาที่เขาสวรรคตแล้วสิคะ แหม
1: ตอนนี้ไปตลาดก็ต้องจ้างเขาไปต
0: ี
1: ของแล้ว
0: อ๋อดีไม่ไหวแล้วใส่อะไรล่ะใบแบงลักหรือใบยอหรือ
1: ใบยอกับโหระพาจ
0: ้
1: ะ
0: เออพูดผิดโหระพานี่เชื่อไหมโตจนอายุ5รอบเนี่ยยังแยกไม่ออกกับโหระพากับแมงลักเลยจุ๋มอ่ะกับเป็นคนที่ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องอาหารคือมีคนทำให้อ่ะเนาะเออ คนไม่ได้ทำเองไม่รู้ว่าแยกไม่ออก เออโหระพาเออเอา
1: ประวัติทำทุกอย่างที่ฟัง
0: นั่นแหละดีแล้วค่ะนะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อกล้วยมาเคยเข้าไปบ้านพี่ชายเขาไปตังสวนทั้งเลยได้กล้วยมาบ่มไว้เดี๋ยวพ่อแม่ขนมกล้วย
0: ขนมกล้วยนะใส่มะพร้าวเยอะๆนะใส่มะพร้าวเยอะๆอร่อยแล้วเป็นไงบ้างล่ะคะวันแม่มีลูกๆมาไหมปีนี้
1: จะไปมีอะไรเราก็ตัวคนเดียวว
0: ันนี้จริงๆมันไม่มีคนเริ่มมันถ้ามีคนเริ่มน่ะบางทีเขาอาจจะแบบอายก็ได้นะแบบคน
1: มาอยู่แล้วแต่งจะอยู่บ้านโน้นแล
0: ้
1: ว
0: โอ้เอานะนะ
1: อยู่บ้านของกระต่อน
0: เออ
1: ทับใจได้มานานแล้วจุ๊บ
0: อะไรนะจ๊ะ
1: เราตั้งใจได้มานานแล้ว
0: เราก็ถือว่าเป็นกรรมของเรานะ
1: ใช่
0: อ่าไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเขาทำเขาก็ได้บุญของเขาเนาะ
1: ใช่
0: อ่าดีแล้วล่ะป้านะ
1: ทำใจเนี่ยค้าขายไปวันวันหนึ่งโอ้ยคนน้องกระยายตรงนี้กระยายชื่นใจ
0: เออนะแม่เสียชื่อศิษย์หลวงพ่อวิริยังสมาธิอยู่เออ
1: สมาธิอยู่เรื่อย
0: เออ
1: คนจะกันสมาธิฟากหนึ่งพอหาวหนักหนักก็เลิกสมาธ
0: เอ
1: ิ
0: เออดีแล้วดีแล้วอ่ะป้าโมทนาด้วยนะคะ
1: ได้
0: จ้า
1: ปีนี้ไม่ได้อยู่วัดสักที
0: ไม่เป็นไรวัดอยู่ในใจนะ
1: วัดอยู่ในใจ
0: เออนะจ้าอ่ะป้าโชคดีนะคะอ่าสวัสดีค่ะเออนะวัดอยู่ในใจนะไม่ใช่วัดใจนะนะจริงๆนะมันก็ถ้าทำเราสร้างบุญกุศลเราก็รู้อยู่เนาะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกบุญนะฮะช่วงเข้าพรรษาหลายคนก็ภาวนาตนนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาบางคนก็นอนจำศีลเนี่ยบางคนบอกอุ้ยไม่ต้องไปวัดหรอกอยู่บ้านก็ปฏิบัติทำได้จริงเหรอ นะบางทีพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มันจะต้องถูกทั้งหมดนะฮะก็อาจจะมีได้บ้างนะแต่เวลาอยู่บ้านเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาบังคับเราใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ตามวินัยนะอย่างเวลาเราไปถุงลืมปิดเสียงจริงปกติจะปิดเสียงอันนี้ทนโทรเข้าก็ดีนะเนี่ยเอาสวัสดีค่ะ
2: สั่งยาตาหน่อยจ้า
0: จ้าชื่ออะไรจ้าเคยสั่งหรือยังชื่ออะไรเอ่ย
2: สั่งนานแล้วตั้งสมัยลุงชมกินแหละแล้วลุงชมหายไปไหนอะหนู
0: นี่ไงหนูก็ยังว่าแล้วป้าอยู่ใกล้ๆกันนะลุงชมไปไหน
2: หายไปนานแล้วป้ากินได้
0: เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะทักไปเพราะแกก็อายุเยอะนะถ้าแกอยู่ป่านนี้ก็85แล้วนะน่าจะตอนประมาณ83-84ประมาณเนี้ยนะ
2: แม่ยังรอว่าเอ๊ะลุงชมแกไปไหน
0: เดี๋ยวเราจะลองโทรหาแกมั้ยแกจะตื่นไหมเอาชื่ออะไรจ๊ะบอกชื่อเลยจ้ะ
2: เงินสวนสีจ้ะ
0: เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าถ้าไม่ได้สั่งนานมันจะมีอยู่ในระบบไหมนะคุณ
2: นานแล้วไม่ได้กินนานตอนนั้นของหนูหายไปช่วงนึงนะ
0: โอ้ยทำไมไม่กินแล้วเขากินกันจนโอ้โหมันก็นะ
2: เป็นเข่งๆนะทีนี้ของหนูหายไปนานป่ะก็เลย
0: ไม่นานหรอกเต็มที่ก็ไม่เกิน3 เดือนหรอก
2: น
0: ไม่เกินนั้นหรอกเน
2: า
0: ะ
2: มันอื่นแล้วเนี่ยจะมาสั่งใหม่เนี่ย
0: อืมเขากินกันแปลไม่กินตลอดเนี่ยเออสำเนียงนามสกุลเอาใจเย็นใจเย็นสำเนียงอะไรคะ
2: สำเนียงจำเนียง
0: เอาเราก็ได้ยินไปเอาชื่อก่อนเอาจำเนียงนามสกุล
2: สวนสี
0: สวนสีนามสกุลเดียวกับลิเกเลยเนาะอืมมันไม่มีแล้วข้อมูลป้านะเออสงสัยแบบนานมากอ่ะนะเอออ่ะบอกมาเลยจ้ะจำนวนไอ้จำเนียนจำเนียนสวนสีบ้านเลขที่จ้ะ
2: 139/3
0: 139/3หมู
2: ่2
0: หมู่2ตำบล
2: บ้านหม้ออำเภอพรม
0: ตำบลอะไรนะ
2: บ้านหม้อบ้าน
0: เอ้าเราก็นึกว่าอยู่นครสวรรค์เห็นพูดถึงลุงชมตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรีเหรอคะ
2: จ
0: ้าโอ้พรหมบุรีร้านเฮียซินเขาก็ขายประจำส่งกันประจำ
2: วันนี้ไปซื้อสบู่ยาสีฟันร้านเขาประจำเนี่ยขายอยู่ทุกวันนี้
0: อ๋อดวงตาเขาก็มีนะทีหลังอ่ะเอาดวงตาหนึ่งกระปุกนะคะ
2: สอง
0: อ้าวสองก็ดีเพราะสองก็ไม่ต้องก็1,400กระปุกละ700นะเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะป้าเออมันจะมีอยู่แก๊งหนึ่งน่ะบ้านแป้งพรมบุรีอันนี้ตำบลบ้านหม้อมันจะมีป้าแดงไม่รู้ป้าแดงหายไปไหนรู้จักป้าแดงไหม
2: ไม่รู้จักมันรู้จักแต่ยังแต่ชื่อที่หนูชมพูดถึง
0: เออป้าแดงเป็นไงวินาล้มหายตายจากไปยังไม่รู้เออ
2: เหมือนลุงชมมันแหละลุงชมก็หาย
0: ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรหรอกป้าไม่หายก็พอแล้วซื้อของหนูเนาะเออหรือป้าอยากหายด้วย
2: ไม่อยาก
0: อันล้อเล่นแม่ไม่อา
2: ใช
0: ยุ
2: ่
0: เท่าไหร่แล้วคะป้าจำเนียน
2: 2490นะแป
0: อื
2: ดสิบ
0: ม
2: นะ
0: ทำไมต้องให้คิดด้วยล่ะ
2: 80แม่
0: เอ้ยอ่ะจ้าขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวหนูส่งวันจันทร์นะดวงตาส
2: จ
0: องกระปุกนะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัส
2: ส
0: ด
2: วั
0: ี
2: สดี
0: ค่
2: จ
0: ะ
2: ้า
0: คนสูงวัยบางทีอยู่บ้านก็ไม่ได้คุยกับใครลูกก็ไม่คุยลุงชมมาหายไปในไลน์ก็หายจุ๋มว่าแกน่าจะเป็นยังไงอะไรนี่แหละออกมาเปิดโทรทัศน์ให้หน่อย เอ๊ะเราก็นึกใครแล้วเอาผ้าขึ้นไปเก็บให้ด้วยเอ้าใครอ่ะอ๋อจุ๋มสั่งเตนะว่าออกมาเปิดโทรทัศน์นี่เปิดโทรทัศน์เกมเปิดเองไม่ได้เหรอเนี่ยชีวิตจะเป็นง่อยไหมเนี่ยฮะสวัสดีค่ะฮัลโหล
2: ไอ้อ๋อจมูหกก้อนตั้งจมูหกก้อน
0: คือเดี๋ยวใจเย็นอยู่ไหนจ้า
2: โยสุพรรณจ้า
0: อำเภออะไรจ้า
2: อำเภอพี่ประจันจ้า
0: ศรีประจันร้านเสวีพาณิชย์มีขายไม่ต้องส่ง
2: ไอ้ฉันไปไม่ได้ฉันคนพิการ
0: แล้วลูกหลานไม่มีเลยเหรอ
2: ลูกบ้านเขาไปอยู่เขาดังเป็นอะไรเวียงจันทร์นั่นแหละ
0: อ๋อเคยสั่งหรือยังจ๊ะ
2: เคยสั่งไปแล้วเนี่ย
0: ชื่ออะไรบอกชื่อมาเลยจ้า
2: คมคายชูวง
0: คมคายชูวงเดี๋ยวหนูดูข้อมูลเอาสบู่ครึ่งโหล420นะคะสบู่หกก้อน420เดี๋ยวหนูดูก่อนหนูก็เป็นอะไรล่ะคะพี่การเดินไม่ได้เหรอจ๊ะ
2: ผ้าก็เข้ามาแล้วนี่ก็มา
0: โอ้
2: แล
0: โห
2: ้วก็วิ่ง
0: ค่ะ
2: มาลง
0: โอ้โหผ่าหัวเข่าแล้วไม่รู้จะพูดคำไหนเลยเนาะเสียดายเนาะไม่ได้กินกระดูกอ่อนคมคายชูวงอ๋ออยู่ปลายนาใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้า
0: เบอร์โทรเดิมเนาะนี่เห็นแล้วข้อมูลเก่าอะสบู่ครึ่งโหลตอนนั้นน่ะมันยังราคาเก่าอันนี้มันปรับเนาะมันก็ปรับขึ้นมาประมาณรวมค่าส่งแล้วก็จริงๆอะสบู่มันปรับไม่เท่าไหร่มีค่าส่ง60ก็จะปรับมาประมาณ70 บาทนะเป็น420นะจ๊ะ
2: จ้า
0: สี่อาจจะได้เดี๋ยวส่งให้นะปรับพาเขาแล้วเดินไม่ได้เลยเหรอ
2: ทีแรกน่ะมันก็ค่อยๆเดินได้กันดีมันล้ม
0: โอ้โห
2: เอ๊ะงูไอ้เดินจะเข้าห้องน้ำงูอยู่ในห้องน้ำก็เดินน้ำล้ม
0: อ๋อเราตกใจใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้า
0: เอ้าแล้วไปเข้าไปปฏิบัติธรรมไปนอนวัดไหนจ๊ะ
2: ไม่ได้ไปแล้วจ้าท่านอย่
0: อ้
2: า
0: ว
2: มาก็อยู่คนเดียว
0: อ้าวแล้วบอกไปวัดหนูได้ยินว่าเหมือนไปวัดแล้วไปเจองูในห้องน้ำ
2: ไปห้องน้ำแต่นี้ไปเจองู
0: อ๋อห้องน้ำบ้านตัวเองนั่นแหละ
2: จ้า
0: แล้วเจองูตกใจก็เลยล้ม
2: จ้าพอเข้าที่ผ้ามามันกระแทก
0: โอ้แล้วงูอะไรอ่ะหรือมองไม่เห็นไม่ได้เปิดไฟ
2: เปิดไฟงูเห่า
0: เว้ยตัวใหญ่ไหมแล้ว
2: ต
0: ั
2: วเท่าก็มือเด็ก
0: อ่ะโอ้ก็ใหญ่แหละกำลังเปรียวเลยนะ
2: จ้า
0: เอาแล้วบ้านแปลว่าห้องน้ำแยกใช่ไหม
2: แยกอยู่ข้างนอก
0: และแต่ว่าเปิดประตูสิบางทีประตูห้องน้ำไม่ได้ปิดเขาก็เลยเข้าไปได้
2: ใช่ใช่
0: โอ้แล้วพอล้มเลยยังไงแล้วมันตกใจเรามันก็หนีเหรอจ๊ะ
2: ไม่นี่เรามันโคตรเขาตรงมุมห้องน้ำอ่ะ
0: โอ้โหแม่คุณเอ้ยแล้วลุกไหวไหมน่ะ
2: แต่นี่ไม่แล้วก็ขาหนาว
0: ปะโถเอ้ยปะโถปะถังโถ
2: แต่นี่ก็เลยเอาไม้แย่มาเบี้ยวเข้าฝ่ามือเนี่ย
0: โอ้แล้วไม่ให้ลูกหลานหรือใครมาจัดการล่ะ
2: ครับท่านอยู่คนเดียว
0: โอ้โหอันนี้ไม่มีครอบครัวหรอคะคุณ
2: มีคนบ้านตายเรียกไป10 กว่าปีเลยจ้ะ
0: แต่ไม่มีลูกเหรอจ๊ะ
2: ลูกเขามีลูกน่ะมีคนเรื่องเขาไปได้แฟนอยู่เวียงจันทร์นั่นแหละเขาอยู่เวียงจันทร์
0: ไปอยู่เมืองลาว
2: จ้ะ
0: โอ้โหตายแล้วผู้หญิงผู้ชายแล้วลูกไปอยู่เวียงจันทร์อ่ะ
2: ชาย
0: โอ้แล้วไม่มาหาแม่เลยเหรอ
2: มาเลย
0: ไม่มาเลย
2: จ้าเขาไม่มีแม
0: ่โถอย่าพูดอย่างนั้นอย่าน้อยใจแม่เว้ยเดี๋ยวคุณอายุเท่าไหร่แล้วจ้าปีนี้
2: 76
0: โอ้โถเอานะเราก็ถือว่าเราเคยทำมาเนาะก็ใช้กันไปนะเออ
2: จ้า
0: โอ้เขาไม่มีแม่พูดคำนี้สะท้อนใจนะอืมอ่ะหนูเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะ
2: ขอบใจจ้า
0: เอออ่ะสู้ๆนะจ๊ะ
2: จ้า
0: จ้าขอบพระคุณค่ะหวัดดีจ้าจ้ะจ้ะ
2: จ้า
0: โอ้โถเขาไม่มีแม่ไปอยู่เวียงจันทน์เนี่ยอ่ะอ่ะนะไม่เป็นไรนะสู้ๆกันต่อไปจุ๋มเข้าใจเลยจุ๋มก็กลัวงูนะจุ๋มก็กลัวจริงๆเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขานะเขาก็เกิดมามีกรรมแหละนะเขาก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นะเดรัจฉานนี่แปลว่าไปของขวางยืนตัวตรงไม่ได้นะก็ไปของขวางเนี่ยนะเอออ่ะนะฮะเราอย่าไปเราก็คงเคยทํามาแหละนะไม่ชาติไหนก็สักชาติหนึ่งแหละเราก็ต้องโดนอย่างนี้นะจุ๋มเชื่ออย่างนั้นนะท่านผู้ฟังและยิ่งได้มาเรียนอภิธรรมเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้จะพูดคําไหนเนาะมันไม่ได้คุยเรื่องแบบหรือไปพูดต้องไปแบบไปโทษใครเลยอ่ะเราก็ดูดวงจิตเรารักษาดวงจิตดวงนี้ให้ดีนะคะนะตอนนี้เรียนเจตสิกแล้วจิตยังไม่ไปทางไหนเลยเจตสิกแล้วแล้วแป๊บเนี่ยพุทธสติสอบ พุทธสติสอบโอ้โหนะอ่ะจริงๆนะจุ๋มว่าเรียนบัญญัติไอ้พวกบัญญัติเนี่ยมีตัวบุคคลอะไรเนี่ยจำง่ายกว่านะที่ส่วนมากที่เขาเรียนกันนะนักทำตีนักทำโทนักทำเอกอะไรเงี้ยนะพุทธศาสตร์เนี่ยก็จะเหมือนกับยังมีบัญญัติมีอันนี้ไม่มีอะค่ะนะคือถ้าท่านเปิดไปหนังสือพระอภิธรรมท่านจะอะไรวะปกปกุห้าปวิห้าอย่างเงี้ยนะฮะและอะไรเนี่ยปสกห้าและอะไรเนี่ยนะเลขในอยู่ในดวงกลมๆเนี่ยผัสสะ121เวทนาคือถ้าไม่ได้เรียนไม่รู้จริงๆถนัดเรียนแล้วก็ยังงงๆอยู่ นะเจตสิกมี52ดวงโอ้นะท่านผู้ฟังนะเราก็ท่องกันเป็นแรปเลยนะฮะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินมนัสสิการวิตกวิจารอาทิโมกวิริยะปิติฉันทะโมหะสาธุเป็นบุญนะท่านผู้ฟังเนี่ยจริงนะจุ๋มเชื่อเลยไม่ได้ใครได้ฟังอะไรอันนี้เราท่องแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ในเนี้ยค่ะนะเป็นเต็มไปหมดมีบวกมีเอ๊ะบางคนบอกเอ๊ะเราวันนี้หวยออกด้วยนะ อันน่ะนะต้องลองดูว่าสติปัญญาของเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ในอัตในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็อยู่ในพระอภิธรรมเนี่ย 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกต้องลองดูไม่เป็นไรธรรมะของพระองค์ละเอียดอ่อนนะก็คือว่าคนหยาบเรียนไม่ได้อะนะเราก็ยังหยาบอยู่นะคนโอก็ไม่ได้นะบางคนนี่อุ้ยพูดอะไรรู้ไปหมดนะบางทีเนี่ยโอ้โหมันก่อนนะฟังพระอาจารย์สมทบนะที่ท่านอยู่สุพรรณบุรีนะท่านก็เก่งมากนะพระอาจารย์นะท่านจะมีไลฟ์สดนะในต่อ TikTok แล้วก็ใน Facebook ท่านจะก่อนที่ท่านจะฉันข้าวนะฮะฉันเช้าเนี่ยท่านจะมีแบบให้ญาติโยมแล้วก็มีญาติโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะพูดในเรื่องอย่างเงี้ยฮะแบบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดถึงจะเกิดคนที่ไม่ได้ศึกษาก็จะเอ๊ะเขาพูดอะไรใช่ไหมก็จะพูดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยพระอาจารย์ฟังยิ้มเขาก็จะไม่เห็นหน้าคนถามเนาะนะแล้วท่านก็ตอบว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอ่อนนะต้องคนละเอียดนะถึงจะเรียนได้คนหยาบเรียนไม่ได้เราฟังแล้วเราก็สะดุ้งแป๊บเอาได้ยินแว่วๆก็ยังดีนะพวกเราพวกขังข่าวขังข่าวเกาะถ้ำนะอย่างน้อยก็ยังได้ฟังนะเออนะมันก็เป็นสิ่งดีเนาะนะมีนะบางคนเนี่ยนะเจอนะบางคนเนี่ยโหคารวาสบางคนเนี่ยเก่งคุยบางที คือถ้าคนที่เขานั่นจริงอะเวลาเจอครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะถ่อมตัวมากเลยเนาะจริงนะจุ๋มไปตรงนั้นไม่มีใครรู้ว่าตัวตนหรือจุ๋มทําอะไรนะจะมีพระอาจารย์รู้อยู่คนท่านหนึ่งพอดีท่านชวนจุ๋มเข้าไปในกลุ่มแล้วจะต้องมีทบทวนวิชา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเราบอกพระอาจารย์ทําเอาโยมนอนไวจังอะไรเงี้ยจุ๋มก็เลยบอกว่าจุ๋มต้องทําอ้าวเหรอดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นไม่รู้นะจุ๋มก็จะไม่พูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเป็นตัวไม่มีตัวตนอ่ะเราก็เป็นไม่มีตัวตนเราต้องทําตัวเป็นแก้วเปล่าอ่ะนะถ้าเราทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเราจะไม่รู้อัดรู้ทําไม่รู้อะไรเลยนะคือพูดอะไรรู้ไปหมดเก่งแล้วรู้แล้วก็ไม่ถูกด้วยนะบางคนนะเราก็นั่งอมยิ้มนะบางคนมาแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ยิ้มไม่เป็นไรนะอย่างเราต้องนะอ่อนน้อมถ่อมตนพระอาจารย์บอกเนี่ยรู้จักไหมอะไรเงี้ยคาถาเศรษฐีเราก็นั่งยิ้มหลังกล่องสบู่หลังกล่องผลิตภัณฑ์จุ๋มนะมีคาถาเศรษฐีนะดูซะนะอุอากัสสะเนี่ยนะจุ๋มอะจดทะเบียนการค้าเป็นชื่อนี้นะปีหน้าเนี่ยครบ19 ปีนะสมุนไพรอุอาจุ๋มก็ยิ้มนะจุ๋มก็ว่าเดี๋ยวให้ดูเรียนแล้วสอบอะไรอย่างนี้เนาะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็อาจจะถวายของพระอาจารย์นะพระอาจารย์คงอ้าวมาไงเนี่ยวะเราก็ยิ้มนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราทําอะไรยังไงเนาะทําตัวให้เล็กที่สุดอ่ะนะทําตัวให้เล็กที่สุดก็จริงๆเนาะมันไม่มีตัวเราอ่ะนะไม่มีตัวเรานะเราต้องแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถจะรับอะไรใหม่ๆได้เลยนะนะเมื่อวานนี้ห้องเรียนก็คึกคักนะมีหลายคนเข้ามามาบ้างไม่มาบ้างนะมีน้องอยู่คนหนึ่งเข้ามากัน2 คนมาอยู่ครั้งนี้ครั้งที่2เองนะแล้วเขาตอนแรกเขาเจอจุ๋มเขาบอกเขาอยากเอาน้องหมามาด้วยได้ไหมน้องหมานะคะคือบางคนเขาก็รักหมาเนาะสุนัขก็ค่ะนะสุนัขนะไม่ใช่สุกร ผู้ใหญ่ลีบอกสุกรนั่นคือหมาน้อยไม่ใช่นะเออทีนี้บอกต้องถามพระอาจารย์เนาะเพราะพระอาจารย์เป็นครูสอนพระอาจารย์ก็บอกไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เมตตาเพราะห้องที่เราเรียนเนี่ยเป็นห้องแอร์ด้วยแต่มันอยู่ต่ํามากมันเขาเรียกว่าถ้ําเนาะมันคือพระหลวงพ่อสุรศักดิ์เนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านขุดเป็นเหมือนบ่อน้ําให้คนเวลาเดินกรรมฐานนะฮะวิปัสสนาเนี่ยก็จะเป็นที่สปายะแล้วตรงเนี้ยเขาจะทำเป็นเหมือนถ้ำเพราะฉะนั้นใครโทรมาบางทีไม่ติดเนาะเพราะมันอับสัญญาณมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยน้องเข้ามาเขาก็เอาน้องหมาใส่รถเข็นดูแวบๆเหมือนเด็ก เป็นสุนัขตัวน้อยๆอะค่ะเนาะพันแบบชิสุน้อยๆนะเราแล้วเขาไม่ร้องสักแอะเลยนะเขานั่งในรถเข็นเหมือนถ้าดูเผินๆนึกว่ารถเข็นเด็กก็รถเข็นเด็กอะค่ะแต่เขามีสุนัขอยู่ชื่อเลดี้จุ๋มถามและอายุเรดี้กาก้าจุ๋มแล้วคุณก็บอกเนี่ยเขามีบุญนะเขาได้เข้ามาฟังพระอภิธรรมถึงเขาจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาเป็นเดรัจฉานเนาะแต่เขาก็มีถือว่ามีบุญนะในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนะที่เดรัจฉานได้ฟังการสวดสาธยามนต์สวดธรรมแล้วก็อย่างน้อยก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีขึ้นกับภพภูมิเก่าอะไรเงี้ยจุ๋มก็จะบอกว่าเขาก็สองคนนี้เขาจะยิ้มชอบจุ๋มมากเวลาเข้ามาจุ๋มจะมาเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยทําอย่างก็ตัวเองรู้เรื่อง แต่เราก็ชวนเขาแหละนะโอ้เมื่อวานเขาเอาสุนัขมาด้วยนะเงียบเหมือนไม่มีสุนัขมาในห้องพอตอนช่วงพักเนี่ยจุ๋มก็ถามว่าเขาเขาพรุ่งนี้มาไหมคือวันนี้ค่ะจุ๋มก็ต้องไปเรียนอีกจุ๋มถามว่าพรุ่งนี้มาไหมเอาเลดี้มาด้วยเขาบอกพรุ่งนี้ไม่ได้มาค่ะพี่บอกเอาทำไมพรุ่งนี้เลดี้ผ่าตัดหมาเนี่ยผ่าตัดเขาเป็นเนื้องอกคล้ายๆตรงเต้านมถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนอาจจะเป็นเนื้อตรงแบบซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโถแม่คุณเอ้ยขนาดเป็นหมาก็ยังทุกข์แล้วก็บอกพรุ่งนี้เขาผ่าตัดเอางั้นต้องงดน้ำงดอาหารใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเราก็บอกอย่างนั้นพอตอนกลับเนี่ยเดินกลับขึ้นมาจากข้างบนเราอยู่ข้างล่างนะมันเป็นเหมือนแบบภูมิประเทศได้เราเรียกภูมิประเทศได้มันอยู่ในที่แบบลงไปนะก็เรียก เราก็ขึ้นมาเจอค่ะเราก็เขาก็บอกว่าพี่พี่เรียนนานหรือยังพี่ก็เพิ่งเรียนเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อกรกฎาก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็มาเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวเขาก็บอกว่าต้องไปผ่าตัดหมาเขาเนี่ยแหละนะเราก็บอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเลดี้คุยกันรอบนอกเนาะตอนจะเดินทางกลับนะ15 ปีฮะโอ้สุนัข15 ปีเนี่ยท่านผู้ฟังทายซิจะเป็นคนอย่างเราเนี่ยเท่าไหร่นะสุนัขอายุ15 ปีเนี่ยถ้าเทียบกับมนุษย์คนเนี่ยเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก นะบางคนนะคือถ้าเป็นคนเนี่ยเราเทียบว่ายังไงอะ76 ถึง 114 ปีสุนัขอายุ1 ปีเนี่ยเราถ้าคือสุนัข2 ปีแรกเกิดเนี่ย2 ปีแรกเกิดของเขาเนี่ยนะถ้าเป็นคนเนี่ยก็15 ปีคือ1 ปีเท่ากับ7 ปีสุนัขอายุ7 ปีเท่ากับคน7 ขวบ2 ปีเนี่ย14 ปีนะแล้วก็จะเป็นปีที่2เท่าปีที่9เนี่ยคือเขาจะหยุดตอนที่อายุประมาณสัก10เกือบ20 ปีนะมันจะไม่เทียบเท่าเป็น7เหมือนเดิมละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสุนัขอายุ15ปีเนี่ยถ้าเทียบกับอายุคนเนี่ยเขาก็ประมาณ76 ถึง 114 ปีแต่ชุมชิดว่าเรดี้กาก้าตัวเนี้ยเขาน่าจะ100 กว่าปีเพราะเขานิ่งแล้วเงียบเหมือนแบบเป็นเหมือนจำศีลที่สุดนะฮะวันเนี้ยเขาผ่าตัดแล้วจุ๋มก็คิดในใจนะนั่งรถกลับมาคุณลุงไปรับจุ๋มก็คิดว่าถ้าเขาหมดกรรมที่เป็นเดรัจฉานก็ขอให้เขาเกิดไปในภพภูมิที่ดีขึ้นแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาเข้ามาได้ฟังพระอภิธรรมด้วยที่เราพูดกันท่องแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ดวงจิตเขาได้จำแต่สิ่งดีๆแล้ววันนี้เขาผ่านะเลดี้กาก้าอายุ15ปีถ้าเทียบกับคนก็100 กว่าปีนะแล้วเราจะไหวกันไหมเนี่ยเราเนี่ยนะอันละอายุไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทำอะไรไว้บ้างนะทิ้งคุณงามความดีหรือไปอันนั้นสำคัญกว่านะคะอ้าวปลาสายพูดอยู่ประจำนะกระดูกอ่อนปลาฉลามกินก่อนหรือหลังก็ได้นะมันกินถ้าเกิดพูดจริงๆนะสมัยก่อนมันต้องบอกว่ากินพร้อมอาหารนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไปย่อยไปดูดซึมแล้วก็ไปซ่อมไปเสริมไอ้ที่เราสึกหรอเนี่ยแหละนะก่อนหรือหลังก็ได้พร้อมอาหารทานข้าวเสร็จก็ทานมันก็จะไปดูดซึมย่อยสลายแล้วย่อยสลายง่ายดูดซึมนะไปดูแลในส่วนต่างๆร่างกายนะประสายนะนะเช้ากลางวันดีที่สุดนะคะเมื่อวานนี้มีจุ๋มก็แบบพอจะเดินถึงห้องมีคนโทรเพราะถ้าลงห้องแล้วมันจะคุยไม่รู้เรื่องเราก็เลยรับไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานจุ๋มก็เอาจุ๋มจะซื้อของไปทุกเสาร์อาทิตย์อะไปถวายหลวงท่านพระอาจารย์ที่สอนอภิธรรมเราเนาะพระอาจารย์ทวีนะเมื่อวันเสาร์นี้จุ๋มก็เอาผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เพราะท่านก็ดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูไปนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีแกงขี้เหล็กอุ้ยอร่อยลุงพระอาจารย์ฉันเหลือคนจุ๋มไปทุกจุ๋มติดไปตลอดนะเนี่ยวันนี้จุ๋มไปตลาดจุ๋มก็ซื้อของไปถวายพระอาจารย์ตอนเช้าจุ๋มไปไม่ทันเนี่ยเพราะจุ๋มไปถึงห้องประมาณ3 โมงท่านฉันเสร็จจะถวายเพลงก็บอกมันเป็นบุญจริงๆเนาะขนาดมาเรียนก็ได้บุญด้วยนะก็โทรมาก็บอกแปะกล้วยคุณนะกินตอนไหนแล้วบอกถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเช้ากับกลางวันถ้าถังเช่าเนี่ยกินก่อนนอนดีนะอันนั้นดูแลเราตอนเราหลับนะฟื้นฟูปึ้งปังสดชื่นแต่แปะกล้วยดวงตากระดูกอ่อนเคซี่เนี่ยกินพร้อมหรือก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เช้าหรือกลางวันไม่สมควร ถามว่ากินเย็นได้ไหมก่อนนอนได้ไหมมันก็ไม่ผิดกติกานะแต่ถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะไปเสริมสร้างซ่อมแซมนะมันจะย่อยไปกับอาหารที่เราทานมันก็จะไปดูดซึมทำหน้าที่ของมันต่างๆอันนั้นจะได้ประสิทธิภาพ นะถ้าจะกินก็เขาบอกโอ้โหผ้าไหมไข่มุกก็ไม่สนเลยสนแปะก๋วยดีมากกินแล้วหายเวียจุ๋มก็นั่งนั่งยิ้มไอ้ไข่มุกกับสายผ้าไหมอ่ะจุ๋มไม่ได้ขายนะจุ๋มสะสมมานะแล้วคนขอแบ่งปันจะใส่กันหมดไหมล่ะเป็นร้อยร้อย200ผืนน่ะชอบไปเจอแล้วเขาบอกคุณนายเขาเรียกจุ๋มเนาะโอ้อุดหนุนหน่อยเด้อุดหนุนหน่อยไอ้เราก็ใจอ่อนจุ๋มเป็นคนอย่างเงี้ยเออซื้อทุกเจ้าเลยไม่หมดหรอกใส่ไม่หมดคนแบ่งจุ๋มไปเยอะอันนั้นไม่ได้ขายนะคือถ้าขายในกําไรมันต้องอย่างน้อยต้องไป500-600โถค่าส่งบางผืนขายขาดทุนเอาถือว่าแบ่งปันเด้อไม่ได้ขายนี่ถ้าขายนี่ไอ้นี่พวกนี้แหละนะเอาน่ะพอมาพอไปเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรสําคัญลืมอีกแล้วเวลาโอ้โหเวลาก็จะหมดจะบอกว่าดีไอ้ไม่ใช่จะบอกว่าบัวหิมะมาแล้วบัวหิมะมาแล้วแต่กระปุก100 กรัมไม่มีตอนนี้เขามี60 กรัมกับ150 กรัมจุ๋มก็เลยบอกคุณลุงว่าเอา60 กรัมละกันกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะเอ้าใครที่อยากได้แต่ราคามันก็จะไม่ได้เป็นพัน60 กรัมเนี่ยจุ๋มว่ากำลังดีนะบัวหิมะ850 บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหมาคุยอะไรตอนนี้มาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเอาบัวหิมะมาแล้วนะมาแล้วนะนะสวัสดีทุกคนเลยพี่มาลัยด้วยคุณเล็กหลายๆคนที่ทักทายจุ๋มนะตอนนี้เวลาหมดแล้วเหนื่อยนะเนี่ยพูดไม่หยุดเวลาเราพูดเราเหนื่อยนะเพราะเรากั้นลมหายใจแล้วคนร้องเพลงเราถึงบอกเขาเก่งเนาะเวลาท่านลองร้องเพลงสักเพลงสิถ้าท่านจะรู้สึกเลยเราต้องวอร์มปอดแล้วนะ เหนือบุญรักษานะคะเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะเวลาจะหมดแล้วเพิ่งมาขายของ มาบอกกล่าวดีกว่านะขอบพระคุณมากมายสวัสดีจ้ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
3: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
4: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
3: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: 02-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
3: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ด

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงจริงขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3

0: ดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
1: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
2: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
4: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 081-290-1691
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง081-290-1691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับมาแล้วจ้าทักทายคุณผู้ฟังที่จทล1197จังหวัดทหารบกลพบุรีครับวสป1449ชุมพรครับ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วกลางใจเมืองลพบุรีชส1กรุงเทพ AM 657ครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลที่อำเภอท่าแพ FM 97.75 นะครับก่อนเข้ารายการโอ้ยสุขใจเหลือเกินโทรเข้ามาคุยกับลุงช้างเยอะแยะคุยเรื่องฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับคุยเรื่องทำไร่ไถนาบ้างเนี่ยคุยกับแม่นู้นจากอุทัยธานีเขาขวางนู่นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสาวสวยจากควนกาหลงเป็นคุณยายแล้วเลี้ยงหลานหลานร้องไห้กระจองงอแงแต่กลางคืนมาหลับดีโชคดีแล้วแม่เอ้ยคุณยายมันหลับกลางคืนแต่มันไม่หลับกลางวันเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วร้องทั้งวันถ้าหลับแต่แล้วก็โอเคไม่ร้องตื่นมาก็ร้องเด็กมันงอแงให้สันนิษฐานว่าพ่ออ้อมเปียกปวดท้องท้องอืดหิวอนมยัดปากหลับไหมเงียบไหมไม่เงียบแน่นอนท้องอืด ไปปรึกษากุมารเวชหรือว่าคลินิกเด็กได้นะผมก็ให้แนวทางไปแล้วว่ามีไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะผมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเนี่ยผมใช้ไอ้มหาหิงเนี่ยมหาหิงทาที่ท้องเนี่ยมันแก้ท้องอืดได้ไม่รู้เดี๋ยวนี้ร้านขายยายังมีขายอยู่บ้างไหมแล้วมันก็จะมียาแก้ท้องอืดผสมกับนมให้เด็กดื่มเนาะเด็ก5เดือนเอานะสู้ๆคุณยายนะเมื่อวานนี้แผ่นดินไหวนะฮะประมาณสัก 6.4 ทางเหนือของเกาะสุมาตราอินโดนีเซียไม่เข้าเกณฑ์กระทบไทยแต่ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยขยับเป็น 6.8 นะครับเหนือเกาะสุมาตรานะฮะไม่เกี่ยวกับเรานะครับเหนือเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนู่นแต่5จังหวัดภาคใต้รับรู้ได้นะ 6.8 ลิกเตอร์สมัยก่อนเขาเรียกลิกเตอร์เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหน่วยนับใหม่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะต้องถามกรมอุตุนิยมวิทยาทำไม 6.8 หน่วยวัดมันคืออะไรอ่ะนะครับแผ่นดินไหวตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียอยู่ตอนล่างของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยอินโดนีเซียก็ติดเคียงคู่มากับมาเลเซียนั่นแหละครับด้านเราหันหน้าไปทางเหนือลงใต้มาเลเซียก็ต่อจากเราใช่ไหมอินโดนีเซียก็อยู่คู่กับมาเลเซียก็นั่นแหละครับเมื่อวานนี้ครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ5จังหวัดคือไม่ได้รับผลกระทบอ่ะเพียงว่ารู้สึกได้ก็คือภูเก็ตสงขลาตรังสตูลกระบี่รับรู้แรงสั่นสะเทือนแต่ไม่เข้าเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวก็ว่าลึกลงไปใต้ดินถึง175กิโลนะนะมันเกิดที่ศูนย์กลางละติจูดที่ 3.030 องศาเหนือลองติจูดที่ 99.110 องศาตะวันออกขนาด 6.4 แล้วก็มา 6.8 นะครับความลึก175กิโลเมตรซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลห่างไปประมาณ417กิโลเมตรมีรายงานว่าชาวบ้านในจังหวัดภูเก็ตสงขลาตรังสตูลพัทลุงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลายจุดครับมาบอกเล่า90
อย่ามาเกิดกับบ้านเราเลยเนาะไปฟังเพลงดีกว่าวันนี้โอ้หลายท่านตึงกลังกันมาเนี่ยลุงลิ้มขอวางบางประมาวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีพี่สมพรปากกท่าท่าเรืออยุธยาสาวคำหยาดเขาชอบทุนทองใจอ้าวไปฟังปรารถนาครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สมุนไพรลุงช้างมีหลายอย่างนะเวลาจะคุณผู้ฟังจะพูดจะบอกจะซื้อยาหน่อยเนี่ยในรายการมียาอยู่สองยาแค่นั้นเนี่ยมียาไทยทิพย์โอสถกับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงนะโปรมิกออยล์เป็นเพียงอาหารเสริมนะครับโปรมิกออยล์เป็นเพียงอาหารเสริมนะบำรุงฟื้นฟูไตนะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะครับจริงๆนะกินตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าก่อนนอนมันก็ดีเหมือนกันนะร่างกายเรามันเผาผลาญพลังงานน้อยได้พักผ่อนบ้างนะบำรุงและฟื้นฟูก็ต้องอย่างนี้แหละเนาะไปฟังต่อเลยนะครับอ๋อ2กระปุก650บาทนี่ร้านเจ๊หมูป่าโมกก็มีขายมีหลายร้านแล้วสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็มีนี่บัวเภสัชโคมโรงนำเวทโอสถน้องม่วงจีงวันจันทร์ช่องแคร์หรือจะเป็นที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทก็ได้ครับรักน้องขอมองหน่อยยงยุทธเที่ยวชาญชัยครับพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีขอมาจ้า

0: การยาย่าบลิ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบลิ้ง
1: ยาย่าบลิ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบลิ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบลิ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบลิ้ง
0: ยาย่าบลิ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบลิ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901690

ตาลต้นเดียวครับพี่สาวแสนสวยจากนู่นอุดรเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลขอมาครับส่งให้แฟนเพลงทางภาคกลางทุกท่านเลยครับพี่น้องจังหวัดสตูลด้วยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเจ็ดยาหญ้าบลิ้ง2 เม็ดบำรุงฟื้นฟูสายตา

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะครับที่ลุงลิ้มก็ขายดีเนี่ยขอวังบางประมาที่ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีก็ได้นะครับโอ้มีตัวแทนเยอะแยะเจ๊หมูป่าโมกอย่างเงี้ยวันนี้รู้สึกเมื่อวานหรือวันนี้ส่งไปแล้วนะครับผมจับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมรอยาย่าบิงเนี่ยพอเจ๊หมูสั่งเพิ่มมาด้วยก็ส่งให้แล้วครับน่าจะที่ช้าหน่อยเพราะว่ารอยาย่าบิงส่งไปแล้วครับที่ป่าโมกไปรับได้เลยครับเนี่ยเจ๊หมูนะพี่ตังใบนะแต่พี่ตังใบก็ฉลาดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วโทรศัพท์กริ๊งเนี่ยเจ๊หมูส่งถึงบ้านเลยเหมือนกันไปฟังมนรักชายแดนครับสุภาพดาวดวงเด่นครับร้องนะครับก็เพลงนี้พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาครับ

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: เวลาหมดแล้ว นะไม่หมดไม่ได้เดี๋ยว3เพลงไม่จบจริงๆยังไม่ได้พูดถึงน้ำมันงาดำมระขี้นกยังไม่ได้พูดถึงอะไรอ่ะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไซเลียมจอยคนถ่ายไม่ค่อยออกท้องผูกหายเดลมเนี่ยนะ ยังไม่ได้พูดเลยนะแต่ว่าเพลงมันเยอะก็เลยต้องปล่อยเพลงให้หมดก่อนคิเรโดนรักครับสาวสวยจากมหาสรบ้านหมี่ขอมาพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับมอบให้ชุดเดิมเขาว่างั้นสาวฝั่งโขงครับพี่ชายจากอ่างทองอยากจะฟังลิเกยอดรักให้ฟัง3เพลงเพราะเลยนะจ๊ะแล้วก็ล่ำลากันไปเลยชั่วโมงหน้าอยู่กับอิ๋วอิ๋วชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
2: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่าร้อยคันและเด็กนักเรียน
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปภ.ติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวและแม้ไม่กระทบไทยแต่ย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเร
11: ศเสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวซึ่งรับแจ้งว่าเมื่อเวลา 17:54 วันนี้เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ปภ.ประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องวันสันติภาพไทยวันแห่งการรำลึกถึงความเสียสละของกระบวนการเสรีไทยที่ทำให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามติดตามความเป็นมากับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
7: เมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488นายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่8ได้ประกาศสันติภาพไทยอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามจึงกำหนดให้วันที่16สิงหาคมเป็นวันสันติภาพไทยเพื่อระลึกถึงคุณูปการความดีงามของขบวนการเสรีไทยที่ได้กระทำมาเป็นประวัติศาสตร์ไทยและยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนชาวไทยรุ่นหลังได้ถือเอาเป็นแบบอย่างทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในอันที่จะคอยระแวดระวังรักษาอุดมการณ์อันดีงามในการต่อต้านสงครามตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบต่างๆเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทยและส่งต่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราไปให้เยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาสืบไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: รีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: ใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:20 นาทีพอดีเลยนะคะปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราพบกันในช่วง6โมงเช้าแบบนี้แล้วก็11โมงถึงเที่ยงเราไม่เจอกันนะคะจะไปฟังรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มอีกทีหนึ่งก็พรุ่งนี้ตี3เลยนะประมาณนี้วันนี้กลางวันเราไม่เจอกันแต่ว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังจะสั่งซื้ออะไรก็โทรได้ค่ะเบอร์นี้เปิดตลอดจะว่าไปก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะ0855179025นะคะ0855179025เบอร์เดียวเบอร์นี้จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะอะไรที่ใช้ดีบอกต่อไปด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณลุงณรงค์จันทีนะคะไม่รู้ว่าฟังอยู่ไหมนะคุณลุงณรงค์นะคือท่านเนี้ยใช้วัคซีนเนส2กับขั้วเหนียวแล้วก็มีเกษตรกรในละแวกเดียวกันเนี่ยสั่งวัคซีนเนส2กับวีซ่าขั้วเหนียวมาเยอะมากก็คือสั่งตามๆกันนะเห็นเขาใช้ก็ใช้กันต่อแล้วก็บอกให้สั่งเผื่อกันเฉพาะที่คุณลุงณรงค์สั่งมาเนี่ยก็ประมาณ 5-6 รอบแล้วนะคะเดี๋ยวเติมเพิ่มของเก่าส่งหรือยังเอาใหม่มาอีกด้วยนะเมื่อวานนี้สั่งไว้1เพิ่มเป็น2อันนี้มีทุกวันเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่แนะนำต่อนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับใครที่จะใช้ทุกผลิตภัณฑ์โทรหน้าใหม่ได้ส่วนลดค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะขอบคุณไปยังร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกด้วยค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะไม่รู้เจ๊หมูฟังอยู่ไหมอ่ะถ้าเกิดเจ๊หมูฟังอยู่ก็อ่านไลน์บุ้มด้วยนะคะบุ้มส่งไลน์ไปตั้งแต่น่าจะเป็นเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเมื่อวานเนาะเงียบเลยนะคะลุงสอนดีนะให้เจ๊หมูจ้างมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ทีลุงสอนสีใช่ไหมลุงสอนสีดีนะคะอยู่บางปะหันอยู่หันสังค่ะใช้เป็นประจำเลยวัคซีนเนส1วัคซีนเนส2ขั้วเหนียวปราบหนอนยกเซตเลยค่ะส่งไปให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งให้อ้าวอันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณลุงสอนสีดีด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ๊หมูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเกษตรกรที่ซื้อจากร้านเจ๊หมูเป็นประจำมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะจิราก็มีที่ร้านเจ๊หมูนะมือเท้าชาตาพระมัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นค่ะนะคะส่วนสมุนไพรปราบหนูนี่เด็ดสุดแล้วตอนนี้เมื่อวานแม่ชีนะคะแม่ชีบอกว่าโยมปุ้มแม่เป็นแม่ชีนะมันหนูมันตายไหมไม่ตายค่ะแม่ฉีดพ่นได้ค่ะเหมือนเราไล่ค่ะเขาจะหนีวัดวาอารามพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสั่งกันเยอะแล้วทั้งวัคซีนเนส2กับขั้วเหนียวเหมือนกันพระท่านก็สั่งไปแล้วก็ฉีดพ่นเพราะรู้ว่าเพลียไปลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดทุกอย่างที่จัดการได้ใช้ชีวภาพ 100% ไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีอะไรตายนะคะหนูก็ไม่ตายปราบนอนนอนก็ไม่ตายแต่มันหนีค่ะวัคซีไรกันเพลียกระโดดได้ค่ะเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรอย่างเดียวพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งมะเขือเป็นเพลียแป้งทุกอย่างที่ออกดอกแล้วก็ร่วงหมดวัคซีนเนส2กับวีซ่าขั้วเหนียวทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพรแบบ 100% แล้วก็ไม่ต้องจับใบนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพในการจับใบเราเหนือชั้นกว่าแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องไปสิ้นเปลืองหลายพันเลยฝนตกก็ไม่ต้องฉีดซ้ำแต่ถ้าตกหนักๆ ก็ว่ากันอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเนาะวันนี้16สิงหาคมนะคะ
เลขเด็ดตรงไหนมาเล่าได้เลยอันนี้เป็นเรื่องราวของปุ้มกำลังดูข่าวเรื่องราวของคนข้างบ้านหัวจะปวดสาวสุดทนหมาเพื่อนบ้านกระโดดกำแพงเข้ามากัดหมาที่บ้านเสียค่ารักษามานับครั้งไม่ถ้วนส่วนคู่กรณีก็เมินที่จะรับผิดชอบเลี้ยงหมาเหมือนกันแต่หมาบ้านเขาเหนือชั้นกระโดดข้ามรั้วบ้านตัวเองมากัดหมาของป้าแกไล่ก็ไม่ไปตีก็ไม่ไปมันไม่ได้มุดรั้วนะมันกระโดดข้ามมาแล้วก็มากัดหมาที่บ้านเจ้าของก็ต้องเอาหมาไปรักษาหลายรอบเหลือเกินดูจากคลิปแล้วมันก็ร้ายมากค่ะคุณผู้ฟังมันกระโดดข้ามรั้วมาจริงๆค่ะบ้านอยู่ตรงข้ามกันมันข้ามรั้วบ้านฝั่งนั้นมารุมกัดหมาฝั่งนี้เจ้าของบ้านบอกว่าเจ้าของน้องหมาบอกว่ากระโดดเป็นกิจวัตรข้ามรั้วมาได้ยังไงก็ไม่รู้ดูในคลิปแล้วแบบว่ามันกระโดดข้ามรั้วมาจริงๆค่ะคือหมามันก็อยู่ในรั้วแหละแต่พอเห็นหมาอื่นผ่านมานี่มันใจเด็ดมากเลยคุณผู้ฟังค่ะมันพุ่งข้ามรั้วบ้านตัวเองอะแล้วก็ไปรุมกัดหมาข้างบ้านไอ้นี่หมาหมูแต่ความสามารถของเขาคือกระโดดข้ามรั้วออกมาได้ค่ะเจ้าของก็ต้องถือไม้ไปไล่ตีสุนัขที่กัดกันเพื่อนบ้านอยู่ตรงข้ามกันสุดจะทนแล้วไม่ช่วยอะไรเลยพาหมาไปรักษาก็ไม่ช่วยออกตังค์ทั้งๆที่หมาตัวเองมากัดเขานี่ค่ะมีเพื่อนบ้านดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะตากผ้าเก็บผ้าให้ด้วยขนมนมเนยกับข้าวกับปลาส่งมาอันนี้คือเพื่อนบ้านที่ดีค่ะเพื่อนบ้านไม่ดีก็คือเอานู่นเอานี่ออกมาขวางทางให้พื้นที่สาธารณะมันแคบลงส่งเสียงดังอันนี้จัดว่าไม่ดีโชคร้ายของเพื่อนบ้านมีเรื่องของหนุ่มคนนี้ค่ะหลอกเหยื่อมา900รายได้แล้วสร้าง Facebook สวมรอยเป็นลูกสาวหลอกให้แม่โอนตังมีพฤติกรรมแบบนี้ผู้เสียหายน่าจะมีเกินมีหลายร้อยอ่ะนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นพันตำรวจเอกอภิชนขันกาผู้กำกับ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเจ้าหน้าที่จับกุมนายสนั่นอายุ28ปีมีหมายจับจากศาลจังหวัดสุโขทัยลงวันที่8มิถุนายนในข้อหาเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนก็คือเป็นบัญชีม้าว่างั้นสนับสนุนในการกระทำความผิดช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่แขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพสืบเนื่องมาจากช่วงปลายปี68ค่ะมีผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์ Facebook นะคะใน Facebookสวมรอยเป็นลูกสาวค่ะสร้างความน่าเชื่อถือและทักแชทมาต้องการชำระค่าสินค้าและโอนเงินให้ด้วยส่ง QR code สำหรับโอนเงินมาให้ด้วยความไว้ใจคิดว่าเป็นลูกสาวผู้เสียหายก็สแกน QR code ไป4,699 บาทหลังจากโอนเงินเสร็จก็โทรศัพท์ไปหาลูกสาวตัวจริงเพื่อยืนยันก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทักมาขอเงินนะอ้าวแล้วแม่โอนให้ใครน่ะ
ติดต่อธนาคารขออายัดเงินแล้วก็เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อนายสนั่นเป็นเจ้าของบัญชีค่ะพฤติกรรมน่าสงสัยเพราะว่าเมื่อมีเงินโอนเข้ามาปุ๊บจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็วทุกรายการเพื่อเลี่ยงการติดตามนอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการทำธุรกรรมมากกว่า900ครั้งมีความเชื่อมโยงกับคดีที่แจ้งความออนไลน์ในหลายพื้นที่รวมกันมากกว่า900รายการเจ้าหน้าที่แกะรอยจนกระทั่งเจอนายสนั่นผู้ต้องหากำลังเดินทางมาที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่เพื่อหลบหนีการจับกุมจะกลับภูมิลำเนาเดิมทางภาคใต้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบเอาไว้ได้ก่อนนะครับไม่ทันที่จะใช้ทักษะของตัวเองนายสนั่นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตั้งแต่ปลายปี68ทำงานอยู่ที่จังหวัดสตูลเพื่อนร่วมงานให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้หน่อยด้วยความไว้วางใจแล้วก็เกรงใจเพื่อนก็เปิดไปให้ถึงแม้ว่ากังวลว่าจะนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องจนกระทั่งเพื่อนเริ่มเว้นระยะห่างและติดต่อไม่ได้เลยสุดท้ายผมโดนจับนี่แหละครับฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าอย่าไว้ใจคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมารับโทษทางกฎหมายคือตัวเองค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็ฝากเตือนไปยังประชาชนถ้ามีบุคคลทักแชทมาแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดขอให้โอนเงินอย่าเพิ่งหลงเชื่อรีบโอนนะคะอย่าโอนไวติดต่อสอบถามกับบุคคลที่เป็นตัวจริงก่อนเพื่อยืนยันทุกครั้งแล้วถ้าสงสัยว่าโดนหลอกแน่ๆให้หยุดการโอนทันทีพร้อมทั้งเก็บหลักฐานการสนทนา QR code และสลิปโอนเงินเอาไว้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเร่งด่วนค่ะคุณผู้ฟังค่ะประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งมันทำได้ทุกรูปแบบล่ะค่ะมิจฉาชีพอ่ะนะมีรายงานความคืบหน้าเมื่อวานนี้ประมาณ 6:00 น.นะคะจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวเมื่อกลางดึกวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีรายงานแจ้งว่า10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยคอมมานโดประสบเหตุเสียชีวิตที่หอผู้ป่วยวิกฤตหรือห้อง ICU โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะ10ตำรวจโทธนกรทำหน้าที่เป็นการ์ดค่ะคือดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วพบร่างที่บริเวณโถงของร้านฝั่งประตูทางออกที่2ก่อนจะเร่งนำส่งโรงพยาบาลแต่เนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงแพทย์ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้แล้วนะคะก็จากไปอย่างสงบเมื่อวานนี้หลังจากที่อดทนอยู่นานเกินกว่า30วันเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ติดตามล่าพรานป่าใจทมิฬที่ยิงกระทิงป่ามรดกโลกแก่งกระจานยึดปืนและเครื่องกระสุนมาได้เพียบเลยค่ะมีการเปิดเผยจากนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับนายฉลองทองสงผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายสันทัศน์สุขสำราญพนักงานพิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพระยาเสือนำโดยร้อยโทธีรศักดิ์เต็มดวงผู้บังคับหมวดลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจทัพระยาเสือและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปลัดอำเภอแก่งกระจานขยายผลคดีล่าสัตว์ป่าในท้องที่บ้านป่าเด็งเหนือจากคดีที่มีกระทิงล้มตายด้วย

ระสุนปืนลูกซองเมื่อวันที่7สิงหาคมแล้วก็มีบ่วงสลิงดักสัตว์ทำให้กระทิงเหยียบแล้วก็เสียชีวิตนะกระทิงตายเมื่อ28กรกฎาคม2กรณีเจ้าหน้าที่ใช้กล้องดักถ่ายภาพจับภาพในพรานผู้ต้องสงสัยได้จากนั้นก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่1บ้านป่าเด็งเหนือ3จุดค้นของกลางได้มา20รายการอาวุธปืนยาวล่าสัตว์3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนซากกวางป่า6ชิ้นซากเม่นใหญ่3ชิ้นไม้มะค่าโมงแปรรูป17แผ่นเลื่อยโซ่ยนต์1เครื่องรถจักรยานยนต์2คันรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 213,358 บาทระบุตัวผู้เกี่ยวข้องผู้กระทำผิดได้3รายด้วยกันเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ร.บ.สัตว์และพ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนสัตว์ป่าพ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ร.บ.อาวุธปืนทั้ง3คนถูกควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟังมีภาพจับได้ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ขณะเดินวางกับดักนะคะมีกล้องที่จริงๆแล้วเนี่ยเอาไว้ติดตามพฤติกรรมสัตว์นะคะจริงๆจะติดตั้งกล้องเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรมของสัตว์ป่าสัตว์สี่เท้าแต่บังเอิญกล้องจับภาพได้เป็นสัตว์สองเท้าไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์สองเท้าเนี่ยค่ะเพราะว่ากระทิงตัวใหญ่ๆก็ยังยิงได้นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นมีไม้ด้วยนะครับแปรรูปเรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มเล่าเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ฟังเมื่อคืนเล่าไปแล้วประทับใจมากคือถ้าเกิดไปซุ่มโป่งดักรอเฝ้าติดตามเนี่ยมันก็จะต้องเสียเวลาเปล่าเนาะไปตามจับแก๊งเด็กแว้นน่ะก็ต้องไปนั่งซุ่มโป่งรอดูพฤติกรรมของพวกเด็กแว้นทั้งหลายมันเสียเวลาไหนๆก็ไหนๆแล้วทำเนียนๆเก็บหลักฐานได้ทั้งหมดเลยค่ะไปตั้งแคมป์ล้อมวงหมูกระทะปิ้งหมูท้าบังหน้าแล้วก็ส่องแก๊งเด็กแว้นได้ภาพมาครบปิดล้อมจับได้ทั้งเซตเลยค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีสมุทรปราการค่ะเนียนมากแคมปิ้งส่งน้องเข้าอ้อมอกผู้ปกครองรูปแบบการทำงานที่เนียนค่ะส่งตำรวจนอกเครื่องแบบตั้งแคมป์ทำทีนั่งกินหมูกระทะกลมกลืนไปกับพื้นที่แล้วก็เฝ้าสังเกตการพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการรวมตัวนำรถจักรยานยนต์มาแข่งบนถนนในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการพันตำรวจเอกไพโรจน์เพชรพลอยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางพลีได้รับร้องเรียนเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวกันแข่งรถบนถนนเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีสมุทรปราการเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็หวาดเสียวให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนฝ่ายป้องกันและปราบปรามนำทีมโดยพันตำรวจโทตะเกิงเกียรติมณีอินรองผู้บังคับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางพลีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่16นายค่ะวางแผนเข้าพื้นที่เลยแบ่งกำลังทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเฝ้าระวังรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายภารกิจก็คือแคมปิ้งค่ะตั้งวงหมูกระทะโต๊ะยาวเลย16คนเหมือนประชาชนทั่วไปอ่ะเขาก็มีเดอะแก๊งมานั่งกินหมูกระทะก็นั่งเฝ้าได้ยาวๆเลยค่ะกว่าหมูจะหมดนั่งดูพฤติกรรมได้ทุกขั้นตอนเลยเก็บละเอียดยิบจับได้แบบเนียนๆนะคะนอกจากพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยยังมีบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะคะแล้วก็อีกหลายจุดที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่มแข่งรถจักรยานอยู่ในเวลากลางคืนจับมาได้เพียบเลยค่ะหลายคนทีเดียวการตั้งแคมป์หมู่กระทะเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในยุทธวิธีสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าสังเกตการได้อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสนุกสนานหรือไปสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะหลังเสร็จภารกิจก็เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะปฏิบัติการครั้งนี้จึง

0: เป็นอีกหนึ่งภาพจำของเชิงรุกเจ้าหน้าที่ตำรวจบางพลีวงหมูกระทะถูกปรับเปลี่ยนเป็นจุดเฝ้าระวังและเดินหน้าจัดการปัญหาเด็กแว้นพาเยาวชนกลับเข้าสู่ความดูแลของผู้ปกครองอย่างปลอดภัยนะคะทั้งสายหมอบขาแว้นสกอยแว้นบอยโดนรวบหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังและบุ้มจะบอกนะว่าจำนวนหนุ่มๆทั้ง16คนที่นั่งปิ้งหมูกระทะอยู่เนี่ยนะคะบางคนก็สวมชุดกีฬาประมาณว่าไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะบางคนก็สวมเสื้อกราฟค่ะประมาณว่าไปวิ่งส่งของกราฟมาแล้วก็มานั่งแจมหมูกระทะกับเพื่อนๆปุ้งว่าคาใจมากไอ้ชุดกีฬาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะประมาณว่าแบบไปเล่นกีฬามาไปวิ่งมาไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มากินกับเพื่อนแต่ว่าลงทุนขนาดสวมเสื้อแกร็บอะเป็นพนักงานส่งของสวมเสื้อแกร็บมาแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนกว่าหมูกระทะจะหมดเนี่ยนั่งรอให้เด็กแว้นมารวมกันเยอะๆได้เลยอะเพราะบางทีแบบเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าแต่หัวค่ำปะกว่ามันจะมากันดึกดื่นเที่ยงคืนนี่นั่งกินหมูกระทะไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เจอนะคะมาก็มากันครบเลยทีนี้สายหมอบสายแว้นบิดมาขาดซิ่งโมดิฟายทั้งหลายแหละโดนรวบทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นไงเป็นทุกอย่างให้ประชาชนนะเจ้าหน้าที่ตำรวจอะเป็นต้นยาเป็นแม่ค้าเป็นป้าหมอนวดแผนโบราณสวมเสื้อคอกระเช้าอะสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงเป็นพนักงานเซเว่นเป็นเด็กวัดสายสืบลงทุนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวขายยาแป๊บนึงค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไปไล่หนอนไล่หนูกับปุ้มแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ08551790250855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ปลูกอะไรก็ตามแล้วมันร่วงหมดออกดอกแล้วมันชอบร่วงนะคะแล้วก็มะม่วงที่เป็นราดำนี่แหละวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะติดต่อสั่งซื้อกับปุ้มสันธนีก็โทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเลขเด็ดกันมาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเลขนี่มาพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์อัญเชิญขึ้นมาจากคลองนะคะชาวบ้านก็มารอดูเลขหางประทัดที่วัดสัทธาธรรมหรือวัดมอญค่ะทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองสมุทรสงครามกระแสศรัทธาคึกคักมากเมื่อชาวชุมชนบ้านชูฉี่ร่วมกับวัดสัทธาธรรมจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านอัญเชิญขึ้นมาจากคลองชูฉี่หลังจากพบอยู่ใต้น้ำค่ะห่างจากชุมชนประมาณ500เมตรมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณข้างอุโบสถไม้สักทองฝั่งมุกทรงเรือสำเภาของวัดทำให้ประชาชนสนใจแล้วก็มากันเยอะมากเพราะว่าต้นตะเคียนเนี่ยขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า2ตันยาว7เมตร75ซมเจ็ดห้าเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร92ซมก้า292อันเชิญขึ้นจากคลองเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคม608เคลื่อนมาที่วัดสัทธาธรรมเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ตามความเชื่อค่ะผู้มีจิตศรัทธาก็นำพวงมาลัยผ้า3สีมาผูกนะมาทองมาโรยแป้งหาเลขเด็ดแล้วก็ไปลุ้นเลขหางประทัดในพิธีบวงสรวง824แล้วก็36ส่วนธูปเสียงทายจุดได้968นี่วัดสัทธาธรรมค่ะนะคะทุกอย่างที่เป็นตัวเลขนะปุ้มก็บอกไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังบางท่านก็จดไม่ทันใช่ไหมไม่ทันคือไม่ทันนะเอาใหม่ไหมฟังใหม่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงความยาวของต้นตะเคียนต้นตะเคียนน้ำหนักกว่า2ตันความยาว7เมตร75เซนติเมตร775เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร92เซนติเมตร292ขึ้นจากคลองเมื่อวันที่6เดือน8ก็คือ608ตามนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีอีกอุ้ยเยอะหาแหล่งไม่ถูกเลยไปดูหน้า Daily News นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเลขเด็ดจากหน้าหนังสือพิมพ์Daily News อ้าวเมื่อกี้เปิดไว้หายไปไหนละมีข่าวนี้ค่ะระทึกรถติด6กิโลเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมารถบรรทุก22ล้อบรรทุกน้ำมันเครื่องมา 32,000 ลิตรหักหลบมอเตอร์ไซค์แล้วพลิกคว่ำชนแบรีเออร์น้ำมันรั่วลงพื้นรถติดกว่า6กิโลบนถนนสายเอเชียค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังสถานีตำรวจภูธรนครหลวงรับแจ้งเหตุรถบรรทุกน้ำมัน

เป็นรถพ่วงบรรทุกน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วประสบเหตุพลิกคว่ำน้ำมันรั่วไหลลงบนพื้นผิวจราจรถนนสายเอเชียค่ะเข้าบริเวณแยกบ่อพงหลักกิโลเมตรที่26ตำบลบ่อพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพบว่าลูกพ่วง22ล้อเนี่ยส่วนลูกพ่วงเนี่ยพลิกคว่ำตะแคงอยู่บนแบรีเออร์บริเวณช่องทางด้านขวาสุดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยรั่วไหลออกมาบนพื้นถนนเป็นวงกว้างขณะที่พ่วงส่วนตัวแม่ส่วนหน้าเนี่ยจอดอยู่บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายห่างจุดเกิดเหตุไปเล็กน้อยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ่อพงพร้อมด้วยกู้ภัยอยุธยานำทรายมากั้นบริเวณที่มีน้ำมันรั่วไหลเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำมันไหลลงสู่คลองหรือแพร่กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบจากการตรวจสอบพบว่าสลักเชื่อมระหว่างตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยได้รับความเสียหายหักนะคะขาดออกจากกันทำให้ตัวพ่วงหลุดออกจากตัวแม่แล้วก็พลิกคว่ำค่ะแขวงการทางหลวงอยุธยาก็ได้ประสานรถเคน2คันเพื่อยกพ่วงขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปค่ะนะคะคนขับรถอายุ51ปีค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุบรรทุกน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วประมาณ 32,000 ลิตรจากชลบุรีจะไปส่งลูกค้าที่อ่างทองค่ะขณะเกิดเหตุก็ขับอยู่ซ้ายสุดมีมอเตอร์ไซค์โผล่พรวดตัดหน้ามาอย่างกระชั้นชิดก็เลยหักหลบทำให้ความที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากควบคุมรถไม่ได้ค่ะส่งผลให้ลูกพ่วงหลุดออกจากสลักแล้วก็เสียหลักถลายไปชนแบรีเออร์และพลิกคว่ำส่วนตัวแม่เนี่ยควบคุมได้ก็จอดข้างทางคนขับก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆนะคะนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าจากการสอบถามคนขับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าลูกพ่วงหลุดออกจากสลักขณะที่หักหลบรถจักรยานยนต์ทำให้เสียหลักพลิกคว่ำนะคะก็ประสานสำนักงานพลังงานจังหวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำมันดังกล่าวน้ำมันเครื่องใช้แล้วมีโอกาสติดไฟค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงทั่วไปแต่ต้องควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้รั่วไหลแล้วก็แพร่กระจายออกไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อโพมาทำความสะอาดฉีดล้างพื้นผิวถนนส่วนเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงก็เร่งซับและเก็บคราบน้ำมันออกจากพื้นที่ผิวจราจรเพื่อให้เปิดเส้นทางได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสายเอเชียขาขึ้นมุ่งหน้านครสวรรค์ติดสะสมเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องปิดและจำกัดช่องทางจราจรบางส่วนเพื่อให้รถเครนและเจ้าหน้าที่เข้ามากู้รถแล้วก็ทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะเสียเวลาหน่อยแต่ปลอดภัยทุกคนค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติภัยบนท้องถนนรถใหญ่ๆมีพ่วงมายิ่งต้องระวังนะคะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาขับเร็วเกินไปบางทีก็บรรทุกมาเกินผ่านมาได้ตั้งหลายด่านไม่รู้มายังไงก็ยังมาได้นะเนาะผ่านมาได้ตั้งหลายด่านมาดูเรื่องของข่าวอื่นกันปิดท้ายเวลาหมดพอดีไม่ทันและเราก็ไม่จบข่าวปุ้มขายยาเลยละกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วงคืนนี้ตีสามเลยค่ะวันนี้กลางวันเราไม่เจอกันแล้วปุ้มก็ลากิจไว้เลยนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์เราจะเจอกันในช่วง6โมงเช้าแล้วก็11โมงนะคะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ปุ้มลากิจนะวันนี้จบรายการนี้แล้วปุ้มจะ go to โคราชค่ะไปโคราชบ้านเองจ้ามีภารกิจแล้วก็จะเดินทางกลับวันพรุ่งนี้นะคะระหว่างนี้คุณผู้ฟังก็โทรสั่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างได้เลยค่ะติดตามฟังข่าวได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวไม่อยู่แค่นั้นเองก็จะไม่ได้ฟังข่าวแต่ว่าจะมีเรื่องราวน่าฟังให้ได้ติดตามในรายการด้วยแล้วเราก็จะกลับมาแสดงความยินดีกับผู้โชคดีเศรษฐีใหม่กันในวันพรุ่งนี้ตีสามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังโทรหาปุ้มได้ที่0855179025 0855179025นะคะ

0: ขอบคุณมิสเตอร์อิดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็น
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียว
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับกนก